0: ต้น3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระราชาคณะถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์สำนักพระราชวังวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาพระรัตนตรัยศึกษาพระธรรมน้อมนำมาเตือนใจตนเองและตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569ความว่าดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอัสสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอัสสภิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึงสีอสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรหมั่นสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานาประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไป
0: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์022834300 06-2201-7232ในวันและเวลาราชการกรมการแพทย์แผนไทยชวนพุทธศาสนิกชนถวายเมนูสุขภาพตามหลักภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชาน
2: ายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามอาหารที่นิยมนำมาถวายส่วนใหญ่มักมีรสหวานมันเค็มรวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ในพระสงฆ์ได้กรมการแพทย์แผนไทยจึงเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์สำหรับการถวายภัตตาหารในวันสำคัญนี้แนะนำให้เน้นเมนูที่มีผักและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักโดยมีแนวทางปฏิบัติคือให้เน้นเมนูต้มนึ่งปิ้งย่างแกงหมกเพื่อช่วยลดการบริโภคไขมันทั้งนี้การเลือกถวายเมนูสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์จะช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกายและลดความเสี่ยงโรค NCD ได้อย่างยั่งยืนนารุมนอุดมพรรายงาน
0: นายกรัฐมนตรียกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านขณะที่การเดินทางเยือนฝรั่งเศสประสบความสำเร็จเตรียมผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาน
3: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าถือเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกของผู้นำเวียดนามและเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการทั้งนี้ไทยและเวียดนามยังจะร่วมกันผลักดันแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านครอบคลุมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในระยะยาวภายใต้แนวคิด Growing Together
4: การพบปะครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เราจะมองว่าเราอยู่รวมกันยิ่งโตยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการร่วมมือในด้านอื่นๆอนาคตเราก็จะได้เห็นภาพของการเติบโตของสองประเทศที่มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตบางอันซ้อนกันบางอันเสริมกันเมื่อมีแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็จะครอบคลุมในเรื่องของความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพราะทั้งไทยและเวียดนามเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของโลก
3: ขณะที่ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในหลายมิติตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานและองค์กรที่สำคัญทั้งทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA องค์การยูเนสโกภาคเอกชนและนักลงทุนจากยุโรปโดย IEA ชื่นชมทิศทางการดำเนินนโยบายพลังงานของไทยที่มาถูกทางในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมหารือถึงการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กเล็ก อายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อคืนนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธนำวิถีเฮลไฟใส่ห้องเครื่องของเรือบรรทุกสินค้าชื่อ MV เหรียญสตาร์ซึ่งจดทะเบียนในประเทศแกมเบียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเรือลำดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำเตือนมากกว่า20ครั้งขณะกำลังเดินทางไปยังท่าเรือแห่งหนึ่งของอิหร่านส่งผลให้เรือไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้จากข้อมูลกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองทัพสหรัฐสกัดกั้นเรือพาณิชย์แล้ว5ลำและสั่งเปลี่ยนเส้นทางเรืออีก116ลำนับตั้งแต่เริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในระยะยาวและเปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายกินเบอร์โตเตโอโดโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์ท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และแรงกดดันทางการเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่ทำให้ฟิลิปปินส์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเตรียมความพร้อมและยืนหยัดต่อต้านการคุกคามจากจีนแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะเริ่มคลี่คลายลงภายหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา นายเตโอโดโรกล่าวเพิ่มเติมว่าพันธกรณีด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีต่อฟิลิปปินส์ภายใต้สนธิสัญญาป้องกันร่วมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีความเคลื่อนไหวทางการทูตระหว่างสหรัฐและจีนหรือสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมยืนยันว่าฟิลิปปินส์ยังคงเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านกลาโหมกับประเทศพันธมิตรอาทิญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
0: รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียออกแถลงการร่วมระหว่างประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าทั้ง3ประเทศกำลังร่วมกันพัฒนานาวายานไร้คนขับหรือโดรนใต้น้ำภายใต้สนธิสัญญาความมั่นคงออคัสโดยมีกำหนดเริ่มส่งมอบในปีพุทธศักราช2570เพื่อเสริมขีดความสามารถของทั้ง3ประเทศในการรับมือภัยคุกคามทางทะเลรวมถึงการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญใต้ทะเลทั้งนี้สนธิสัญญาความมั่นคงออคัสก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2564ท่ามกลางความพยายามของสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียในการถ่วงดุลอิทธิพลของทางทหารของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่จีนเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าความร่วมมือดังกล่าวอาจกระตุ้นการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาค
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเบรนเดตัน2026ที่เมืองเบรเดตันรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทดาบเอเป้บุคคลหญิงคลาส B สายสุนีจนะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นเหรียญที่2ของเจ้าตัวในรายการนี้หลังจากก่อนหน้านี้สามารถคว้าเหรียญทองประเภทดาบฟอยบุคคลหญิงคลาส B มาครองการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวโดโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนรเศรษฐานาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานกองทัพอากาศปั่นทำเวลาได้1นาที 5.057 วินาทีคว้าดับเบิ้ลแชมป์จากการแข่งขันทรามทริอัล1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลจากทีมพราหมณ์19ก็คว้า2แชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงหลังปั่นทำเวลาได้1นาที 17.072 วินาทีสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน15คนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนในระหว่างวันที่3-7 มิถุนายนนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยกัญญรัตน์คำวงทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์กัญญรัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยาโกกรัมประพัชยาพลธรรมนันนภัทรมูลจะคำสศิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศวาริสราศรีทาเลิศและกันที่มาเอกปัชชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา14นาฬิกาวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา14นาฬิกาและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา10นาฬิกา30นาทีลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการอย่างเป็นทางการยืนยันว่าอาร์เนอร์สล็อตอำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วหลังพาทีมจบอันดับ5และไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่รายการเดียวซึ่งบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษยกให้อันโดนีอิลาโอล่ากลายเป็นตัวเต็งอันดับ1ที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่แห่งถิ่นแอนฟิลด์ส่วนรายชื่อแคนดิเดตรายอื่นยังมีทั้งเซบาสเตียนเฮอร์เนสเป๊ปไลเดอร์โอลิเวอร์กราสเนอร์รวมถึงชื่อของเจอร์เกนครอปและหลุยเอนริเก้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตราย รายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
12: 1นาทีกับกปท.
13: อยากเป็นคนขับรถเก่งเลี้ยวมั่นใจไม่พะวงตอนถอยเริ่มได้จากทำความเข้าใจเสา ABC ที่ทำให้เกิดจุดบอดของรถยนต์เสา A เสาคู่หน้าทำให้เกิดจุดอับสายตาเวลาเลี้ยวแก้โดยปรับเบาะให้มีความสูงพอดีการมองไกลเว้นระยะห่างเพื่อทัศนวิสัยที่ชัดเจนเสา B เสากลางรถอยู่ระหว่างประตูหน้าและประตูหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนหรือบางรถที่ขับคู่มาในระยะที่กระจกข้างมองไม่เห็นแก้โดยปรับกระจกข้างให้มองเห็นเลนข้างๆได้กว้างและชัดที่สุดและมองข้ามไหลเช็คให้แน่ใจอีกครั้งก่อนเปลี่ยนเลนเสา C เสาหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาขณะถอยแก้โดยไม่วางของซ้อนบังกระจกหลังและปรับกระจกให้มองเห็นด้านหลังรถได้อย่างชัดเจนเมื่อรู้จุดอับสายตาของเสา ABC แล้วผู้ขับขี่จะได้ระมัดระวังในการขับรถมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าจับกังคำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่4การยกตัวของที่ราบสูงโคราชที่ทำให้เกิดแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากทิวเขาภูพานรวมทั้งพื้นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปีและกลายเป็นหนองบึงกระจายอยู่ทั่วไปได้แก่หนองหานจังหวัดอุดรธานีหนองญาติจังหวัดนครพนมและหนองหานจังหวัดสกลนครส่วนแอ่งย่อยทางด้านใต้คือแอ่งโคราชอุบลแม่น้ำภายในแอ่งมีต้นกำเนิดจากทิวเขาที่เป็นขอบแอ่งทางทิศเหนือและทิศตะวันตกแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชีไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกบริเวณอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้ไปติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
17: วิกฤตพลังงาน
18: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
19: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้คุณวิกรมจะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกซึ่งเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตขอเชิญติดตามรับฟังครับ
20: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองมาคุยกันถึงจีนเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกวันนี้เราคงต้องอธิบายให้เห็นแหละครับว่าสิ่งที่ประเทศจีนสร้างมาทำมาตั้งแต่วันแรกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วได้สร้างผลนะครับรับที่ดีจากการที่เขาหันไปเอาพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำพลังงานลมแล้วก็กำลังจะทำไฮโดรเจนเขียวนั้นท ทำให้ประเทศจีนลดการพึ่งพาน้ำมันและแก๊สธรรมชาติลงไปอย่างมากมายผมคิดว่าประเทศจีนน่าจะวันนี้สามารถที่จะลดการพึ่งพาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติลงไปอย่างน้อยน่าจะ30%กว่านะครับจากที่เคยต้องใช้ถึง 100% จากพลังงานน้ำมันและก็แก๊สและประเทศจีนก็กำลังเติบโตไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆจนประเทศจีนกลายเป็นประเทศที่อาจจะทั้งประเทศเลยนะครับใช้พลังงานสีเขียวเป็นส่วนใหญ่หรืออาจจะ 100% ในอนาคตซึ่งมันก็คงยากแต่เขาก็พยายามที่จะทำไปเรื่อยๆการที่ประเทศจีนลดการพึ่งพาของน้ำมันและแก๊สทำให้ประเทศจีนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันหรือแก๊สที่เกิดจากความขัดแย้งหรือสงครามในตะวันออกกลางหรือที่ไหนๆก็ได้แต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นไม่ใช่เรื่องของตัวการพึ่งพาแต่เป็นเรื่องของความสะอาดและทำให้สิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาผมนั้นได้ยืนอยู่ในนะฮะประเทศจีนหลายๆเมืองก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่ผมยืนอยู่นั้นอยู่ในถนนมากมายแต่ถนนนั้นให้ความรู้สึกผมว่าผมรู้สึกว่ามันสะอาดผมรู้สึกว่าอากาศเหล่านั้นเป็นอากาศที่ดีอากาศเหล่านั้นดีกว่าบ้านเราเยอะเลยฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศด้วยการไม่ทำให้อากาศของเรานั้นได้เป็นมลพิษมลภาวะอันนั้นย่อมดีกว่าที่เรายังทำใช้พลังงานเช่นแบบที่ไทยมีคือพลังงานน้ำมันและพลังงานแก๊สธรรมชาติวันนี้โลกร้อนนั้นมาจากพลังงานที่มาจากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติซึ่งทำให้ประเทศเรามีปัญหาร้อนขึ้นทุกวันอย่างเช่นในปัจจุบันนี้เราอยู่ในฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดแต่ประเทศจีนผมเชื่อว่าการที่เขากำลังแปลงพลังงานที่ใช้เป็นสีเขียวมากขึ้นเรื่อยๆจะทำให้เขามีภาระปัญหากับโลกร้อนจะไม่เยอะเหมือนในอดีตที่สำคัญครับนอกจากการใช้พลังงานสีเขียวและเขาก็เป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวทั้งโลกไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้คือตลอดการเดินทางจากประเทศจีนตอนใต้ไปถึงจีนตอนเหนือนั้นสิ่งที่เห็นกันก็คือว่าผมไม่เห็นมีที่ตรงไหนว่างสักนิดหนึ่งเลยว่าไม่ปลูกต้นไม้ทุกแห่งทุกผืนเขาปลูกนะครับเป็นต้นไม้กันทั้งสิ้นต้นไม้ก็จะเป็นตัวที่ลดความร้อนนะครับจากแสงอาทิตย์แล้วก็เป็นตัวที่สามารถจะผลิตออกซิเจนให้กับทั้งผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ก็นั่นนะครับการที่รถมอเตอร์ไซค์ใช้พลังงานเป็นสีเขียวก็ทำให้ลดมลพิษลงมลภาวะและยังมีต้นไม้ซึ่งเป็นตัวที่จะมาเติมเสริมออกซิเจนให้อีกนั่นแหละครับถือว่าประเทศจีนประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วง20 ปีและกำลังจะพัฒนาต่อไปในอนาคตด้วยการที่ทำให้เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นมลพิษมลภาวะลดลงและก็กลายเป็นพลังงานสีเขียวซึ่งจะทำให้ประเทศจีนนั้นมีความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: ท่านผู้ฟังคะ มายสากลหรือปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาววัย18ปีชื่อที่ใครหลายคนอาจเพิ่งเคยได้ยินวันนี้เธอกลายเป็นนักกีฬาที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการบินเลียบไทยได้สำเร็จกับการคว้า2แชมป์โลกในปีเดียวกันเส้นทางของมายสากลกว่าจะมาถึงวันนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: หลังจากคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาครองมายสากลนักสอยคิวสาววัย18ปีก็เดินหน้าโชว์ฟอร์มร้อนแรงในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและเอาชนะรีแอนอีแวนนักสอยคิวหญิงระดับตำนานจากอังกฤษเจ้าของแชมป์โลก12สมัยไปได้6ต่อ2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกทั้ง100และ107แต้มคว้าแชมป์โลกหญิงปี2026มาครองได้สำเร็จพร้อมสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้มายกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและใบพัดศรีราชาเบื้องหลังของนักสอยคิวสาวชาวจังหวัดอุทัยธานีคนนี้เริ่มต้นจากครอบครัวที่เปิดธุรกิจโต๊ะสนุกเกอร์ทำให้เธอคุ้นเคยกับกีฬาชนิดนี้มาตั้งแต่เด็กก่อนเริ่มเล่นอย่างจริงจังในวัย10ขวบและได้รับการถ่ายทอดวิชาจากผู้ฝึกสอนชื่อดังอย่างอาจารย์ติ๊กสากลและอาจารย์อิทธิ์สิทธิ์ตายจนพัฒนาฝีมือก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกจับตามองของวงการกระทั่งในปี2563เด็กหญิงวัย12ปีได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการทะลุถึงรอบรองชนะเลิศสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์ประเทศไทยที่ TBC สนุกเกอร์เซ็นเตอร์จนคิวทองศักดารัตนสุบรรณมองเห็นแววความสามารถและดึงมายสากลเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยและได้รับการขัดเกลาจากอาจารย์ต่ายพิจิตรชูชาติไตรรัตนประดิษฐ์รวมถึงคำแนะนำจากต๋องสิทธิ์ชอยวัฒนาภูโอบอ้อมและเดินหน้าแสดงศักยภาพที่สั่งสมมาเพื่อตอบแทนทุกโอกาสและคำสอนด้วยผลงานระดับโลกในวันนี้มายสากลเปิดเผยว่าการได้สิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกถือเป็นความฝันที่เกินคาดสำหรับตัวเองในวัย18ปีพร้อมขอบคุณครอบครัวผู้ฝึกสอนและผู้สนับสนุนทุกคนที่ช่วยผลักดันให้ก้าวมาถึงวันแห่งความสำเร็จสำหรับแผนต่อไปในอนาคตแม้จะยอมรับว่าการแข่งขันกับนักกีฬาชายเป็นเรื่องยากแต่ก็พร้อมพัฒนาตัวเองต่อไปพร้อมฝากถึงผู้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันให้กีฬาสนุกเกอร์ไทยหลุดจากพระราชบัญญัติการพนันเพราะในต่างประเทศสนุกเกอร์ได้รับการยอมรับในฐานะกีฬาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
4: อย่างที่หนูไปแข่งปีนี้ประเทศจีนนะคะให้การตอบรับในกีฬาสนุกเกอร์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเห็นมันเป็นกีฬาจริงๆค่ะก็อยากฝากถึงผู้ใหญ่ทุกท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเราได้ขอให้ช่วยกันหน่อยนะคะเพราะก็อยากจะทำให้สนุกเกอร์ไทยปลดพรบการพนันอีกสักทีหนึ่ง
3: ด้านนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามายถือเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงมากสามารถทำเซนจูรี่เบรกได้อย่างต่อเนื่องในการฝึกซ้อมและในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ยังทำได้ถึง2เซนจูรี่จนได้รับคำชมจากเจสันเฟอร์กูสันผู้บริหารเวิลด์สนุกเกอร์ทัวร์อย่างไรก็ตามแม้มายจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา2ปีพร้อมการสนับสนุนปีละประมาณ 800,000 บาทแต่ค่าใช้จ่ายจริงสูงถึงประมาณ200ล้านบาทต่อปีทำให้สมาคมยังคงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมคาดหวังว่าประเทศไทยจะเดินหน้าปลดสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันให้ได้หลังผลักดันมายาวนานกว่า30ปีตลอดหลายปีที่ผ่านมานักสนุกเกอร์ไทยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่สิ่งที่หลายฝ่ายยังคงเฝ้ารอคือวันที่สนุกเกอร์จะได้รับการยอมรับในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบในฐานะกีฬาอาชีพเช่นเดียวกับเวทีนานาชาติที่สนุกเกอร์ถูกบรรจุแข่งขันทั้งในเอเชียนเกม4เกมเอเชียนอินดอร์เกมตลอดจนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและชิงแชมป์โลกซึ่งนักกีฬาไทยกำลังสร้างชื่อเสียงอยู่ในเวลานี้ผานิชคาดนาครายงาน
22: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
23: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับ เมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
22: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569มุ่งยกระดับข้าวไทยสู่ยุคใหม่พร้อมชูแนวคิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงให้ชาวนาติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: วันที่5มิถุนายนของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อกิจการข้าวพร้อมเชิดชูเกียรติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักของประเทศและตระหนักถึงความสำคัญของข้าวไทยที่เป็นน้ำพืชเศรษฐกิจหลักและอาหารหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวเตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทยสองทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงมุ่งเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคงให้กับชาวนาไทยควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับบริบทการเกษตรยุคใหม่
6: งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนี่ยเราจัดปีละครั้งภายใต้งานนี้มีอะไรต่างๆที่อยากท่านเข้ามาได้ทั้งเยี่ยมชมนะครับได้มาลองชิมได้มาซื้อหรือว่าได้มาเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจคำว่าข้าวได้อย่างถูกต้องนะครับข้าวเนี่ยเป็นพืชที่มีประโยชน์ที่คู่กับประเทศไทยมานานนะครับความเข้าใจที่ถูกต้องกับคำว่าข้าวเนี่ยน่าจะเป็นทำให้ท่านได้รับรู้และเรียนรู้และตัดสินใจได้ว่าที่มาของการพัฒนาของกระทรวงเกษตรเนี่ยจากนี้ไปนะครับเราจะมองข้าวให้เป็นสินค้าที่สามารถอยู่กับอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเรื่องนวัตกรรมไม่ว่าจะเรื่องของการแปรรูปหรืออะไรต่างๆก็เรามาเที่ยวมาชมนะครับมีองค์ความรู้ต่างๆเยอะแยะเลยครับ
5: ด้านนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่าภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่สะท้อนทั้งในมิติวิชาการเทคโนโลยีและวิถีวัฒนธรรมชาวนาไทยอย่างครบถ้วนทางนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านข้าวการสาธิตเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เวทีเสวนาวิชาการรวมถึงกิจกรรมบันเทิงอาทิการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งการประกวดธิดาชาวนาการแข่งขันทำหุ่นไล่กาอีกทั้งยังมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวจากเครือข่ายเกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศ
8: เราได้เชิญชวนทุกภาคีเครือข่ายนะครับมาเข้าร่วมงานกว่า40หน่วยงานนะครับทั้งของภาครัฐนะครับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งมีภาคเอกชนมากมายมีผู้ประกอบการรวมทั้งสถาบันทางวิชาการต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆที่ร่วมงานที่เกี่ยวกับข้าวเนี่ยที่ทำงานเป็นภาคีเครือข่ายกับกรมการข้าวก็มาร่วมทั้งหมดรวมทั้งร้านค้ากว่า35ร้านนะครับอาหารหลากหลายทั้งคาวหวานทั้งชิมทั้งช็อปทั้งฟรีทั้งใช้ทุกอย่างเลยครับก็จะมาร่วมกันอยู่ในงานทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้าวเรียกว่ารวมพลคนข้าวนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับข้าวข้าวไทยหรือข้าวเนี่ยขอให้เชิญมางานนี้นะครับเพราะว่าจะได้พบทุกสิ่งทุกมิติเกี่ยวกับเรื่องข้าวครับ
5: ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณกรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวสมัยใหม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวนาไทยและร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตข้าวไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: อุบัติเหตุจากการจมน้ำในช่วงหน้าร้อนยังคงมีสถิติสูงที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งนอกจากมาตรการตะโกนโยนยื่นในเด็กแล้วยังมีมาตรการชูชีพกดงดดื่มในวัยผู้ใหญ่ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ครับ
9: เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนกิจกรรมฮิตหนีไม่พ้นการลงเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนแต่ในความเย็นฉ่ำนั้นกลับแฝงไปด้วยอันตรายที่อาจจะพลากชีวิตได้ทุกเมื่อนางสาวทัศวรรณประชาพิพัฒน์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังภัยใกล้ตัวที่มักเกิดเหตุสลดซ้ำซากทุกปีจากสถิติสถานการณ์การจมน้ำย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีคือช่วงเวลาที่มีอุบัติเหตุการจมน้ำสูงที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแม้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องแต่ปัจจัยเรื่องความประมาทการขาดทักษะการเอาชีวิตรอดและสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ยอดความสูญเสียพุ่งสูงขึ้นในช่วงปิดเทอมหน้าร้อน
10: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเลยค่ะแม่น้ำลำคลองแล้วก็จะเป็นบ่อขุดทางการเกษตรค่ะในพื้นที่สุขภาพที่5ค่ะจะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันบ่อขุดทางการเกษตรที่เอาไว้กักเก็บน้ำเป็นส่วนสำคัญที่จะทำใหมีคนเสียชีวิตจากการจมน้ำได้ค่ะเพราะว่าช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเฉพาะช่วง3เดือนนี้นะคะเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะคะเสียชีวิตสูงถึง1ใน3อะค่ะของตลอดทั้งปีเลยอะค่ะทางกรมควบคุมโรคค่ะเรามีมาตรการในเรื่องของการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็ทักษะการ CPR ช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ตกน้ำจมน้ำอะค่ะตั้งแต่ปี2558ที่เราเริ่มดำเนินการมาตรการมาค่ะแล้วมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปี
9: เป็นที่น่าสังเกตว่าในห้วงที่ผ่านมามีการใช้มาตรการตะโกนโยนยื่นทำให้สถิติเด็กจมน้ำเสียชีวิตลดลงแต่ในวัยผู้ใหญ่กลับเพิ่มมากขึ้นจึงมีมาตรการชูชีพกดงดดื่มเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้เป็นศูนย์สคร5ราชบุรีจึงได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันที่ทุกคนสามารถทำได้ทันทีภายใต้หลักการง่ายๆแต่ได้ผลจริงคือค่าทารอดชีวิตชูชีพกดงดดื่ม
10: ตัวเลขของเด็กอะค่ะการเสียชีวิตลดลงแต่ว่าไม่ได้หายไปนะคะแค่ลดลงเท่านั้นนะคะทีนี้ค่ะในกลุ่มผู้ใหญ่อะค่ะมีตัวเลขที่เขาเรียกว่ายังไม่ลดลงได้เท่าที่ควรนะคะเราจึงเกิดมาตรการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงแล้วค่ะว่าในกลุ่มผู้ใหญ่อะค่ะส่วนใหญ่อะค่ะร้อยละ 99% ของคนที่จมน้ำและเสียชีวิตอะค่ะไม่มีการสวมเสื้อชูชีพสองค่ะเขาจะไม่ได้มีการปฏิบัติตามกฎทางน้ำเช่นลงเล่นน้ำต้องมีอุปกรณ์ลอยตัวตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกประเด็นนึงที่เสียชีวิตมากที่สุดก็คือในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลงไปเล่นน้ำค่ะจึงเกิดมาตรการในเรื่องของชูชีพกดหมดดื่มค่ะ
9: อย่างไรก็ตามการจมน้ำเป็นอุบัติเหตุที่ป้องกันได้หากเราไม่ประมาทและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอหน้าร้อนนี้ควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวอย่าให้ความสนุกชั่วคราวกลายเป็นความเศร้าตลอดไปหากพบเห็นแหล่งน้ำเสี่ยงหรือต้องการคำแนะนำในการจัดตั้งจุดบริการเสื้อชูชีพในชุมชนสามารถติดต่อประสานงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยร่วมกันได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ฟรีตลอด24ชั่วโมงเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: จัดหางานจังหวัดระนองกำลังเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดูแลแรงงานควบคู่กับการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
14: จังหวัดระนองเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ที่มีทั้งแรงงานทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในภาคประมงการท่องเที่ยวและภาคบริการเป็นจำนวนมากท่ามกลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่การดูแลแรงงานให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองดำเนินการอย่างต่อเนื่องนางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองเปิดเผยว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวเชิงรุกเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกฎหมายป้องกันการลักลอบทำงานผิดประเภทรวมถึงป้องกันการแย่งอาชีพคนไทยขณะเดียวกันยังได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่นายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่โดยเน้นย้ำการดูแลสุขอนามัยการหลีกเลี่ยงสัตว์เสี่ยงรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องหากถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดหรือข่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับแรงงานและประชาชนในชุมชน
11: ซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะเราได้ลงพื้นที่ทั่วของจังหวัดระนองนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้ความรู้ซึ่งปัจจุบันที่ผ่านมายังไม่พบเจอนะคะว่ามีแรงงานต่างด้าวที่โดนสุนัขกัดหรือก่อให้เกิดโรคดังกล่าวนะคะขณะเดียวกันก็มีสื่อประชาสัมพันธ์4ภาษานะคะให้แรงงานต่างด้าวได้เข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาเมียนมากัมพูชาลาวและเวียดนามค่ะซึ่งจะช่วยป้องกันลดอัตราการเจ็บป่วยช่วยให้นายจ้างสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องคนต่างด้าวเองก็สามารถมีรายได้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
14: ทั้งนี้กรมการจัดหางานยังให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานในทุกมิติไม่เพียงด้านการมีงานทำและการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและประชาชนควบคู่กันการทำงานเชิงรุกของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองสะท้อนถึงความร่วมมือในการดูแลทั้งมิติแรงงานสาธารณสุขและความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้แรงงานสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจพร้อมร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคนเพราะการดูแลแรงงานที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการมีงานทำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและความเข้าใจที่ดีร่วมกันอันจะนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของจังหวัดระนองต่อไปอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
15: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขปาฐกถาธรรมเรื่องวันวิสาขบูชาโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระครูศรีวิรุณหกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานครผู้ดูแลศูนย์ปฏิบัติธรรมที่องครักษ์นครนายกก็มีโอกาสได้น้อมนำก็คิดธรรมะสารธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาแสดงให้ญาติโยมได้รับฟังเป็นปาฐกถาธรรมสำหรับในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวพุทธและเป็นวันสำคัญสากลของโลกซึ่งญาติโยมเราชาวพุทธทุกท่านก็เป็นที่ทราบรู้ทั่วกันดีว่าวันวิสาขบูชานั้นตรงกับวันเป็นขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันสำคัญของพระพุทธเจ้าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าซึ่งผู้รู้ทั้งหลายก็ได้กล่าว

ว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระพุทธวันนาคบูชาเป็นวันแห่งพระธรรมวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระสงฆ์ฉะนั้นวันวิสาขบูชานั้นเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นวันสำคัญที่เรียกว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่เป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกเพราะฉะนั้นญาติโยมทางองค์การสหประชาชาติก็ประกาศให้วันวิสาขบูชานี้เนี่ยเป็นวันสำคัญสากลของโลกให้เป็นวันหยุดที่เรียกว่าเป็นวันหยุดของชาวพุทธและเป็นวันหยุดของสำนักงานองค์การสหประชาชาติทั่วโลกเพื่อให้ชาวพุทธได้ทำกิจกรรมเพื่อถวายบูชาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตามหลักของการบูชาอันได้แก่อมิสบูชาคือการถวายทานด้วยวัตถุทานมีดอกไม้ถูกเทียนข้าวปลาอาหารจตุปัจจัยวัตถุทานการสร้างศาสนวัตถุต่างๆและปฏิบัติบูชาก็โดยการปฏิบัติธรรมมีการรักษาศีลเจริญภาวนาเว้นความชั่วทั้งปวงทำความดีถึงพร้อมทำจิตใจของตนให้หมดจดผ่องใสและทำความดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนสังคมเกื้อกูลกันด้วยเมตตากรุณาไม่ประมาทให้อภัยให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพื่อนำชีวิตของตนก้าวไปสู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพื่อปรารถนาดีให้สังคมผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นไปนี่ก็เรียกว่าเป็นการทำความดีให้ถึงพร้อมจากนั้นก็ทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสด้วยการรักษาศีลก็งดเว้นทำให้กายบริสุทธิ์ทำให้วาจาบริสุทธิ์จากบาปอกุศลทั้งปวงเจริญภาวนาฟังธรรมพิจารณาธรรมตรึกตรองไตรตรองพระสัจธรรมค้นคว้าพระสัจธรรมให้เข้าใจจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงด้วยการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งสมถะและวิปัสสนาเพื่อเข้าถึงการเห็นก็จะทำความจริงเห็นความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็สามารถคลี่คลายทุกข์ดับทุกข์อาตนในพ้นจากทุกข์ที่ปรากฏขึ้นได้จนน้อมจิตไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงเข้าสู่มรรคผลนิพพานตามเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าทำจิตให้หมดจดผ่องใสจากกิเลสตัณหาทั้งปวงเพื่อเข้าถึงธรรมแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ4ทรงประกาศพระสัจธรรมปฏิจจสมุปบาทในมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ให้เราชาวพุทธได้ประพฤติปฏิบัติญาติโยมจะเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นเนี่ยพระพุทธองค์นั้นได้ทรงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่โลกนี้ยังมีผู้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาอยู่นั้นโลกก็ยังไม่หมดปริยบุคคลยังมีปริยบุคคลปรากฏอยู่ในโลกเมื่อยังมีการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาคณะญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นได้ว่าหลักการปฏิบัติตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วิสาขมาสซึ่งปีนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นปีอธิกมาสจงก็วิสาขบูชาก็จึงกลายมาเป็นวันที่31พฤษภาคมขึ้น15ค่ำเดือน7ของเดือนพฤษภาคมก็เคลื่อนมา1เดือนโยมจากเดือน6มาถัดมาอีกเดือนหนึ่งเป็นเดือน7เพราะเป็นปีอธิกมาสเดือน8 2ครั้งปกติวิสาขบูชาก็จะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี่ก็เลื่อนมาท้ายเดือน31พฤษภาคมเลยทีเดียวบางปีก็เลื่อนไปจนถึงนู่นมิถุนาก็มีเพราะเป็นอธิกมาสเดือน8 2ครั้งแต่อย่างไรก็ดีวิสาขบูชาก็คือวันแห่งพระพุทธเจ้าเป็นวันที่พระองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานทำให้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกมีพระรัตนตรัยปรากฏขึ้นในโลกเป็นที่พึ่งของเราชาวพุทธและนอกจากนั้นก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ให้เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นแสงสว่างส่องให้ความมืดมนในโลกนี้จางคลายหายไปให้มนุษย์โลกนั้นได้รู้ได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงในเรื่องของความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดทุกภัยในวัฏสงสารว่ามีเหตุเกิดขึ้นมาจากกิเลสตัณหาและการจะพ้นจากทุกภัยในวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายได้ก็ต้องกำจัดกิเลสตัณหาให้ได้จึงจะพ้นคือการเข้าถึงมรรคผลนิพพานฉะนั้นญาติโยมจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นอุบัติขึ้นมาได้ทรงตรัสรู้ค้นพบความจริงเข้าถึงกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกว่าสังคตธรรมหรือสภาวะที่ปัจจัยต่างๆไม่สามารถปรุงแต่งได้อีกก็คือพระนิพพานพระองค์ก็ทรงน้อมนำมาแสดงประกาศให้แก่ผู้คนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าท่านทั้งหลายจะได้มัวแต่มองออกไปข้างนอกอย่ามัวไปหวังผลจากการดลบันดาลของสิ่งต่างๆที่จะขอให้มาช่วยบันดาลสิ่งโน้นสิ่งนี้ในทางพุทธศาสนาแล้วพระองค์นั้นได้เปลี่ยนแปลงจากการบูชาเทพสูงสุดมาเป็นการบูชาธรรมะอันสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่ย่อมได้รับผลตามความเป็นจริงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นพุทธองค์จึงย้ำเตือนว่าอย่ามัวแต่มองไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและร่ำร้องอ้อนวอนขอร้องสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้ท่านได้ช่วยเลยขอให้เรามามองดูความจริงที่อยู่รอบตัวนี่แหละซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันผลที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นด้วยการกระทำของเราที่ตรงตามเหตุถ้าเราตามเหตุปัจจัยให้ตรงให้พร้อมผลก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้นนี่เรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งถ้าจะกล่าวอย่างสรุปเข้าใจง่ายก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้น
ทรงชี้ชวนพวกเราทั้งหลายให้หันเหเบนความสนใจจากการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอำนาจภายนอกที่เรามองไม่เห็นและไม่สามารถที่จะบังคับควบคุมเรียกร้องหาความยุติธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นได้ก็หันมาดูความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะดีกว่าสิ่งนั้นก็คือพระสัจธรรมหรือสัจธรรมความจริงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือความเป็นจริงอันเป็นสัจธรรมง่ายๆซึ่งเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเบนความสนใจของชาวพุทธและผู้คนในโลกนี้มาสู่ความจริงอันเป็นกฎธรรมชาติคือธรรมะเพราะฉะนั้นพุทธกิจสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำก็คือทรงประกาศพระสัจธรรมเปลี่ยนแปลงการอ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุดมาสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมอันสูงสุดเพื่อให้ตนเองนั้นสามารถปฏิบัติธรรมจนนำพาตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนได้ฉะนั้นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในพุทธกาลนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติสังคมญาติโยมในขณะที่สังคมมุ่งหวังผลจากการดลบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้คนก็ได้น้อมกายน้อมใจไปสู่การกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดลบันดาลสิ่งที่ตนเองชอบใจปรารถนาต้องการแต่เมื่อไม่ได้ก็จะเลิกในการกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องหรือไม่ก็ยอมจำนนว่าเป็นไปตามประสงค์หรือไม่ก็เพิ่มเครื่องบูชาจนกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพึงพอใจแล้วจึงจะโดนบันดาลให้ความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเชื่อที่ไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่มีความเชื่อมั่นในความจริงและการกระทำของตนจึงต้องพึ่งพิงสิ่งที่มีอำนาจเหนือตนแต่แท้ที่สุดแล้วผู้ที่จะกระทำให้ได้รับผลก็คือตนเองนั่นเป็นไปตามสัจธรรมความจริงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเบี่ยงเบนพฤติกรรมเหล่านั้นให้มาสนใจอยู่กับสัจธรรมมันเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติคือความจริงที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นว่าพระองค์นั้นได้ทรงตรัสในสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมะจนนำไปสู่กรรมคือการกระทำเรียกว่าจากเหตุปัจจัยมาสู่ธรรมะหรือเหตุปัจจัยก็คือธรรมะนำไปสู่กรรมคือการกระทำฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนาพระองค์จึงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้กับพระสัจธรรมเพื่อนำมาปรับพฤติกรรมคือการกระทำของตนคือให้เว้นจากความชั่วทั้งปวงที่จะส่งผลร้ายต่อตนเองครอบครัวสังคมผู้คนประเทศชาติโลกนี้และทำความดีให้เกิดขึ้นเพื่อกูลกันช่วยเหลือเมตตาการุณซึ่งกันและกันพระสัจธรรมของพุทโธเป็นไปด้วยความเมตตาการุณเป็นไปด้วยการให้อภัยไม่ได้เรียกร้องกอบกวยฉกฉวยเอาผลประโยชน์เห็นแก่ตัวแข่งแย่งเอาเปรียบชิงดีชิงเด่นทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านั้น
นำมาซึ่งความเดือดร้อนไม่จบสิ้นญาติโยมเห็นสังคมปัจจุบันนี่สงครามเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างแพงขึ้นน้ำมันก็แพงขึ้นเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรโยมมันก็เกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงทั้งสิ้นโยมมีแต่ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะอะไรก็เพราะว่าการที่คนเรานั้นนี่กระทำสิ่งที่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นนี่ผลก็คือย่อมนำมาซึ่งความเดือดร้อนไปทุกหย่อมยาผลกระทบไปทั่วโลกหย่อมเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความดีให้ถึงพร้อมคือเกื้อกูลกันเห็นใจกันเมตตากรุณาสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้อภัยกันแล้วก็มีการจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีอย่างเป็นระบบถูกต้องเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของคนที่ไม่ดีนั้นให้เป็นสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิเสียก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆอันเป็นสัจธรรมความจริงแล้วก็จะหันมาลดละความโลภโกรธหลงความเห็นแก่ตัวความเอาเปรียบเบียดเบียนกดขี่กดเหม็งรังแกเบียดเบียนผู้อื่นมาเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตากรุณให้อภัยส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นแก่โลกนี้เพราะนั่นคือการอยู่ร่วมกันด้วยความดีด้วยความเห็นใจด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตากรุณไม่ใช่อยู่ด้วยกันด้วยความเกลียดด้วยความกลัวด้วยความจริงจังด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยการเบียดเบียนเอาเปรียบฉกฉวยผลประโยชน์นี่จึงเรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ความคิดยอมมาสู่คำพูดมาสู่พฤติกรรมเรียกว่ากรรมที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วนี่ทรงประกาศพระศาสนาจึงเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงไม่มีคำสอนใดๆของพุทธองค์ที่ตรัสว่าจะต้องรบต้องฆ่าต้องทำสงครามต้องเบียดเบียนต้องขับไล่ต้องรังแกต้องทำลายไม่มีหรอกแต่เป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นไปเพื่อความเมตตากรุณคนเราเกิดมาต้องรู้จักเห็นใจสงสารเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกื้อกูลต่อธรรมชาติเกื้อกูลต่อสังคมจึงจะมีพื้นที่แห่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นทุกคนก็อยู่ในพื้นที่ของความเห็นแก่ตัวในใจของตนเองมีแต่ความต้องการเพื่อประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่ตัวคนอื่นจะเป็นจะตายจะเดือดร้อนจะได้รับผลกระทบอย่างใดก็ช่างมันอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุคคลผู้เป็นกาลกิณีเป็นบุคคลผู้เป็นความหายนะเป็นบุคคลผู้ที่เรียกว่ามีแต่ความเป็นไปด้วยอกุศลมิจฉาทิฏฐิสร้างแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างนี้เนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไรเพื่อเผื่อแผ่ธรรมะปลุกธรรมะสร้างธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้มแข็งให้แข็งแกร่งขึ้นมาในโอกาสแห่งวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบ
ครบอีกวาระนี้เนี่ยญาติโยมท่านสาธุชนเราชาวพุทธนั้นเนี่ยจะช่วยกันอย่างไรเพื่อน้อมพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศไว้ 2,600 กว่าปีมาแล้วยังคงมีพลังแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตาการุณสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์ผู้คนประเทศชาติและโลกนี้ธรรมชาติที่เราอยู่อาศัยเพื่อลดภาวะความเดือดร้อนเดือดดาลความเอาเปรียบการเบียดเบียนนะการเห็นแก่ตัวทั้งหลายให้เบาบางลดลงแม้จะไม่หมดสิ้นแต่เราชาวพุทธเราคนดีเราผู้ปรารถนาความสงบร่มเย็นเป็นสุขต้องไม่ทิ้งธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องน้อมธรรมะของพระพุทธเจ้าให้บังเกิดขึ้นให้เข้มแข็งให้มั่นคงส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่และก็ช่วยกันกระทำบำเพ็ญให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เราท่านทั้งหลายจึงจะน้อมนำความสงบร่มเย็นเป็นสุขตามพระสัทธรรมคำสอนของพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในโอกาสวันวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมเราชาวพุทธก็จะได้ออกมาร่วมกันทำกิจกรรมแสดงพลังของชาวพุทธเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจะด้วยการมาร่วมกันในการทำบุญตักบาตรไหว้พระรับศีลฟังธรรมถือบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมรักษาอุโบสถศีลที่วัดอมรคีรีก็เชิญชวนญาติโยมมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปวัดใกล้บ้านที่โยมสะดวกคุ้นเคยนอกจากนั้นก็มีปฏิบัติธรรมถือบวชเวียนเทียนที่วัดอมรคีรีก็เวียนเทียนได้ทั้งวันจบวัดใกล้บ้านพุทธสถานที่ญาติโยมเข้าไปร่วมกิจกรรมได้นอกจากนั้นก็ยังมีการฟังธรรมการเวียนเทียนในระบบออนไลน์ก็สามารถทำได้แต่ก็ควรจะทำทั้งสองส่วนทั้งส่วนออนไลน์ทั้งส่วนออนไซต์ยอมที่ออกมาทำกิจกรรมเรียกว่าทั้งในโลกความจริงและในโลกเสมือนจริงออนไลน์เป็นโลกเสมือนจริงออนไซต์สังคมปกติเป็นโลกแห่งความจริงดังนั้นต้องทำทั้งสองส่วนเพื่อแสดงพลังของชาวพุทธในการแสดงออกถึงความเคารพบูชาแสดงความขอบคุณต่อพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศพระสัจธรรมมาสู่โลกนี้และนอกจากนั้นเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมของชาวพุทธร่วมกันทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นธรรมะแห่งสามัคคีธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดไว้การทำความดีนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่การร่วมกันด้วยความสามัคคีธรรมเพื่อทำกิจกรรมของชาวพุทธให้ปรากฏขึ้นแม้จะเป็นศาสนาพิธีกรรมก็ตามแต่ควรแสดงออกเป็นพลังของชาวพุทธการแสดงออกนี้เป็นสัญลักษณ์ของชาวพุทธเพื่อที่จะนำไปสู่ความดำรงอย่างมั่นคงยั่งยืนแห่งพุทธศาสนาผ่านรูปแบบผ่านสัญลักษณ์ผ่านกิจกรรมที่ยังมีปรากฏอยู่ในสังคมโลกต่อไปวันนี้ก็น้อมนำข้อคิดธรรมะมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนในรายการปาฐกถาธรรมในทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็พอสมควรเก็บเวลาก็ขออนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านขอให้ท่านทั้งหลายได้งดเว้นจากความชั่วทั้งปวงทำความดีถึงพร้อมทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสมีความสุขความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าเจ
ริญในมรรคในผลจนถึงพระนิพพานปรารถนาสิ่งใดจงสำฤทธิ์ผลจงทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเจริญพร

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องวันวิสาขบูชาโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 ถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะคะผู้ขนานไปกับทาง Facebook Live ขณะนี้เลยที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับ DJ กุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณแสงสุรีซองทองนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมแสงสุรีซองทองครับก็ปัจจุบันก็ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีที่จังหวัดกระบี่ครับผม
1: ถ้าเทียบจุดเริ่มต้นเราก็เรียกว่าในฐานะราชการซึ่งเปรียบเสมือนผู้ทำงานต่างพระเนตรพระกันท่านมีอุดมการณ์แล้วก็แรงบันดาลใจอย่างไรคะในการก้าวเข้ามาทำหน้าที่ปกป้องผืนป่าแล้วก็ท้องทะเลในตำแหน่งนี้ค่ะ
2: ครับก็สมัยเรียนก็เรียนจบคณะวรรณศาสตร์นะครับมหาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนที่ทราบกันดีก็คือจะมีเขาเรียกว่าไอดอลสมัยเด็กๆก็คือพี่สืบนะครับเสถียรก็ค่อนข้างโด่งดังในสมัยผมเรียนมัธยมนะครับก็เป็นที่มาว่าทำไมเราตั้งใจมาเรียนคณะนี้และมาทำงานเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรอะไรนี้ครับ
1: เรียกว่าถ้าสมัยนั้นจนถึงปัจจุบันนะคะคุณสืบนะคะเสถียรเนี่ยถือว่ามีคุณอุปการต่อเนาะทั้งธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าในเมืองไทยมากๆเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: กุ้งเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่าเขาได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับผืนป่าของประเทศไทยมากๆเลย
2: ใช่คร
1: ับค่ะแล้วอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีได้มีการน้อมนำพระราชปณิธานหรือแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรบ้างคะ
2: ครับก็ในส่วนของอุทยานหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าอุทยานของเรานะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อจุดหนึ่งใหญ่ๆเลยก็คืออ่าวมายานะครับทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าอ่าวมายาโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่มีลีโอนาร์โดเป็นพระเอกนะครับก็เข้าฉายในช่วงปีสัก2543นะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติก็เข้ามาตามรอยภาพยนตร์นะครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมาเที่ยวที่อ่าวมายาแล้วก็โซนบริเวณเกาะพีพีของอุทยานหาดนพรัตน์ธารานะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากมายนะครับตั้งแต่ปี43ไปจนมาจนในช่วงของปีสักประมาณ5556นะครับที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะจนเกินไปจนล้นพื้นที่อ่ะครับเหมือนที่เราได้ทราบในสื่อประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือข่าวหรือทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับแต่ก่อนก็จะเห็นว่าบริเวณอ่าวมายาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมีเรือก็มาจอดอยู่เต็มไปหมดเลยในส่วนของกรมอุทยานนะครับในช่วงปี2561นะครับที่ผ่านมาเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วครับทางกรมอุทยานเราก็มีการปิดฟื้นฟูอ่าวมายาในช่วงนั้นก็ปิดไม่ให้เรือและก็นั่งเที่ยวเข้าไปเที่ยวนะอ่าวมายาบริเวณข้างหน้านะครับที่เป็นชายหาดครับก็ปิดอยู่ประมาณสัก4ปีนะครับ4ปีช่วงประมาณปี64 3ปี4ปีนะครับปิดฟื้นฟูและก็ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับก็ปัจจุบันนะก็จะมีพอทราบข่าวใช่ไหมครับว่ามีการฟื้นตัวของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวมายานะครับทั้งฉลามครีบดำแล้วก็มีการฟื้นฟูของปะการังในแนวโน้มที่ดีขึ้นมาโดยลำดับนะครับก็จะเห็นว่ามีฉลามเข้ามาเขาเรียกฉลามหูดำนี่เป็นแหล่งอนุบาลที่ผมคิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโซนภาคใต้แล้วแหละที่เขาอยู่กันเป็นฝูงใหญ่มากนะครับที่เราเจอวันหนึ่งก็ประมาณเป็นร้อยตัวนะครับที่สูงสุดก็ประมาณ265ตัว เมื่อปีเมื่อ22 สิงหา 67ถือว่าสูงที่สุดเลยครับ265ตัวถือว่าเยอะมากครับเป็นลูกฉลามหัวดำที่เข้ามาแต่ยังในบริเวณนั้นครับ
1: ค่ะถือว่าเป็นสัตว์ที่บ่งบอกถึงองค์รวมของความสมบูรณ์ในท้องทะเลของหมู่เกาะเลยไหมคะ
2: ใช่ครับคือฉลามหูดำหรือว่าฉลามชิบดำเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำตื้นนะครับเขาจะอยู่ในช่วงของวัยอ่อนก็เหมือนว่าเขาเข้ามารวมตัวเป็นกระจุกในบริเวณที่เขาสามารถอยู่อาศัยได้โดยปลอดภัยนะครับพอเขาโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะออกไปหากินในที่น้ำลึกแล้วครับ
1: ทีนี้ในตัวอุทยานเองเนี่ยมีชาวบ้านที่เป็นชุมชนโดยรอบของอุทยานอยู่ด้วยไหมคะหัวหน้า
2: ครับมีครับบริเวณอ่าวมะหยาก็จะอยู่ใกล้ชุมชนก็คือบริเวณเขาเรียกหมู่บ้านเกาะพีพีดอนครับก็จะเป็นหมู่บ้านมี2หมู่บ้านก็คือเกาะพีพีดอนแล้วก็เกาะพีแหลมตงมีอยู่2หมู่บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยที่ชุมชนอยู่ใกล้ๆไม่ได้ห่างไกลจากพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะอยู่ในโซนๆนั้นเลยนะครับก็จะเป็นชุมชนเมืองมีเอกสารติดแล้วก็มีโรงแรมมีอะไรต่างๆที่เป็นบริบทของชุมชนอยู่ใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวครับ
1: ค่ะตรงนี้ทางอุทยานมีการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือกับหมู่บ้านในพื้นที่หรือผู้ประกอบการตรงนั้นยังไงคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกหวงแหนแล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันค่ะ
2: ครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับในช่วงที่มีการติดอ่าวมายาใหม่ๆนะครับก็มีการประชุมพูดคุยทำความเข้าใจนะครับกับชุมชนก็ทางผู้ประกอบการและก็ชุมชนในพื้นที่นี่ก็เห็นด้วยนะครับที่จะให้มีการปิดฟื้นฟูในช่วงนั้นนะครับเนื่องจากว่าปัญหาอะไรต่างๆนี่แหละที่พอทราบกันดีนะครับทางชุมชนก็ร่วมผลักดันกับทางหน่วยงานของรัฐนะครับในการกำหนดรูปแบบต่างๆว่าเราจะปิดยังไงเปิดยังไงเปิดบริเวณไหนนะครับจนได้ข้อตกลงร่วมกันก็คือมีการปิดอ่าวมะหยาทางด้านหน้าและก็จะให้เข้าทางสะพานเขาเรียกอ่าวโลสมะทางด้านหลังก็ปัจจุบันก็คือเป็นสะพานท่าเทียบเรือที่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นแล้วก็เดินมาเที่ยวอ่าวมายาในปัจจุบันที่เห็นในสื่อต่างๆนั้นนะครับทางชุมชนก็มีส่วนร่วมในการร่วมผลักดันต่างๆแล้วก็ปัจจุบันก็มีการช่วยการอนุรักษ์ครับเรื่องของการทำทุ่นต่างๆทุ่นจอดเรือสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการปัจจุบันที่เป็นทั้งเรือหางยาวเรือสปีดโบ๊ทเรือทัวร์เรือดำน้ำนะครับที่เข้ามาใช้เขาเรียกประกอบกิจการในพื้นที่ต่างๆนี่ก็ช่วยกันอนุรักษ์ตามมาตรการต่างๆที่ทางอุทยานกำหนดนะครับแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อระเบียบต่างๆด้วยครับเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรเพราะว่าตรงนี้คนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือผู้ประกอบการที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่นั่นแหละครับ
1: อืมจริงเลยค่ะค่ะหัวหน้าคะด้วยความที่นี่เปรียบเสมือนจุดหมายปลายทางระดับโลกแล้วก็ว่าได้ยาวนานแล้วด้วยถ้าอุทยานมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนเพื่อไม่ให้ธรรมชาติเนี่ยบอบช้ำค่ะ
2: ในส่วนของทางอุทยานเองแล้วก็มีการกำหนดปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้าในแต่ละรอบนะครับโดยเขากำหนดเป็นรอบนะครับเป็นรอบเป็นซีซีครับแต่ปัจจุบันก็คือว่านักท่องเที่ยวโดยปกติครับที่เขาเข้ามาเขาก็จะเข้าตามวงรอบอยู่แล้วเหมือนนักเที่ยวที่มาเที่ยวมาหยาเนี่ยครับเขาจะมีหนึ่งกรุ๊ปเขาใช้เวลาประมาณ30-40 นาทีเขาก็จะวนออกไปที่อื่นนะครับโดยปกติแล้วก็นักเที่ยวก็จะไม่แออัดมากเพราะว่าเหมือนเขาเข้ามาเขาเห็นว่าช่วงเช้านักเที่ยวเยอะเขาก็จะไปเที่ยวโซนปิเละโซนเกาะพีพีดอนเมื่อเอาลิง3หาดโซนนั้นแล้วค่อยหมุนกลับมาเป็นวงรอบโดยปกตินะครับนักท่องเที่ยวก็จะไม่หนาแน่นเกินไปก็จะไม่ไปกระจุกอยู่ที่เดียวนะครับ
1: ในฐานะที่ทำงานอุทยานมาเรียกว่าตลอดชีวิตราชการเลยตรงนี้ประสบการณ์ทั้งหลายที่สะสมมาตรงไหนคะที่นักท่องเที่ยวจะต้องระมัดระวังแล้วก็คิดให้ได้มากที่สุดในระหว่างที่เข้าไปในเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติคะ
2: พื้นที่ธรรมชาติจริงๆโซนแหล่งท่องเที่ยวหลักจะไม่ค่อยน่าห่วงนะครับที่น่าห่วงก็คือบริเวณที่เป็น snorkeling หรือว่าแหล่งน้ำตื้นที่มีแนวปะการังอยู่นี่แหละครับแต่ทางอุทยานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของกระบี่เองหรือว่าโซนพังงาเองเราก็จะมีทุ่นให้สำหรับนักเที่ยวเล่นน้ำทุ่นไข่ปลานะครับให้นักเที่ยวเล่นน้ำแล้วก็มีทุ่นจอดเรือนะครับแล้วก็มีทุ่นห้ามเข้าในบางบริเวณที่ เวลาน้ำลงปะการังมันจะอยู่ตื้นเกินไปทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาไปเล่นน้ำตื้นเนี่ยอาจจะกระทบหรือว่าไปเขาเรียกว่าอาจจะไปเผลอเหยียบปะการังที่อยู่บริเวณใต้น้ำซึ่งมันตื้นเกินไปนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกว่าช่วงนี้น้ำลงนะไม่ให้เข้านะอาจจะมูฟไปอยู่จุดอื่นที่มันไม่เขาเรียกไม่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรใต้น้ำนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกคอยแจ้งอยู่ครับตลอดเวลาครับ
1: แสดงว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยต้องทำงานเรียกว่า24ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะตอนกลางคืนเองจะต้องมีการ
2: ทั้งดูแลความปลอดภัยและก็คอยช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องที่จะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรในพื้นที่ที่มันค่อนข้างเปราะบางนะครับในหลายจุดเพราะว่าในโซนของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทรามกอพีพีเราก็ยังมีโซนที่เป็นปะการังน้ำตื้นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับตามเกาะแก่งต่างๆครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกคอยห้ามปรามหรือว่าตักเตือนเรือที่ฝ่าฝืนพานักท่องเที่ยวเข้าไปในจุดนั้นๆอยู่ครับ
1: แสดงว่าถึงเราจะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็การให้รู้เท่าทันว่าทรัพยากรธรรมชาตินี่เปราะบางมากๆแต่ก็ยังคงมีคนอาจจะเผลอหรือฝ่าฝืนอยู่ใช่ไหมคะหัวหน้า
2: ใช่ครับใช่ครับคือนักท่องเที่ยวโดยหลักๆที่มาเที่ยวบ้านเราครับเขาจะเป็นนักท่องเที่ยวเขาเรียกว่าวันเดย์ทริปวันเดย์ทริปก็คือปีนึงเขาอาจจะมาแค่ครั้งเดียวเหมือนจะมาเที่ยวเกาะพีพีเนี่ยเขาก็จะมาแค่เช้าแล้วก็กลับเย็นนะครับบางทีเขาก็คือผู้ประกอบการเขาก็จะมีไกด์คอยบอกข้อแนะนำต่างๆแต่บางทีก็ด้วยเขาเรียกว่าบางวัฒนธรรมเบื้องพื้นที่กับภาษานะครับบางคนเขาก็นักเที่ยวก็ส่วนมากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีบางส่วนอาจจะมีฝ่าฝืนอย่างเงี้ยเราก็มาตรการใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักตักเตือนนะครับถ้าตักเตือนและดูพฤติกรรมแล้วว่าไกด์บอกแล้วว่าไม่ฟังขนาดเตือนแล้วก็ไม่ฟังก็ยังฝ่าฝืนอันนี้ก็เราก็จะเป็นโทษจากเบาไปหาหนักไปตามกระบวนการตามระเบียบต่อไปครับ
1: ค่ะแสดงว่านอกเหนือจากเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วชาวบ้านผู้ประกอบการตรงนั้นก็จะต้องมีจิตสำนึกเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคือหลักๆเขาบริษัททัวร์หรือว่าไกด์นำเที่ยวที่เข้ามาเขาก็จะมาทุกวันโดยหลักๆนะครับเขาก็เหมือนเป็นที่ทำมาหากินของเขานะครับคือเขาก็ช่วยเราในการอนุรักษ์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีจิตใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรอยู่แล้วนะครับไม่มีใครอยากมาทำลายเรียกหม้อข้าวของตัวเองนะครับ
1: ตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะไปเที่ยวเนาะสิ่งหนึ่งที่จะต้องตระหนักไว้ให้ดีเลยคือธรรมชาติเนี่ยเปราะบางมากๆแล้วก็เรียกว่าสิ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้เราได้ชื่นชมแล้วก็ได้พึ่งพิงเนี่ยตรงนี้ก็ต้องอนุรักษ์กันไว้หัวหน้าคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะไปเที่ยวตรงนี้ทางอุทยานมีกิจกรรมหรือมีเวลาปิดเปิดเส้นทางการเดินทางหรือสิ่งที่ต้องตระหนักให้ดีเลยก่อนที่จะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทาราหมู่เกาะพีพีมีอะไรบ้างคะ
2: ครับในส่วนของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทาราหมู่เกาะพีพีของเรานะครับจะมีช่วงเปิดการท่องเที่ยวเกือบตลอดทั้งปีนะครับยกเว้นที่บริเวณอ่าวมะหยาอ่าวมะหยาเราจะปิดช่วงเดือนสิงหากันยานะครับอันนั้นก็คือปิดฟื้นฟูไปเลยไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าเราก็จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับในช่วงสิงหากันยาแต่โดยปกติสิงหากันยาก็จะเข้าสู่ช่วงมรสุมและการเดินทางก็จะลำบากนะครับส่วนในบริเวณอื่นๆก็จะเปิดตามปกตินะครับทั้งนี้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นของอุทยานหาดนพรัตน์ทารามกอพีพีเองหรืออุทยานอื่นๆก็อาจจะรบกวนทำเขาเรียกดูหาข้อมูลพื้นที่ต่างๆว่ามีช่วงปิดเปิดช่วงเวลาไหนแล้วก็มีข้อห้ามอะไรมั่งนะครับเวลาเราไปเที่ยวเราจะได้ตระหนักเข้าใจนะว่าทำไมว่ามีตรงนั้นเขาปิดเขาเปิดตรงนี้หรือว่าจุดไหนที่เขาห้ามเข้าอะไรต่างๆนะครับก็จะได้ช่วยกันดูแลทรัพยากรของบ้านเราเองด้วย
1: ค่ะก็ต้องอาจจะเข้าไปในเพจของทางอุทยานก็ได้นะคะอย่างกุ้งเนี่ยเข้าไปดูในเพจแล้วก็เขาก็จะแจ้งว่าช่วงนี้นะอุทยานปิดนะแล้วก็มีสิ่งอะไรที่เราต้องตระหนักได้บ้างว่า
2: ใช่ค่ะจะมีข้อห้ามอะไรต่างๆแล้วก็ดูเพื่อทำความเข้าใจอะไรต่างๆมันก็จะมีข้อห้ามเล็กๆน้อยๆอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแต่ละพื้นที
1: ่นะคะค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้หัวหน้าฝากข้อคิดหรือสิ่งที่อยากจะให้ความร่วมมือกับการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียกว่าสืบสานพระราชปณิธานแล้วก็ส่งต่อเนาะผืนดินที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ ให้อยู่กันยาวๆแล้วก็ดูแลกันไปด้วยกันเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติก็ถือว่าเป็นสมบัติของชาติที่ทางอุทยานดูแลอยู่เราเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลด้วยฝากได้เลยค่ะ
2: ครับก็ฝากนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนต่างๆนะครับฝากเวลาเราเข้ามาเที่ยวไม่ว่าจะอุทยานที่กระบี่ก็ดีหรือว่าอุทยานต่างๆที่อยู่ทั่วประเทศนะครับเราก็พยายามศึกษาหาความรู้ว่าบริเวณไหนที่สามารถเที่ยวได้ข้อห้ามเล็กๆน้อยๆต่างๆในพื้นที่นะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะบางพื้นที่เนี่ยบางอุทยานเขาจะไม่ให้เข้าเพราะอะไรเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเขาปิดเพื่อฟื้นฟูหรือว่าอุทยานทางบกปิดเพื่อดูแลทรัพยากรหรือว่าเป็นพื้นที่อันตรายนะครับก็ฝากนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปก็ช่วยกันดูแลนะครับเพราะว่าแต่ละอุทยานก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกให้คำแนะนำต่างๆนะครับก็จะได้ช่วยกันดูแลทรัพยากรนะครับในประเทศไทยของเราให้มันเรียกคงอยู่เที่ยวได้นานๆเที่ยวได้ตลอดโดยการท่องเที่ยวกับทรัพยากรอยู่กันได้ไปเรื่อยๆชั่วลูกชั่วหลานบ้านเราคร
1: ับก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันรักษาไว้นะคะเพราะว่าแหล่งธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเกิดมาเราเองเนี่ยเข้าไปเพื่อพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวเราก็ต้องรู้จักรักษานะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณแสงสุรีซองทองนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการคุณของแผ่นดินของเราค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ครับขอบคุณคุณครับ
1: ค่ะค่ะรายการของเรานะคะก็เจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 ถึง 9:00 นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
3: สารคดีเรื่องวันวิสาขบูชา2569วันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง3ประการได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เรียกวันนี้ว่าวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขปุรณมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะด้วยความสำคัญดังกล่าวองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกในวันสำคัญนี้พุทธศาสนิกชนต่างเกิดศรัทธาพากันเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาและตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาได้แก่ความกตัญญูคือรู้บุญคุณคู่กับความกตเวทีคือตอบแทนผู้มีพระคุณอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและความไม่ประมาทคือก การมีสติทั้งขณะทำขณะพูดและขณะคิดวันวิสาขาบูชาจึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและสันติสุขตลอดไป

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกพร้อมกับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันทั่วประเทศ
8: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายไม้ค้ำโพและถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และเวียนเทียนโดยในปีนี้ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการจุดดวงประทีป

0: พ1ล้านดวงและสวดมนต์1ล้านจบนอกจากกิจกรรมในส่วนกลางแล้วในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมี9พื้นที่สำคัญเพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: ที่จังหวัดระนองพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569
2: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามทั้งนี้งานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดระนองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: สำหรับภารกิจการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ของนายกรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือมีประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับ
3: เช้าวันนี้ที่บริเวณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ถึงแม้บรรยากาศจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือเพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์สำหรับกำหนดการพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือเวลาประมาณ 11:00 น.โดยจะมีกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จำนวน200คนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นการต้อนรับก่อนเข้าสู่ศาลาการประเรียนเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ก่อนจะพบปะพี่น้องประชาชนอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ขอน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาพระราชินีเหล่าทวยราชแท้สองสดุดีขอพระบารมีแผ่ให้ไทยร่มเย็นด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางจุฑารัตน์เปวงจีนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

0: ุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: มีธรรมะอยู่กับตัวครอบครัวจะเป็นสุขครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์ครับ

นะโมรัตนัสสยัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระสัทธรรมคำสั่งสอนและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายพุทธธรรมนำทางสว่างสุขบรรเทาทุกข์ห่างหายควายเสื่อมสีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมอบไมตรีควังด้วยดีโยมได้ให้ปัญญาวันอาทิตย์9:10 น.ออกอากาศเสียงธรรมศาสตร์แสงส่องห้องเอหะ FM 100 AM 1377คลื่นเด็ดพาธรรมะมาปลายหม่นหมองต้องกำมังขอเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนผู้รับฟังรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์ผู้ร่วมงานวันนี้มีคุณอำนาจมีคุณเสกสรรบวกคลื่นช่างเทคนิคจำนานงานปฏิบัติหน้าที่ทางสถานีท่านผู้คงแก่เรียนผู้ได้ทำทั้งหลายซึ่งเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้แต่ผมผู้ดำเนินรายการนายประสาทรักษากรรมการพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรฝ่ายเผยแผ่หลักธรรมร่วมกันทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมธรรมสั่งคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งแก่ตนเองแก่ครอบครัวและแก่สังคมโดยทั่วไปรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์มาพบท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งซึ่งวันอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์ที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่เราชาวพุทธทั้งหลายทำการบูชายิ่งใหญ่ต่อองค์พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ และประจวบกับวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานมาประจวบกันในวันนี้ในวันเป็นกลางเดือนดังนั้นวันนี้จึงว่าเป็นวันสำคัญก็จึงน้อมนำเอาพระธรรมตามสั่งคำสอนของพระองค์มาแสดง
เกี่ยวกับวันสำคัญเช่นนี้ทุกวัดวาอารามทุกสถานที่ก็มีการแสดงธรรมในวันสำคัญเหมือนกันและวันนี้ก็จะได้พูดถึงพระรัตนตรัยคุณของพระรัตนตรัยคือพูดในแง่ของพระรัตนตรัยและในแง่ของคุณพระรัตนตรัยเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติไปด้วยในตัวเพราะพระพุทธธรรมพระสงฆ์ซึ่งอุบัติมาในโลกก็เพื่อสั่งสอนสัตว์หรือสอนสัตว์ออกจากวัฏสงสารออกจากการเวียนตายเวียนเกิดแล้วเราเราไม่พบน้อยพบใหญ่ทีนี้ถ้าเราเพียงแค่ศึกษารู้แค่พุทธประวัติรู้แค่คำสอนนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญเบื้องต้นและรู้เรื่องการปฏิบัติก็เป็นเรื่องที่สำคัญสูงขึ้นไปอีกรู้เรื่องการปฏิบัติจนรู้แจ้งในธรรมคำสั่งคำสอนนั้นๆก็ยิ่งประเสริฐยิ่งขึ้นไปส่วนมากเราก็หนักไปในการบูชาด้วยอามิตรไม่ได้หนักไปด้วยบูชาด้วยการปฏิบัติเพราะการบูชาด้วยอามิตรนั้นเห็นง่ายทำก็ไม่ยากนักแต่การบูชาด้วยการปฏิบัติให้มีศีลยิ่งขึ้นให้มีธรรมยิ่งยวดขึ้นให้เข้าใจธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมนั่นก็ยิ่งประเสริฐและเป็นการสืบมาอายุพระพุทธศาสนาได้จริงถ้าสืบมาอายุพระพุทธศาสนาเพียงแค่อามิสบูชานั้นก็มีวันจางคลายหายไปได้ง่ายกว่าแต่ถ้ามีการปฏิบัติประกอบด้วยอามิตรด้วยปฏิบัติประกอบด้วยก็ยิ่งจะทำให้พระพุทธศาสนานั้นจะเจริญงอกงามไปบุญ
สมบัติเจริญงอกงามไปบุญต้องถึงพร้อมด้วยปริยัติและการคือการศึกษาถึงพร้อมด้วยการปฏิบัติคือการลงมือกระทำถึงพร้อมด้วยปฏิเวทคือรู้แจ้งแทงตลอดตามแนวคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคมีองค์8นั่นเองก็จะได้กล่าวต่อไปวันวิสาขบูชาแปลว่าบูชาในวันวิสาขะในเดือนวิสาขะวิสาขะก็เดือน6แต่ปีนี้มีอภิกรรมาสเพิ่มเข้ามาก็เป็นวิสาขะเดือน7วิสาขะเดือน7ไปไม่ได้วิสาขะเดือน6แต่เรามาทำการบูชามาทำการบูชาในวันสำคัญเช่นนี้ก็บูชาด้วยอามิตรอย่างหนึ่งบูชาด้วยการศึกษาตามพระธรรมวินัยบูชาด้วยการปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติบูชาตามธรรมตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างทีนี้ก็มารัตนตรัยรัตนตรัยคืออะไรรัตนตรัยคืออะไรอะไรชื่อว่าพระพุทธอะไรชื่อว่าพระธรรมอะไรชื่อว่าพระสงฆ์ในติกะหมวด3แห่งธรรมวิภาคเบื้องต้นอันมาในอังคุตติกานิกายที่มาในอังคุตตัตตคุตตานิกายบ้างอันมาในปีฆานิกายมหาวัฏบ้างอันนี้ก็ความหมายอันเดียวกันตามมาเป็นได้ต่างพระพุทธเจ้าที่ได้ปรากฏให้คนรู้จักที่ได้ปรากฏให้คนรู้จักก็คือว่าท่านพูดต่อให้ประชุมชนถ้าเพื่อชอบด้วยกายวาจาใจท่านผู้สอนให้ประชุมชนถ้าเพื่อชอบด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินัยที่ท่านเรียกว่าพระพุทธศาสนาเรียกว่าพุทธศาสนาชื่อว่าพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ได้ชื่อว่าสิทธัตถะไม่ได้ชื่อว่าสิทธัตถะภูมานแต่เอาหมายเอาคำหมายเอาคำสอนหมายเอาธรรมหมายเอาคำสอน
พระธรรมวินัยที่เป็นคำสั่งคำสอนของท่านคือของพระพุทธเจ้าพระธรรมวินัยที่เป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นชื่อว่าพระธรรมอันนั้นชื่อว่าพระธรรมหมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วคือฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นเองแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยนั่นชื่อว่าประสงค์ชื่อว่าประสงค์ที่ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยนั้นกว้างมากกว้างมากพระธรรมสามหมื่นสามหมื่นสามพันพระธรรมขันธ์ตาวิณัยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์เป็นสี่หมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มันกว้างมากกว้างมากปฏิบัติตามคำสอนผู้หมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนั้นปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยถ้าเป็นชาวบ้านก็จะตามศีลตามธรรมตามศีลตามธรรมปฏิบัติชอบตามศีลตามธรรมชื่อว่าประสงค์ว่าประสงค์อันนี้ไม่ได้หมายเอาบุคคลหรือเพศไม่ได้หมายเอาบุคคลหรือเพศหมายถึงบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระเจ้าเอาชื่อว่าประสงค์ได้พระสงฆ์นั้นมีเพศก็มีไม่มีเพศก็มีพระสงฆ์ในเพศบรรพชิตพระสงฆ์ในเพศบรรพชิตก็คือผู้บวชโกนหัวนุ่งเหลืองห่มเหลืองรับไตรสรณคมเดี๋ยวนี้เป็นยัตติจตุตกรรมมีสงรับรองห้ารูปสิบรูปก็สำเร็จเป็นพระสงฆ์สมัยที่พระองค์ยังทรงประชนแค่ตัวหนัวโกนหัวโกนคิ้วชำระกายหมดจดนุ่งห่มผ้าคาสาวพัดนั่งกระยองกล่าวประนมมือกล่าวคำถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่สรณะสามจบก็ได้คิดว่าสำเร็จเป็นสงฆ์แล้วเป็นเพศบรรพชิตแล้วแต่เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญมากขึ้นมีพระสงฆ์มากขึ้นพระองค์ก็ทรงให้สงฆ์เป็นใหญ่จึงเกิดมีจตุตกรรมมีการบวชด้วยสงฆ์เป็นพยานห้ารูปสิบรูปอย่างน้อยห้ารูปในปัจจันชนบทอย่างน้อยห้ารูป คืออย่างมากก็สิบรูปอันนี้เราก็ทำกันอยู่
นั่นคือเพศบรรพชิตพระสงฆ์ในเพศบรรพชิตที่นี่พระสงฆ์ที่นี่สงฆ์สงฆ์ที่ชื่อพระสงฆ์แปลว่าผู้ฆ่าผู้ฆ่ากิเลสสงฆ์อีกอย่างหนึ่งไม่ต้องอยู่ในเพศสมาชิกก็ได้แต่ว่าประพฤติปฏิบัติธรรมฆ่ากิเลสคือความโลภให้น้อยลงหมดไปฆ่าความโกรธให้น้อยลงหมดไปฆ่าความหลงให้น้อยลงหมดไปแม้อยู่ในเพศบรรพชิตก็ดีหรืออยู่ในเพศคือฮะก็ดีก็ได้ชื่อว่าสงฆ์ก็ได้ชื่อว่าสงฆ์คือผู้ฆ่ากิเลสเช่นเดียวกันนี่เรามารู้จักพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าผู้ประพฤติชอบประพฤติชอบนั้นต้องประกอบด้วยอะไรต้องประกอบด้วยพระปัญญาต้องประกอบด้วยความบริสุทธิ์ต้องประกอบด้วยมหากรุณาสามอย่างนี้ให้ว่าประพฤติชอบพระองค์หลังจากตรัสรู้แล้วมีพระปัญญามีพระปริสุทธิ์พ้นจากอาสวะกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วและทรงมีพระมหากรุณาทรงออกโปรดสัตว์เริ่มต้นด้วยการแสดงพระปฐมเทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรนั่นแหละนั่นแหละคือเริ่มด้วยพระมหากรุณาธิคุณเริ่มด้วยพระมหากรุณาธิคุณพุทโธสุพุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงน้ำใหญ่ตัวมหันต์ตัวตัวน้ำใหญ่นะพระธรรมพระวินัยของพระองค์นั้นจะเป็นกษัตริย์ก็ดีจะเป็นพราหมณ์ก็ดีจะเป็นแพทย์ก็ดีจะเป็นสูตรก็ดีเป็นคนจันทานก็ดีเมื่อออกบวชในพระธรรมวินัยประพฤติชอบตามพระธรรมวินัยของพระองค์แล้วนั้นก็ได้ดื่มน้ำคืออมตะธรรมเหมือนกันได้ดื่มรสอมตะธรรมเหมือนกันบรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกันรวมอยู่ในอมตะธรรมเมื่อใดแยกแยะว่าเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นคนกันค่ะคือหมายถึงว่าการตัดการบวชก็ดีการประพฤติตามธรรมของพระองค์ก็ดีไม่ได้แยกชั้นมันนะเหมือนในสมัยก่อนพระพุทธการที่พระองค์ยังไม่ได้อุบัติบังเกิดอันนี้อย่างทีนี้คุณของพระองค์ก็คืออยู่ที่สอนผู้อื่นให้รู้จักพุทโธสุตโตกรุณามหานโมผู้บ
ริสุทธิ์ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ตรัสรู้ดีโดยชอบแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยเหมือนที่ออกแสดงธรรมสั่งสอนสัตว์มีปฐมเทศนาเป็นต้นจนปัญญาวัคคีท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นด้วยธรรมจักขุเห็นด้วยตาธรรมไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อธรรมจักขุนั่นแปลว่าตาธรรมตาธรรมคือตาที่เกิดด้วยปัญญาภายในไม่ได้เกิดด้วยปัญญาภายนอกคือเมื่อฟังธรรมของพระองค์แล้วใส่ตรงไปเรื่อยๆใส่ตรงไปเรื่อยๆจนละทุกข์ได้จนเข้าถึงสมุทัยได้จนเข้าถึงความดับทุกข์ขั้นต้นได้จนเห็นความเกิดความดับในเบื้องต้นได้นี่เรียกว่าเห็นธรรมเห็นธรรมด้วยตาหนึ่งไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อแต่ว่าสิ่งใดสิ่งในโลกนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วดับไปเป็นธรรมดาเห็นอย่างนี้ละสักกายทิฏฐิความที่ถือว่าตัวตนออกจะได้ละวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลในการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคไม่มีความสงสัยหมดความสงสัยถึงบางอ้อว่านี่พระองค์ทรงสอนสัจธรรมความเกิดความดับเป็นสัจธรรมมีอยู่ทุกรูปทุกนามในโลกนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่เหลือละวิจิกิจจาคือความสงสัยเรื่องความเกิดความดับลงเสียได้ไม่ยึดสินรูปกรรมอย่างเมื่อก่อนแล้วจิตใจตั้งมั่นในศีลอย่างมั่นคงไม่โลเลเหลวไหลในศีลนั้นที่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็มาได้อบรมในธรรมต่างๆในอนัตตลักษณะสูตรเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความอันเป็นอนัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงในอนัตตลักษณะสูตรที่แสดงแก่ปัญญาวัคคีย์ได้บรรลุธรรมทั้งหมดได้บรรลุอารามทั้งหมดด้วยอลัคนาสูตรตามภิกษุภิกษุทั้งหลายเธอได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วแต่ยังไม่หมดจากอาสวะสิ้นเชิงยังไม่หมดอาสวะสิ้นเชิง
ต้องมาพิจารณารูปนามให้เห็นชัดแจ้งอีกตั้งหนึ่งให้เห็นว่ารูปนี้ไม่เที่ยงถามพิจารณารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญญาโอเคบอกว่าไม่เที่ยงรูปนี้เมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่าก็เป็นทุกข์ก็เจ้ากันเมื่อสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรหรือที่เราจะเข้ายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราติดสู่ปัจจวัคคีก็กราบทูลว่าหาควรยึดถืออย่างนั้นไม่ใช่เจ้าค่ะก็ยอมรับว่ารูปไม่เที่ยงรูปนามไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเมื่อถึงความเป็นอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางสิ่งทั้งปวงก็ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เลยก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางจิตก็หลุดพ้นคือหลุดพ้นจากการยึดถือนั่นเองจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าพ้นแล้วอย่างชัดเจนไม่วนกลับมายึดติดใหม่อีกละได้เลิกได้เว้นได้ปล่อยวางได้สิ้นเชิงแล้วเข้าถึงความเป็นอนัตตาแล้วจิตก็วิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะเมื่อไม่มีตัวตนแล้วอาสวะก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวกามาสวะก็ไม่มีในตัวในตนภวาสวะก็ไม่มีในความรู้สึกว่าเรามีเราเป็นกิเลสทั้งหลายก็หลุดพ้นกามทั้งหลายก็ไม่มีภพทั้งหลายก็ไม่มีทิฏฐิความเห็นผิดก็ไม่มีแล้วเห็นถูกอย่างเดียวก็เข้าถึงเป็นพระอรหันต์จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเมื่อจิตพ้นแล้วก็รู้ว่าพ้นแล้วเป็นอาหารหน้าองค์เกิดขึ้นในโลกในสมัยนั้น อันนี้เรียกว่าคุณของพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่ก็คือคุณแห่งมหากรุณาอยู่ตัวมานพนั่นเองที่ได้สั่งสอนสัตว์เวไนยสัตว์มีสัพพัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็สอนต่อมาถึงกดินสามพี่น้องแสดงอภิปริยาญาสูตรได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ 1,300 รูปทั้งหัวหน้าด้วย 1,300 รูปและโปรดยักษ์สาพร้อมด้วยกุลาบทีที่ป่าอิสิปตนมฤคทายาทจนได้พระอรหันต์ทั้งหมด1,000 กว่ารูป 1,250 รูปที่มาประชุมกันในวันมาฆบูชาวันเป็นกันเรียนตามนั้นคืออรหันต์ต้นๆเลยแล้วก็นอกจากนั้นก็แสดงธรรมโปรดมหาชนทั่วไปด้วยไม่ใช่โปรดแต่หมู่พิเศษแสดงธรรมโปรดมหาชนทั่วไปด้วยให้รู้ดีให้รู้ชั่วให้รู้ผิดให้รู้ถูกให้รู้คุณให้รู้โทษให้รู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ให้รู้ทางไปมนุษย์ว่านี่คือทางไปมนุษย์
รักษาไปห้าบริสุทธิ์มีคุณธรรมห้าบริบูรณ์ต่างไปมนุษย์ไม่ไปนรกไม่ไปเปรตไม่ไปอสุรกายไม่เป็นเดรัจฉานผู้ใดมีศีลห้าบริสุทธิ์มีธรรมห้าบริสุทธิ์มีศีลห้าบริสุทธิ์มีธรรมห้าบริสุทธิ์มีเมตตาบริสุทธิ์มีความสุจริตทางกายสามบริสุทธิ์มีทางสุจริตทางวาจีสี่สุจริตบริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์ทางมโนสามเป็นสมบัติอันนี้เรียกว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์เป็นมนุษย์สมบูรณ์มีศีลห้ามีธรรมะบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นมนุษย์สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้ที่ใจสูงกันหนึ่งอยู่มีดีที่แววคนถ้าใจดำต่ำเป็นได้แต่เพียงคนไม่เสียทีที่ตนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนถ้าใจสูงเป็นมนุษย์ถ้าใจต่ำก็เป็นแค่คนใจสูงก็เป็นมนุษย์ใจต่ำก็เป็นฉะนั้นเป็นมนุษย์ต้องฝึกใจให้เป็นใจสูงเพราะองค์ทรงสอนนี่คือทางไปมนุษย์นะสี่หน้าธรรมะทางไปสวรรค์ก็เพิ่มมาอีกเพิ่มจากศีลห้าธรรมะเป็นปุคคลธรรมสองอย่างปิริโอตัปปะคือละอายต่อบาปเกรงตัวต่อผลของบาปละอายต่อบาปทุจริตนั่นเองจะทำไม่ดีทางกายก็กลัวบาปละอายละอายบาปละอายชั่วกลัวบาปละอายชั่วกลัวบาปปีตะปะนั่นเองเพิ่มจากศีลห้าอีกสองอย่างมีฮีริโอตะปะละอายชั่วกลัวบาปไม่ทำบาปด้วยกายวาจาใจประพฤติแต่ความดีด้วยกายวาจาใจมีฮีริโอตะปะนั่นทางไปสู่เทวดาทางไปสู่เทวดาชี้ทางมันเท่าทุกและชี้สุขกับสิ่งสารชี้ทางพระนาริกาให้ต้นสุขวิโยคไปต้องบอกทางสวรรค์ต้องบอกทางมนุษย์ต้องบอกทางสวรรค์บอกทางพระนิพพานบอกทางพระนิพพานว่าการระงับดับเย็นนั่นคือทางพระนิพพานระงับดับเย็นทางกายระงับดับเย็นทางวาจาระงับดับเย็นทางใจที่ตามตันก็ระงับดับใจนะดับเย็นทางใจนั่นคือทางพระนิพพานแล้วก็ทรงสั่งสอนแม้แต่การประพฤติตนอยู่ในโลกก็ต้องตนอยู่ในโลกอย่างไรให้มีความสุขต้องสอนบ้างแต่ไม่ใช่สอนแต่ให้บรรลุธรรมอย่างเดียวสอนให้อยู่ในโลกอย่างไรให้เป็นสุขที่เป็นเกินหักเป็นชาวบ้านอยู่อย่างไรให้เป็นสุขต้องวางกฎเกณฑ์ไว้สี่อย่างว่าถ้าทำถูกกฎเกณฑ์สี่อย่างนี้แล้วจะครองบ้านครองเรือนอยู่ก็เป็นสุขสุขเกิดจากการมีทรัพย์บริโภคอย่างหนึ่งมีทรัพย์พอที่จะบร
ริโภคในชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงก็ว่าได้พระเจ้าสอนมาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ว่าทรงทราบความในคำสอนของพระผู้มีพระภาคก็เอามาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตพระเจ้าก็สอนมาก่อนสอนว่าสุขเบื้องต้นก็สุขเกิดจากการมีทรัพย์บริโภคสุขประการสองก็สุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์บริโภคให้พอดีพองามพอดีพองามไม่ได้จ่ายเกินรายรับหรือเกินตัวรายได้มีอย่างไรก็จ่ายให้พอดีกับรายได้ให้รู้จักแบ่งทรัพย์บอกเป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งบำรุงบิดามารดาส่วนสองสงเคราะห์บุตรภรรยาส่วนสามบริโภคให้อิ่มน้ำทำดานให้พอดีส่วนสี่ให้ฝังไว้ก็คือทำบุญในศาสนาทำบุญใส่บาตรถวายทานและแด่อุปสิณจะสององค์เนรเป็นต้นนี่เรียกว่าต้องสอนนั่งนะพี่เจ้าอันนี้สุขส่วนที่สองสุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์สุขส่วนที่สามสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้สุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้แก่ใครเคยต้องสอนวินาทานังทุกขังโลเกความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกสัตว์ตัวอย่างน่ากลัวนาทานังทุกขังโลกเองความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่ต้องหาใช้หนี้เป็นทุกข์ในเวลาก็มาทวงหนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับดอกเบี้ยออกมาเขามาเก็บดอกเบี้ยยังจากนี่จากไรก็เป็นทุกข์แล้วไม่เหมือนดอกหมากดอกมะพร้าวดอกตู้เย็นออกแล้วเป็นสุขแต่ดอกนี่แต่ละเดือนแต่ละเดือนมันมีแต่ความทุกข์ก็องค์ที่ว่าสุขเกิดจากการไม่เป็นนี่มีประการที่สามประการที่สี่สุขจากการประกอบอาชีพที่สุดจริตไม่ประกอบอาชีพให้ทุจริตทุจริตไปลักไปช่อไปโกงไปเบียดไปบังไปต้นไปตกจริงยาวเพราะมาเลี้ยงชีวิตนั่นหาความสุขไม่ได้เหมือนกินเหล็กแดงดาบทับที่ได้มาจากทุกจริตเอามาประกอบเลี้ยงดูก็เหมือนจะกินเหล็กแดงเข้าไปไม่ได้มีสุขเย็นกายเย็นใจแต่สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้เกิดจากการประกอบอาชีพสุจริตได้มาด้วยพละด้วยกำลังด้วยสติด้วยปัญญาด้วยหยาดเหงื่อด้วยแรงงานของตนมาบริโภคมาแก้สอยอบอุ่นสบายใจไม่เป็นทุกข์ที่สองต้องก่อนสุขของความเป็นคฤหัสถ์สี่อย่าง
ุขเกิดจากการต้องมีทรัพย์พอสุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์ให้พอดีในรูปประมาณสุขเกิดแต่ความไม่เป็นนี่เคยสุขเกิดจากการประกอบอาชีพสุขใจนี่ก็ต้องสอนในความเป็นเพศคารวะและสอนไปถึงอบายมุขไม่ดื่มน้ำเมาไม่เที่ยวกลางคืนไม่เที่ยวดูกันละเล่นไม่เล่นการพนันไม่พบเพื่อนชั่วไม่ขี้เกียจขี้ข้านการงานนี่ต้องสอนเอื้อเฟื้อไปถึงประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในปัจจุบันแต่เช้าลูกแล้วให้สูงขึ้นไปวันนั้นก็ให้มีศีลให้มีศรัทธาให้มีศีลให้มีศรัทธาให้มีปัญญาให้มีจาคะรักษาศีลให้ดีมีจาคะเสียสละแบ่งปันมีศีลมีจาคะมีศรัทธามีศีลมีการแบ่งปันมีปัญญารู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้ทางดำเนินชีวิตทางไม่ควรดำเนินชีวิตอันนี้เป็นคุณของพระพุทธเจ้านะคุณของเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างนี้และเป็นคุณของพระธรรมอยู่ในตัวด้วยถ้าชาวโลกปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าได้ตั้งอยู่ในกลุ่มของพระธรรมแล้วก็ได้รับความสุขความสงบความเย็นกายเย็นใจนั่นคือพระสงฆ์เกิดแล้วเพราะการไม่ทำความผิดตามเสียหายนั่นพระสงฆ์เกิดแล้วในจิตในใจในการปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายนั่นเมื่อถึงวันสำคัญวันวิสาขบูชาให้เรามาเลิกถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้มาเลิกถึงคุณของพระมาเลิกถึงคุณของพระสงฆ์แล้วลงมือให้ทานลงมือรักษาศีลลงมือเจริญภาวนาแล้วก็ร่วมกันชวนกันเป็นหมู่เป็นคณะทำวัดสวดมนต์ถวายเทียนถวายดอกไม้ตามบาตัดสินโบสถ์วิหารลานพระเจดีย์เพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ในวันสำคัญเช่นนี้จึงทำวันวิสาขบูชาให้ศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นวันที่มีประโยชน์ตั้งแต่ตนตั้งแต่ส่วนรวมกับเท่าที่บรรยายมาในเรื่องคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมเพิ่งบังเกิดมีเด่นตั้งแต่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลห่วงใยประชาชนช่วงวันวิสาขบูชาเตือนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าชุดสังฆทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลห่วงใยประชาชนช่วงวันวิสาขบูชาเตือนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าชุดสังฆทานนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาจึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการชวนทำบุญหรือเวียนเทียนออนไลน์สำหรับข้อควรระวังสำคัญมี3ประการคือหลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ที่ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส OTP หลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากข้อความ SMS ของเบอร์แปลกปลอมที่ส่งมาชวนทำบุญเพราะอาจถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีและหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมที่อ้างเรื่องการทำบุญออนไลน์เนื่องจากอาจเป็นแอปพลิเคชันรีโมทดูดเงินของมิจฉาชีพนอกจากนี้รัฐบาลยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะชุดสังฆทานและเครื่องทำบุญเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569จังหวัดกระบี่พร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถาน
10: บรรยากาศที่วัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนทยอยเดินทางมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานขณะที่จังหวัด

0: กระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้เตรียมความพร้อมจัดเตรียมเต็นท์เก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญกว่า 2,000 คนพร้อมจัดโรงทานบริการอาหารน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้มาร่วมงานด้วยทางจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยธรรมเคลื่อนที่และศูนย์บก.ร่วมบริเวณประตูทางเข้าวัดถ้ำเสือและท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงในส่วนฝ่ายความมั่นคงพร้อมอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
1: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรถสาธารณะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับการใช้สิทธิ์ของประชาชนลดค่าเดินทางลดภาระค่าครองชีพ
2: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์บริการรถโดยสารสาธารณะได้สำนักงานขนส่งจังหวัดจึงได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยสามารถร่วมโครงการได้ทั้งรถแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรถซาเล้งรับจ้างรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าเดินทางและบริการให้กับประชาชนในอัตราร้อยละ60ผ่านระบบถุงเงินเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดหวานหลอดมันหลอดเข้มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM 97 MHz
5: ยิ่งสูงวัยยิ่งต้องใส่ใจดูแลผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่59ปีบริบูรณ์ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมโดยนำสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อย่างละ1ฉบับยื่นที่สำนักงานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนาโดยการจ่ายเงินแบบขั้นบันได60ถึง69ปีรับเงิน600บาท70ถึง79ปีรับเงิน700บาท80ถึง89ปีรับเงิน800บาทและ90ปีขึ้นไปรับเงิน 1,000 บาทดูแลด้วยความห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
7: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
9: ์พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
10: Whoa.
9: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
11: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
12: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับ
10: ฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: เจอเรื่องน้ำเรื่องฟ้าหรือเรื่องดินเจอเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องสำคัญเราคัดสรรสาระความรู้ควบคู่กับความบันเทิงมาให้ได้ติดตามกันในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยทุกวันอาทิตย์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ฟังกันให้เพลิดเพลินฟังกันให้สบายใจกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยติดตามได้ทางสวท.ทุ่งสงฯ FM 97 MHz สวท.ชุมพร FM 100 MHz สวท.นครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวท.สุราษฎร์ธานี

สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นรายการของวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะครับก็เป็นวันสุดท้ายของสิ้นเดือนพฤษภาคม2569นี้เลยกันทีเดียวครับอยู่กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงครับ FM 97 MHz วันนี้อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหันรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยแบบนี้ได้นะครับจากทางสวทุ่งสงในทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกา10โมงเช้าแบบนี้นะครับกับทางสวทุ่งสง FM 97 MHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายของรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยทุกสถานีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทสุราษฎร์ธานีสวทนครศรีธรรมราชสวทเกาะสมุยและสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็อยู่ในเครือข่ายของรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยแบบนี้เช่นกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่ายังสามารถรับชมรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยได้ทางไลฟ์สดนะครับทาง Facebook Fanpage ของทางสวทุ่งสง FM 97ครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในห่วงการก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแบบเป็นเครื่องเต็มรูปแบบเลยนะครับเข้าสู่ในช่วงฤดูฝนทางการเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแต่ในห่วงเวลาแบบนี้ครับเป็นฤดูฝนเต็มรูปแบบสังเกตว่าในหลายพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลมรสุมเนี่ยก็ฝนตกเกือบทุกวันนะครับในฝั่งของอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเน้นว่าในพื้นที่ของเราก็ตกเป็นประจำทุกวันนะครับไม่บางช่วงเนี่ยเหมือนจะแดดออกเหมือนจะไม่ตกแต่สุดท้ายก็มีห้วงเวลาให้ฝนตกอยู่ดีแต่ว่าจากการสอบถามยังเครือข่ายที่อยู่ฝั่งอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชก็บางวันไม่ตกนะครับอิทธิพลของลมจากฝั่งอ่าวไทยอาจจะหอบข้ามายังตรงกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยแล้วก็เชื่อว่าในหลายพื้นที่ก็ยังได้เจอกับฝนตกแบบนี้นี่ขณะจัดรายการนะคุณผู้ชมคุณฟังก็ยังมีเสียงฝนฟ้าคะนองฟ้ามืดครึ้มมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเพราะฉะนั้นในห้วงเวลาแบบนี้ก็อย่างที่ผมเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังนะครับทั้งในเรื่องของร่างกายตัวเองให้ระวังสุขภาพระวังไม่สบายจากฝนที่มานะครับระวังโรคทางเดินหายใจอย่างไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็โรคทั่วไปนะครับระวังในเรื่องของความสะอาดในเรื่องอาหารสุขภาพการกินต่างๆสุขอนามัยการกินต่างๆนะครับอาหารต้องปรุงสุกสะอาดแล้วก็ไม่ปล่อยให้เน่าบูดนะครับแล้วก็ระวังโรคที่มากับน้ำขังนะครับน้ำกัดเท้าโรคฉี่หนูสารพัดโรคเลยต้องระวังให้ดีแล้วก็ในห่วงเวลานี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ชี้แจงขอให้หลายพื้นที่ของประเทศให้มีการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเอาไว้ด้วยจนถึงพรุ่งนี้คือวันที่1มิถุนายนเดือนใหม่นะครับของปี2569นี้พร้อมกับให้หลายภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการดูแลระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยก็ขอให้มีการเร่งเก็บน้ำฝนเอาไว้ใช้ในช่วงเกิดฝนทิ้งช่วงที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญนั่นเองครับโดยทางนายณัฐวุฒิแดนดีครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวครับว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝนณขณะนี้มีกำลังแรงขึ้นก็ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักและก็มีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในจุดที่เป็นพื้นที่รับลมมรสุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกนะครับส่วนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีฝนตกมากขึ้นเช่นกันในห่วงระยะนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2569สำหรับพื้นที่ที่คาดการเอาไว้ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากก็จะมีปริมาณอยู่ที่100มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงในห่วงเวลานี้ก็คือภาคตะวันตกที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคเหนือที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงานะครับภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดตราดดังนั้นเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะครับขณะเดียวกันทางด้านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ย้ำนะครับว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยก็ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจนเกิดความเสี่ยงนะครับเกิดความเขาเรียกเกิดเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งขึ้นได้จากนั้นเนี่ยปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับภาวะที่เกิดขึ้นก็จะค่อยๆรุนแรงขึ้นไปจนถึงช่วงปลายปีนี้นะครับยาวไปจนถึงช่วงต้นปี2570กันเลยดังนั้นเนี่ยขอให้ระมัดระวังในเรื่องของน้ำต้นทุน
จากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมานะครับด้วยการกักเก็บน้ำเอาไว้ให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันพายุหมุนเขตร้อนก็มีโอกาสที่จะเข้ามายังประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ลูกจากช่วงเวลาปกติที่มีพายุเข้าไทย 2-3 ลูกดังนั้นขอให้พื้นที่นอกเขตชลประทานเนี่ยพร้อมที่จะรับมือแล้วก็บริหารจัดการน้ำใช้น้ำให้อย่างเหมาะสมเอาไว้ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณฟังวันนี้นะครับเป็นวันที่31นะครับสำหรับปี2569วันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งก็คือในเรื่องของวันวิสาขบูชานะครับแน่นอนว่าหลายพื้นที่จัดกิจกรรมกันอย่างเต็มที่เลยในเรื่องของการสนับสนุนแล้วก็เผยเขาเรียกสนับสนุนการเป็นพุทธมามกะนะครับในเรื่องของศาสนาพุทธแบบนี้แล้วก็ยังมีการแฝงในเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องของประเพณีอันดีงามในแต่ละพื้นที่เอาไว้ด้วยเช่นกันแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากทางพระธรรมทูตจากอินเดียและเนปาลด้วยนะครับโดยทางกรมศาสนาแจ้งมาว่าในปีนี้เนี่ยพระคณะพระธรรมทูตอินเดียเนปาลเนี่ยได้มีการร่วมจัดยิ่งใหญ่วิสาขบูชา2569สืบสานพิธีกวนข้าวมนุปยาตที่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับที่วัดสุวรรณภูมิอุทัยชัยยันตรีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับทางด้านพระพรหมวชิระโพวงนะครับเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเนี่ยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชัยพลสุขเอี่ยมนะครับอธิบดีกรมการศาสนาก็เป็นประธานฝ่ายคารวาสมาร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วยนะครับซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลได้ร่วมกับทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับภายในงานก็ภายในพิธีนี้ก็มีพระเถรานุเถระนะครับพระสงฆ์คณะสงฆ์ต่างๆแล้วก็พุทธศาสนิกชนนักเรียนเยาวชนแล้วก็ประชาชนจากหลากหลายพื้นที่เนี่ยเข้าร่วมภายในงานอย่างพร้อมเพรียงกันครับโดยภายในงานเนี่ยก็มีการประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับเริ่มตั้งแต่พิธีบวชชีพรามพรมโพนะครับก็คือเนคขมะปฏิบัติจำนวน14คนแล้วก็ร่วมประกอบศาสนพิธีกวนข้าวมนุปยาตแล้วก็ได้มีการประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาบริเวณประรำพิธีกวนข้าวมนุปยาตแล้วก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียนะครับเวียนประทักษิณจำนวน3รอบนะครับก่อนอัญเชิญเข้าประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ภายในงานนะครับซึ่งพิธีกวนข้าวมัทุปยาตจำนวน8กระทะในใบบัวในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นพิธีสำคัญนะครับที่สืบทอดมาจากพุทธประวัตินะครับโดยข้าวมัทุปยาตหรือว่าข้าวทิพย์เนี่ยเป็นอาหารที่นางสุชาดาถวายแด่พระมหาบุรุษก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตำบลอุรุเวระเสนานิคมแคว้นมคธนะครับหรือว่าพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียในปัจจุบันภายหลังจากทรงบำเพ็ญทุกกิริยามาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับจนพระวรกายสู้ผอมข้าวมัทุปยาข้าวมัทุปยาตเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นอาหารที่ทำให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงในการบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6หรือว่าวันวิสาขบูชานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยพิธีกวนข้าวมัทุปยาตจึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งการให้การเสียสละความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยังรวมไปถึงเหตุการณ์สำคัญก่อนการตรัสรู้ด้วยนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเผยแผ่พระธรรมคำสอนสู่มวลมนุษยชาติทั้งนี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างทางภาครัฐคณะสงฆ์แล้วก็ภาคประชาชนนะครับในการส่งเสริมบทบาทของพระพุทธศาสนาในการพัฒนาจิตใจสร้างความสงบสุขในสังคมแล้วก็ยังเป็นการเชื่อมโยงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจากประเทศไทยสู่ดินแดนพุทธภูมิอย่างงดงามแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณฟังในเรื่องของห่วงเวลาวันวิสาขบูชานะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็จัดงานดังกล่าวเช่นกันแล้วก็ไม่ได้จัดแค่วันนี้วันเดียวแต่ว่าจัดเป็นในเรื่องของสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับในเรื่องของวันวิสาขบูชาซึ่งในการนี้นะครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศราชบพิตรนะครับในวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายทรงกรดสว่างวงนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ร่วมกันเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปเก็บรักษาไว้ณศาลากลางจังหวัดเพื่อเตรียมจัดพิธีรับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรนะครับณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศราชบพิตรประจำจังหวัดต่อไปในการนี้ครับนายสมปองรักษาธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ก็ร่วมภายในงานกันอย่างพร้อมเพรียงในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรให้กระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อเชิญไปมอบให้แก่จังหวัดในทุกจังหวัดสำหรับนำไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลและพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมมกษัตริย์สมเด็จพระปฐมมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีในพุทธศักราชปี2568นะครับโดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดทุกจังหวัดในการจัดพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรนะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ณมณฑลปลูกพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรในพื้นที่จังหวัดแต่ละที่เนี่ยพร้อมกันทั่วประเทศแล้วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละที่ก็เป็นประธานนะครับทั้งนี้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับแจ้งจากทางสำนักพระราชวังว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปถวายสักการะต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรในวันที่31พฤษภาคม2569นะครับสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จัดพิธีดังกล่าวในพวงเวลา 20:20 นเป็นต้นไปณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรสวนพุทธภูมิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84หรือว่าทุ่งท่าลาดนั่นเองนะครับนะครับนอกจากนี้นะครับในเนื่องจากที่เป็นห่วงสัปดาห์ของการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นเนี่ยชาวพุทธทุกคนในพื้นที่เมืองนครศรีธรรมราชก็ร่วมบุญเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนานะครับเนื่องในวิสาขบูชาประจำปี2569ที่ลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยทางด้านนายสมชายลีลาน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาประจำปี2569โดยมีพระเทพสิริวชิระเวทีนะครับเจ้าคณะภาค16ธรรมยุทธคณะสงฆ์สามเณรหัวหน้าส่วนราชการและก็พุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้าร่วมพิธีกันอย่างคับคั่งเลยสำหรับการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา2569นะก็นับว่าเป็นความสิริมงคลอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนผนวกกับยังเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งภายในงานก็ได้ใช้โนรานะครับเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของในพื้นที่ภาคใต้โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชทั้งหมดนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดจัดขึ้นในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2569ที่มีกำหนดจัดขึ้นในห่วงระหว่างวันที่25ถึง31พฤษภาคม2569นะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับ31พฤษภาคม2569ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการจัดการจัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา2569เมื่อเช้านี้นะครับที่ลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งแต่ 6:00 น. 6:00 น.เช้าเลยและเดี๋ยวช่วงเย็นนะครับเวียนเทียนพักค่ําณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและที่สวนพุทธภูมิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดนะครับตั้งแต่เวลา 18:00 น.หรือว่า 6:00 น.เป็นต้นไปและเดี๋ยวก็จะมีพิธีต่อเนื่องในช่วง2ทุ่มหรือว่า20นาฬิกาที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ข่าวเมื่อกี้นะครับข่าวเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือในเรื่องของการเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรสวนพุทธภูมิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดอย่างต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นการจัด
เป็นการเขาเรียกว่าจัดขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของพิธีกรรมความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็รวมกำลังศรัทธาที่อยู่ในช่วงเวลาเทศกาลวิสาขบูชาแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกหนึ่งจุดที่เดี๋ยวในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงนี้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไว้เลยนะครับว่าเดี๋ยวทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือ1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสานมหาบารมีวิสาขบูชาโลกเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการจัดงานดังกล่าวขึ้นในวันนี้นะครับในช่วงเย็นที่วัดธาตุน้อยตำบลหลักช้างอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันนะครับสืบสานรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันจะนำไปสู่การน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับก็คืนนี้นะครับเน้นย้ำอีกรอบขอเชิญท่านที่มีจิตศรัทธาแล้วก็สะดวกนะครับมาร่วมกันในเรื่องของกิจกรรม1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสานมหาบารมีวิสาขบูชาโลกเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดณวัดธาตุน้อยตำบลหลักช้างอำเภอช้างกลางนะครับเวลา 18:30 นมาร่วมกันจัดพิธีจุดประทีปจำนวน 9,999 ดวงประทีปพร้อมกับพิธีเวียนเทียนนะครับเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นั่นเองนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์เมื่อวานนี้นะครับที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของการควรข้าวยาโคนะครับซึ่งในจุดของภาคกลางเนี่ยที่ผมได้เกริ่นไปช่วงต้นรายการเนี่ยคือข้าวมทุปยาแต่ว่าในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาเรียกว่าพิธีกวนข้าวยาโคนะครับซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569แล้วก็จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่วัดวังตะวันตกมีพุทธศาสนิกชนเนี่ยมาร่วมภายในงานกันอย่างคับคั่งกันเลยครับโดยที่อุทยานธรรมวัดวังตะวันตกตำบลคลังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นประธานในพิธีโกนข้าวยาโคนะครับในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569โดยมีพระครูพรหมเขตคณารักษ์นะครับดร.เจ้าอาวาสวัดวังตะวันตกพระภิกษุสามเณรหัวหน้าส่วนราชการและก็พุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้าร่วมภายในพิธีกันอย่างคับคั่งกันเลยทีเดียวครับสำหรับกิจกรรมกวนข้าวยาโคก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569นะครับซึ่งข้าวยาโคเนี่ยถือว่าเป็นธัญญาหารทิพย์ตามพุทธประวัติที่ผมได้เกริ่นไปนะครับก็อันเดียวกันก็คือในเรื่องของข้าวมทุปยาตยาคูซึ่งเป็นข้าวที่นางสุชาดานำไปถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ก็ยังเป็นประเพณีที่มีความสำคัญทางพระพุทธทางพุทธศาสนาเนี่ยปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกันมาอย่างยาวนานยังมีความสัมพันธ์ในส่วนของการเชื่อมโยงวิถีชีวิตของเกษตรกรด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องนำเอาพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยมากวนข้าวยาโคเช่นทุเรียนจำปาดะขนุนมันเทศมันสับปะหลังเผือกฟักทองข้าวโพดแล้วก็มะพร้าวนะครับทางนี้ชาวนครศรีธรรมราชเองก็มีความเชื่อที่สืบทอดกันมากันอย่างยาวนานเลยว่าข้าวยาโคเนี่ยเป็นข้าวทิพย์ที่มีความวิเศษนะครับหากได้รับประทานแล้วก็จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสมบูรณ์ไปด้วยสมบูรณ์พร้อมไปด้วยความมีสติปัญญาทำมาหากินบังเกิดผลแล้วก็เป็นโอรสขอไปครับเป็นโอสถขนานเอกนะครับเป็นยารักษาโรคที่ช่วยขจัดโรคภัยทุกชนิดทำให้มีอายุที่ยืนยาวนะครับนี่เป็นความเชื่อที่เสริมสิริมงคลในเรื่องของข้าวยาโคนะครับแล้วก็พิธีกวนข้าวยาโคก็จัดขึ้นเหมือนกับวิธีการกวนข้าวมนุษย์พยาธิของในพื้นที่อื่นๆนะครับแต่ว่าข้าวยาโคเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ภายในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองครับเอาละครับนอกจากในเรื่องของวันวิสาขบูชาแล้วนะครับอีกหนึ่งงานที่เป็นของพี่น้องชาวมุสลิมกันนะครับเมื่อกี้ชาวพุทธแล้วเรามาชาวมุสลิมกันต่อนะครับ3ชุมชนมุสลิมเมืองคอนก็ร่วมผนึกกำลังจัดงานอีดินอัดดาฮาบารอกัตนะครับในฮิจเราะห์ศักราชที่1447นะครับเมื่อค่ำวันนี้ครับนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการจัดงานอีดิน
อัตตาฮาบารอกัดนะครับของฮิจเราะห์ศักราช1447ซึ่งเป็นชุมชนตลาดแขกชุมชนพระเนียดและก็ชุมชนเศรษฐีศรีนครของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะครับในการนี้จะกำหนดจัดขึ้นแล้วก็มีอิหม่ามมุสตอผานะครับโอกริดอิหม่ามมัสยิดชอลาพุทธีนท่าช้างครับกรรมการชุมชนแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของเขาเรียกถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ในส่วนของวันสำคัญวันหนึ่งในทางศาสนาอิสลามนะครับคือวันอีดีนอัดดาซึ่งมุสลิมทั่วโลกก็ต่างแสสองสะดุดีในความยิ่งใหญ่ขององค์อัลเลาะห์เจ้าประกอบกับการที่วันนี้เป็นช่วงเวลาวันที่เป็นการประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียเสร็จสิ้นลงแล้วก็มีการทำกุรบานเชือดสัตว์เพื่อแจกจ่ายให้แก่คนในยากผู้ยากไร้ยากจนด้วยดังนั้นเนี่ยผู้คนจึงจัดพิธีเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานรื่นเริงแล้วก็มีการอโหสิขออภัยซึ่งกันและกันด้วยนะครับทั้งนี้นะครับในส่วนของพื้นที่ชุมชนตลาดแขกชุมชนพระเนียดแล้วก็ชุมชนเศรษฐีศรีนครเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ได้เป็นในส่วนของพื้นที่ที่มีพี่น้องชาวมุสลิมนะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นแล้วก็ให้เด็กแล้วก็เยาวชนภายในชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันบูรณาการสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขที่เรารู้จักกันว่า สังคมพหุวัฒนธรรมนะครับสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยก็เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยชาวไทยจีนชาวจีนที่อยู่ในพื้นที่ไทยนะครับเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ชาวไทยมุสลิมนะครับอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมมีกิจกรรมที่หลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงอาหารฟรีช่วงกลางวันกิจกรรมกีฬาฟุตบอลเล่นเกมมหาสนุกก็ดนตรีนะครับในช่วงกลางคืนก็มีภาคการแสดงบนเวทีของเยาวชนในรูปแบบของชาวมุสลิมของพี่น้องศาสนาอิสลามด้วยเช่นการท่องจำอัลกุรอานหรือว่าการแต่งกายตามหลักศาสนานะครับก็เป็นสีสันที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาใกล้ๆกันนะครับเห็นได้ว่าทั้งเทศกาลวิสาขบูชาแล้วก็เทศกาลทางมุสลิมอย่างอีดาฮันราบารอกัตเนี่ยก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าเราอยู่ร่วมกันแบบสันติบูรณาการร่วมกันในการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับแบบพหุวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าเราจะแตกต่างกันแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วเราอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันอยู่ร่วมกันแบบสันติสุขอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าอกเข้าใจกันนะครับเมื่อเป็นมิตรที่ดีปรองดองกันก็จะนำมาซึ่งสันติสุขนำมาซึ่งความสุขให้เกิดขึ้นภายในสังคมนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อกันในข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในฝั่งพื้นที่อำเภอทุ่งสงกันบ้างครับช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ครับ

มาในรายการคุยไล่ฟ้าไทยกันต่อนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกันด้วยนะครับไปในส่วนของมณฑลทหารบกที่43เนี่ยได้มีการต้อนรับคณะทำงานประเมินผลนะครับเพื่อในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ประเมินผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2569ที่ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรมทบ43นะครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับพลตรีเกรียงศักดิ์วัฒนเกริกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่43ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรของฝั่งพื้นที่ทุ่งสงเนี่ยแหละครับในการต้อนรับคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลงานของศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรที่มณฑลทหารบกที่43ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสำหรับในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับทางคณะทำงานประเมินผลก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานพร้อมกับเยี่ยมชมกิจกรรมแล้วก็ฐานการเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์ที่มุ่งเน้นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมครับทั้งนี้ทางคณะทำงานประเมินผลก็ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของหน่วยที่สามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพจนพัฒนากลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่สร้างประโยชน์แล้วก็ถ่ายทอด องค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งกำลังพลของแล้วก็ครอบครัวของหน่วยด้วยนะครับฐานกองประจำการต่างๆทั้งหมดสามารถที่จะนำเอาความรู้ที่ได้มีที่มันเกิดขึ้นในภายในศูนย์เนี่ยไปต่อยอดสร้างอาชีพหลังจากที่ปลดประจำการรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่นะครับตลอดจนประชาชนที่สนใจเข้าศึกษาดูงานและก็เรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เข้ามาร่วมภายในศูนย์นี้เช่นกันแล้วก็สร้างเป็นเขาเรียกว่าเครือข่ายทางการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วก็นำไปต่อยอดในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีครับศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรมณฑลทหารบกที่43เนี่ยก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมยุคใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปนั่นเองครับอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับกับทางมทร.ศรีวิชัยโดยทางคณะเทคโนโลยีการจัดการมทร.ศรีวิชัยได้ผนึกกำลังร่วมกับทางอบต.บางขันนะครับในการร่วมชิมช็อปแชร์ไอเดียพัฒนาการชุมชนสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมสายพันธุ์ใหม่ครั้งที่4ครับโดยทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรกนกโภคสวัสดิ์นะครับคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่สายใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษานะครับในการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็ได้รับเกียรติจากนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานภายในพิธีนะครับพร้อมด้วยนายโยฮันเบนฮาวันนายอำเภอบางขันนะครับในการร่วมกล่าวต้อนรับและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนนะครับตลอดจนนายดนัยทิพยานนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันก็ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการนี้นะครับที่สวนป่าชุมชนบ้านหนองแสงหมู่ที่15ตำบลบางขันอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยนายดนัยทิพยานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันก็ได้เปิดเผยครับว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงได้มีการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการกระจายรายได้และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครับแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทางด้านผลิตภัณฑ์นะครับนำไปสู่การพัฒนาให้กลายเป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่เข้มแข็งแล้วก็พึ่งพาตนเองได้นั่นเองครับทั้งนี้ภายในงานก็มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีการจัดการมทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่สายใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ประชาชนด้วยนะครับในการร่วมกันจัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านสินค้าและบริการต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองงานหัตถกรรมและสินค้าชุมชนคุณภาพกิจกรรมสร้างสรรค์และสีสันแห่งชุมชน
ทั้งการแสดงดนตรีโฟกซองจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการมทร.ศรีวิชัยที่สร้างบรรยากาศอันอบอุ่นสนุกสนานนะครับมีกิจกรรมการแข่งขันคั่วกิ้งไก่ด้วยนะครับคั่วกิ้งไก่เป็นเมนูพื้นถิ่นที่ชื่อดังมากๆเลยในพื้นที่เราก็เป็นการเรียกเสียงเชียร์แล้วก็รอยยิ้มจากผู้ที่เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดีนะครับมีความคึกคักภายในงานเป็นอย่างมากเลยก็จะเห็นได้ว่าการเปิดตลาด M-Tech Community Market แบบนี้นะครับเป็นการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ยได้นำเอาสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพมาจัดแสดงและจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวคนต้นน้ำบ้านวังไทรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมินครกลุ่มรอยเทียนลายใบกลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคูบ้านกระโสมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงพึ่งโพรงไทยธรรมชาติบ้านไซห้องวิสาหกิจชุมชนตำบลนาไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์เห็ดแครงอบแห้งพลังแสงอาทิตย์กลุ่มลูกชกลุงหลงนะครับกลุ่มไม้แกะสลักกลุ่มไม้กวาดและเครื่องจักสานต่างๆกลุ่มกล้วยทอดและขนมพื้นถิ่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงใต้แม่หนูลี่กลุ่มกาแฟบางขันและบ้านไร่ตาชากลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งด้วยรักจากสวนผึ้งกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านยุงงามรวมไปถึงกลุ่มอาชีพและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่างๆมากมายก็สมควรทำให้กิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนับว่าเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและก็ชุมชนภายในพื้นที่นะครับในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับเอาละครับในช่วงเวลาสุดท้ายของรายการใต้ฟ้าไทยวันนี้นะครับเรามาดูภาพรวมของการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายที่น่าสนใจภายในประเทศของรัฐบาลกันบ้างนะครับโดยกรมการปกครองเนี่ยได้สรุปยอดโครงการไทยช่วยไทยที่เกิดขึ้นนะครับกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกัน878อำเภอทั่วประเทศเงินสะพัดกว่า 135.39 ล้านบาทลดค่าครองชีพได้กว่า 29.62 ล้านบาทเลยครับโดยนายณฤชาโคสาศิวิไลครับอธิบดีกรมการปกครองได้เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนะครับโดยทางกรมการปกครองได้ร่วมบูรณาการกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงในการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมพร้อมทั้งช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME ร้านค้าชุมชนและก็สินค้าโอท็อปเนี่ยได้นำมาจำหน่ายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปด้วยนะครับสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งสุดท้ายครั้งที่5ก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 182,000 คนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 24.49 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5.10 ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีนะครับจังหวัดอ่างทองจังหวัดสระบุรีจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดราชบุรีขณะที่อำเภอที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดเนี่ยได้แก่อำเภอเมืองชลบุรีที่ของจังหวัดชลบุรีนะครับอำเภอเมืองสระบุรีที่จังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีที่ของจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองภูเก็ตของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็อำเภอเมืองราชบุรีของจังหวัดราชบุรีนะครับแหมฟังชื่อแต่ละอำเภอแล้วเนี่ยของกินของใช้น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเมื่อรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5เนี่ยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า 135.39 ล้านบาทเลยครับแล้วก็ลดช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้รวมกว่า 29.62 ล้านบาทครับอธิบดีกรมการปกครองกล่าวนะครับว่าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยต้องขอขอบคุณทุกส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือประชาชนจนกระทั่งสำเร็จโครงการแบบนี้นั่นเองครับเอาละครับปิดท้ายข่าวในเรื่องวันนี้นะครับเรามาฟังในเรื่องที่ต้องเน้นย้ำนิดนึงเพราะว่าบางคนเนี่ยตื่นตระหนกในเรื่องของข่าว
ชื้ออีโบลานะครับที่บางครั้งเนี่ยยังไม่ได้มีการยืนยันข่าวที่แท้จริงแต่ว่าไปรับข่าวปลอมไปรับเฟคนิวมาก็เชื่อว่าเกิดความตื่นตระหนกขึ้นซึ่งล่าสุดเนี่ยรัฐบาลยืนยันนะครับว่าไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้ามาที่ประเทศไทยแน่นอนซึ่งพบการผู้ที่เดินทางจาก DR คองโกใน1รายซึ่งผู้ที่เดินทางคนนั้นก็เข้าระบบกักตัวตามปกติแล้วก็ไม่มีประวัติสัมผัสโรคล่าสุดได้จองตั๋วกลับประเทศต้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือว่า Anti Fake News Center นะครับก็เป็นไปตามนโยบายของการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมโดยยกระดับความสำคัญในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งก็พบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งณขณะนี้ก็คือในเรื่องของไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วซึ่งเป็นข่าวที่ไม่จริงนะครับรัฐบาลขอยืนยันว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ไม่จริงในข้อเท็จจริงก็คือเคสที่เข้ามาที่เป็นที่พูดถึงกันเนี่ยเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569เนี่ยมีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคซึ่งเป็นผู้หญิงชาวเดียคองโกเมื่อเดินทางมาถึงทางกรมควบคุมโรคก็ได้ดำเนินการพาไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูนตามมาตรฐานการควบคุมโรคจากการซักประวัติก็พบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคนะครับแล้วก็ได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ววอนขออย่าประชาชนอย่าตื่นตระหนกอย่าสับสนอย่าวิตกกังวลกับข่าวปลอมนะครับนางสาวพลอยทะเลกล่าวเพิ่มเติมครับว่ารัฐบาลได้มีการสั่งการให้กรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายแล้วกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องนะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็ได้แก่ที่ประเทศเดียคองโกแล้วก็ยูกันดานะครับซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศในห้วงระหว่างวันที่21ถึง25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาจำนวน53รายเนี่ยยังไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นก็วางใจได้นะครับแล้วก็เน้นย้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวนอกจากข่าวอีโบลาแล้วเชื่อมั่นว่าตอนนี้เนี่ยมีหลากหลายกระแสข่าวที่เกิดขึ้นและล้วนแล้วแต่เป็นข่าวที่อันตรายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นข่าวไวรัสอันตราที่แม้ว่าจะอันตรายแต่ก็ยังไม่ได้มีการพบเชื้อในประเทศก็มีข่าวปลอมหลุดออกมาก็ต้องยืนยันอีกว่าทั้งไวรัสอันตราทั้งเชื้ออีโบลายังไม่มีการพบในไทยแต่ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญเป็นประเด็นร้อนก็จะต้องมานำเสนอให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานของภาครัฐรัฐบาลที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับข่าวปลอมเยอะมากคุณผู้ชมคุณฟังยังไม่กี่วันก่อนในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยองค์การไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เน้นย้ำตลอดในเรื่องของอย่าไปหลอกกดลิงก์อย่าไปเชื่อลิงก์ที่ส่งมาให้เรากดหลอกให้เราเข้าไปกดในลิงก์นะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะว่าเรื่องของการหลอกให้เข้าไปกดในลิงก์เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ในครั้งนี้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยหลากหลายกิจกรรมหลากหลายธุรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงกระแสที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกคนที่ต้องการจะใช้เงินเนี่ยเขามักจะมีมิจฉาชีพเนี่ยเนียนแฝงตัวมาเพื่อให้เรากดหลอกให้เรากดลิงก์คลิกเข้าไปนะพอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บด้วยความที่มันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นวัตกรรมสมัยใหม่มันก็ทำให้ดูดข้อมูลส่วนตัวของเราไปโดยฉับพลันทันทีเป็นเรื่องที่อันตรายน่ากลัวมากและแม้ว่าตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสปิดรับลงทะเบียนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใดๆก็ตามเนี่ยก็ว่ากันไปตามกระบวนการของทางรัฐบาลที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ตามขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ์เช็คสิทธิ์หรือว่าการที่จะมีการเปิดอีกรอบนึงอย่างไรก็ต้องฟังข้อมูลข่าวสารจากทางภาคหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับในช่วงเวลาเนี่ยวันนี้อาจจะมีการหลอกให้กดลิงก์เพิ่มเติมหลังจากที่ลงทะเบียนหมดไปแล้วอาจจะมีการมาหลอกคุณผู้ชมพูดฟังว่าให้กดคลิกลิงก์เพิ่มเติมได้หลังจากที่มีการปิดลงทะเบียนไปแล้วก็อย่าไปเชื่อมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับพยายามที่จะฟังข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภาครัฐที่พยายามเน้นย้ำให้ผู้คุณผู้ท่านประชาชนผู้ชมผู้ฟังทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ยึดมั่นข่าวสารที่ถูกต้องนี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากเตือนเอาไว้ในห่วงเวลาแบบนี้นะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากให้ในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมผู้ฟังพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบ.บังคับใช้กฎหมายเอาผิดบริษัทขนส่งทำพัสดุพังสูญหายห้ามอ้างสัญญาชดเชยไม่เป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบ.บังคับใช้กฎหมายเอาผิดบริษัทขนส่งทำพัสดุพังสูญหายห้ามอ้างสัญญาชดเชยไม่เป็นธรรม
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ส่งผลให้มีข้อร้องเรียนด้านบริการขนส่งพัสดุเอกชนพุ่งสูงถึง424เรื่องในช่วงปี2568ถึง2569โดยเฉพาะปัญหาสินค้าสูญหายชำรุดและการที่ผู้ประกอบการมักอ้างเงื่อนไขจำกัดวงเงินชดเชยเช่นไม่เกิน 2,000 บาทซึ่งต่ำกว่ามูลค่าความเสียหายจริงได้สั่งการด่วนให้สคบ.เร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ไม่สามารถนำมาอ้างได้โดยอัตโนมัติหากผู้ส่งไม่ได้ยินยอมอย่างชัดแจ้งพร้อมกันนี้สคบ.จะร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทขนส่งใช้ข้อได้เปรียบทางสัญญามาเอาเปรียบประชาชนทางนี้ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการรักษาสิทธิ์ของตนเองด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขนาดแพ็คและเปิดกล่องพัสดุไว้เป็นหลักฐานเสมอหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วนสคบ.1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: รัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นวันแรกในวันพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
8: นางสาวนฤดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้าย่อยทั่วประเทศสำหรับวิธีการใช้งานประชาชนผู้ที่รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกดเลือกแบนเนอร์โครงการและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเพียงเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินซึ่งระบบจะคำนวณสัดส่วนรวมจ่ายให้อัตโนมัติก่อนจะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับสัดส่วนรวมจ่ายของโครงการนี้รัฐบาลจะจ่าย160และประชาชนจ่ายเอง140

0: อาจซื้อสินค้า100 บาทรัฐจะช่วยจ่าย60 บาทประชาชนจ่ายเอง40 บาทหากซื้อสินค้า333 บาทรัฐจะช่วยจ่ายให้สูงสุด200 บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133 บาททั้งนี้รัฐจะช่วยสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200 บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยโครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนนี้ถึง30 กันยายน 2569ประสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เนเธอร์แลนด์อนุญาตให้เรือสำราญ MV Hondius ที่เกิดการระบาดของไวรัสฮันตากลับมาให้บริการอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยงานสาธารณสุขของเมืองร็อตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้เรือสำราญ MV Hondius กลับมาเดินเรืออีกครั้งหลังผ่านกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานภายหลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต3 รายระหว่างการเดินทางเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่บริษัท Oceanwide Expedition ซึ่งเป็นเจ้าของเรือสำราญ MV Hondius ระบุว่าเรือลำดังกล่าวจะกลับมาให้บริการตามกำหนดการอีกครั้งในวันที่13 มิถุนายนนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว13 รายรวมถึงผู้เสียชีวิต3 รายโดยเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อหายากผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูหรือสัตว์ฟันแท้ที่ติดเชื้อทำให้เกิดกลุ่มอาการทางปอดอย่างรุนแรงซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะโรคน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ุณกำลังฟังวิทยุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสถานีแห่งความสุขครบทุกความต้องการพบข่าวสารและความบันเทิงได้ทุกวันที่นี่สวทชุมพร FM 100 MHz
1: ฟังข่าว
2: FM 100 MHz
1: ฟังเพลง
2: FM 100 MHz
1: สาระและความรู้

0: ในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆที่รู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อมเราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะเราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรม
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระชนมะพรรษาราชินีดนดิถีสิริสวัสดินิรัติใสเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกริกไตรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพร

ชนมะพรรษาราชินีดนดิถีสิริสวัสดินิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลิกไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวาย

พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคลากรภายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤๅษีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขค่ะ

0: ันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความ

0: กินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
5: จะขึ้นเหนือล่องใต้
6: ใช้รถใช้ถนนเมื่อไหร่เช็คให้ชัวร์มั่นใจได้ทุกเส้นทาง
7: กับสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับมาพบกันในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับพบกับผมชัยพัฒน์มณีชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการบรรยากาศวันหยุดแบบนี้นะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวบางท่านอาจจะกำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่าท่องเที่ยวอยู่ในช่วงวันหยุดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับรายการของเรายังคงอยู่เป็นเพื่อนของคุณผู้ฟังเสมอเพื่อเติมเต็มทั้งสาระความรู้และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อาจจะไม่สะดวกรับฟังในขณะนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับสามารถกลับมาติดตามรับฟังย้อนหลังได้ทาง Facebook สวทชุมพรหรือว่าจะเลือกชมแบบไลฟ์สดก็สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางเดียวกันเลยสะดวกสบายเข้าถึงง่ายและสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถกดติดตามสวทชุมพรได้ง่ายๆเพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Facebook และพิมพ์ค้นหาคำว่าสวทจุดชุมพรเพียงเท่านี้ก็จะพบกับแฟนเพจของเราที่พร้อมอัปเดตข่าวสารกิจกรรมและรายการดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันตลอดครับส่วนท่านที่กำลังเดินทางอยู่บนท้องถนนก็สามารถเปิดรับฟังรายการของเราได้ทางคลื่น FM 100 MHz สวทชุมพรจะคอยเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณพร้อมทั้งนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวประจำวันข่าวสารในประเทศรวมไปถึงประเด็นสำคัญต่างๆที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังรู้เท่าทันสถานการณ์และเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ครับรายการของเรายังเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมสามารถกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับหรือว่าจะสอบถามข้อมูลต่างๆได้ตลอดรายการเลยสำหรับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์ในช่วงเวลา 11:07 น.ไปจนถึงเวลา 12:00 น.ครับโดยในแต่ละสัปดาห์เราจะคัดสรรเนื้อหาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยกฎหมายจราจรที่ควรรู้ข่าวสารด้านการขนส่งทางบกรวมไปถึงคำแนะนำดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงครับสำหรับวันนี้ครับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกของเราได้นำเอาข่าวสารประเด็นสำคัญมาฝากกันในเรื่องคลิปเสียงครับรถรับจ้างส่งนักเรียนทำไมต้องตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษีประจำปีเทคนิคขับรถประหยัดน้ำมัน4วิธีลดฝุ่น PM 2.5 รถคุณก็เป็นฮีโร่ได้หากพฤติกรรมเสี่ยงไม่ได้ไปต่อบนท้องถนนและนี่นะครับคือประเด็นที่เราหยิบยกมาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลา 12:00 น.เลยนะครับช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวครับ

คุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: ครับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2นะครับในช่วงนี้เรามาเริ่มกันที่คลิปเสียงรถรับจ้างรถรับส่งนักเรียนและไขข้อสงสัยทำไมต้องตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษีประจำปีเชิญรับฟังครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรอบรู้เรื่องขนส่งพวกเราคงเคยเห็นข่าวตามสื่อต่างๆนะครับว่ามีรถรับส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากกรมการขนส่งทางบกขอย้ำนะครับว่าผู้ที่ต้องการนำรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งในลักษณะ2แถวหรือรถตู้มาใช้ในการรับส่งนักเรียนจะต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาและต้องขออนุญาตใช้รถให้ถูกต้องนำรถเข้าตรวจสภาพณสำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่นะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ทางราชการกำหนดซึ่งจะได้รับอนุญาตครั้งละ1ภาคการศึกษาเท่านั้นภายในรถต้องมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเช่นถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นมั่นคงแข็งแรงกรณีเป็นรถ2แถวหากมีทางขึ้นลงอยู่ด้านท้ายต้องปรับปรุงตัวรถให้มีประตูและที่กั้นป้องกันนักเรียนตกหล่นจากรถส่วนรถตู้ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้นห้ามดัดแปลงสภาพรถห้ามเพิ่มเบาะที่นั่งหรือการต่อเติมกระบะท้ายเพื่อให้รับนักเรียนได้มากเกินจำนวนบรรทุกที่ปลอดภัยและที่สำคัญตัวรถต้องมีป้ายสีส้มมีข้อความรถโรงเรียนให้เห็นอย่างชัดเจนพร้อมติดไฟสัญญาณสีเหลืองหรือสีแดงไว้ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถพร้อมเปิดปิดสัญญาณไฟเป็นระยะเพื่อให้ผู้ขับรถที่สวนหรือตามหลังเห็นได้อย่างชัดเจนในส่วนของผู้ขับรถจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีหรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกนอกจากนี้รถรับส่งนักเรียนแต่ละคันจะต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียนซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียนเพื่อดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือนักเรียนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: และนี่นะครับคือคลิปเสียงเกี่ยวกับเรื่องรถรับจ้างรับส่งนักเรียนต่อมาครับทำไมต้องตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษีประจำปีการตรวจสภาพรถและการต่อภาษีรถประจำปีถือเป็นหน้าที่สำคัญของเจ้าของรถทุกคนครับที่จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะนอกจากจะช่วยให้รถสามารถใช้งานบนท้องถนนได้อย่างถูกต้องแล้วยังเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับทั้งผู้ขับขี่และผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนคนอื่นอีกด้วยเนื่องจากรถที่ผ่านการตรวจสอบสภาพรถจะช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากอุปกรณ์ชำรุดหรือระบบต่างๆของรถที่ไม่ได้มาตรฐานครับดังนั้นกรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดให้รถบางประเภทและบางอายุการใช้งานต้องเข้ารับการตรวจสภาพก่อนยื่นต่อภาษีรถประจำปีทุกครั้งโดยทั่วไปครับรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน7ปีและจักรยานยนต์อายุไม่เกิน5ปีสามารถต่อภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนแต่หากเป็นรถที่มีอายุเกินกว่าที่กำหนดจะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.ครับที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อนนำเอกสารไปใช้ประกอบการต่อภาษีประจำปีการตรวจสภาพรถมีจุดประสงค์สำคัญครับเพื่อประเมินความพร้อมของรถในการใช้งานจริงบนท้องถนนโดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบอุปกรณ์สำคัญต่างๆเช่นระบบเบรกระบบไฟส่องสว่างสัญญาณไฟยางรถช่วงล่างระบบบังคับเลี้ยวระบบควันดำรวมไปถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆเพื่อให้มั่นใจครับว่ารถยังอยู่ในสภาพปลอดภัยไม่สร้างความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งยังช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศจากรถที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานอีกด้วยนอกจากนี้ครับรถที่ติดระบบก๊าซ LPG หรือว่า NGV ยังต้องผ่านการตรวจสอบระบบก๊าซเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบกเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการใช้งานเนื่องจากระบบเชื้อเพลิงประเภทก๊าซมีความเกี่ยวข้องกับแรงดันและการติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะหากไม่ได้มาตรฐานอาจเสี่ยงต่อการรั่วไหลหรือเกิดอันตรายได้เอกสารสำคัญที่เจ้าของรถต้องเตรียมในการต่อภาษีรถประจำปีได้แก่เล่มทะเบียนรถหรือสำเนาเอกสารหลักฐานการทำประกันภาคบังคับหรือว่าพ.ร.บ.ครับที่ยังไม่หมดอายุและใบรับรองการตรวจสภาพรถจากตรอ. ในกรณีที่รถเข้าข่ายต้องตรวจสภาพก่อนต่อภาษีหากเอกสารไม่ครบหรือข้อมูลไม่ถูกต้องอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อภาษีได้ตามกำหนดปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถต่อภาษีรถผ่านช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้นทั้งเว็บไซต์ e-service และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ช่วยลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการเดินทางไปสำนักงานขนส่งโดยหลังจากดำเนินการเรียบร้อยป้ายภาษีจะจัดส่งไปทางไปรษณีย์ไปยังผู้ใช้บริการที่ระบุไว้อย่างไรก็ตามครับเจ้าของรถควรให้ความสำคัญกับการต่อภาษีรถให้ตรงตามกำหนดเพราะหากปล่อยให้ขาดต่อภาษีเป็นเวลานานนอกจากจะมีค่าปรับแล้วยังอาจส่งผลต่อสถานะทะเบียนรถได้โดยเฉพาะกรณีค้างชำระภาษีเกิน3ปีทะเบียนรถจะถูกระงับและต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อขอใช้รถอีกครั้งครับนอกจากเรื่องกฎหมายแล้วการตรวจสภาพรถอย่างสม่ำเสมอยังช่วยให้เจ้าของรถสามารถค้นพบปัญหาหรือความผิดปกติของรถได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเช่นระบบเบรกเสื่อมยางหมดสภาพหรือไฟส่องสว่างชำรุดซึ่งหากได้รับการแก้ไขทันเวลาก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระยะยาวและช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอีกด้วยครับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนยังระบุว่ารถที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเดินทางอย่างปลอดภัยเพราะแม้ผู้ขับขี่จะมีทักษะการขับรถที่ดีเพียงใดแต่หากรถมีอาการชำรุดหรือระบบต่างๆไม่สมบูรณ์ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ทุกเมื่อครับดังนั้นการตรวจสภาพรถและต่อภาษีรถประจำปีจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ยังเป็นการรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองและผู้ร่วมใช้ถนนทุกคนด้วยทั้งนี้ครับการดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอควบคู่กับการตรวจสภาพและต่อภาษีให้ถูกต้องตามกำหนดจะช่วยให้การเดินทางมีความปลอดภัยมากขึ้นลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและช่วยสร้างวินัยจราจรที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมครับเพราะทุกครั้งที่รถมีความพร้อมผู้ขับขี่ก็จะสามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้ครับทั้งในเรื่องของรถรับจ้างรับส่งนักเรียนและไขข้อสงสัยทำไมต้องตรวจสภาพรถช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระ

กำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่3ครับในช่วงนี้เนี่ยเราเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากกันในเรื่องเทคนิคขับรถประหยัดน้ำมันและ4วิธีลดฝุ่น PM 2.5 รถคุณก็เป็นฮีโร่ได้ครับมาเริ่มกันที่เทคนิคขับรถประหยัดน้ำมันในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ครับการขับรถประหยัดน้ำมันจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ใช้รถจำนวนมากเพราะนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วยังช่วยยืดอายุการใช้งานของรถลดการสึกหรอของเครื่องยนต์และช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อีกด้วยกรมการขนส่งทางบกครับจึงแนะนำเทคนิคการขับรถแบบ Eco Driving หรือการขับขี่อย่างประหยัดพลังงานเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยบนท้องถนนหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการประหยัดน้ำมันนะครับก็คือพฤติกรรมการขับขี่พอแม้จะใช้รถรุ่นเดียวกันแต่หากมีลักษณะการขับรถต่างกันอัตราการใช้น้ำมันก็อาจแตกต่างกันอย่างชัดเจนผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์แนะนำว่าการออกตัวอย่างนุ่มนวลค่อยๆเร่งความเร็วและหลีกเลี่ยงการกระแทกคันเร่งแรงๆจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงได้มากกว่าการเร่งและเบรกแบบรุนแรงเนื่องจากทุกครั้งที่มีเครื่องยนต์ต้องเร่งกำลังอย่างรวดเร็วจะมีการเผาผลาญน้ำมันเพิ่มขึ้นทันทีดังนั้นครับการขับรถด้วยความนิ่งและสม่ำเสมอจึงเป็นหัวใจสำคัญของการประหยัดพลังงานอีกหนึ่งเทคนิคสำคัญนะครับคือการรักษาความเร็วให้คงที่โดยเฉพาะในการขับขี่บนถนนใหญ่หรือว่าทางหลวงเพราะเครื่องยนต์จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงความเร็วประมาณ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นช่วงที่ช่วยประหยัดน้ำมันได้ดีที่สุดครับหากใช้ความเร็วสูงเกินไปแรงต้านอากาศจะเพิ่มขึ้นทำให้เครื่องยนต์ต้องทำงานหนักและใช้น้ำมันมากขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้ครับการขับรถเร็วเกินกำหนดยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยกรมการขนส่งทางบกครับยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอเพราะลมยางมีผลโดยตรงครับต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันหากลมยางอ่อนเกินไปหน้ายางจะสัมผัสพื้นถนนมากขึ้นทำให้เกิดแรงเสียดทานสูงรถจึงต้องใช้พลังงานมากกว่าเดิมในการขับเคลื่อนส่งผลให้กินน้ำมันมากขึ้นในทางกลับกันครับหากเติมลมยางแข็งเกินไปแม้จะช่วยลดแรงต้านได้บ้างแต่ก็จะทำให้การยึดเกาะถนนลดลงและเสี่ยงอันตรายในการขับขี่ดังนั้นครับผู้ใช้รถควรเติมลมยางตามค่ามาตรฐานที่ผู้ผลิตรถกำหนดไว้ในคู่มือหรือบริเวณขอบประตูรถครับนอกจากเรื่องลมยางแล้วการดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอก็จะช่วยประหยัดน้ำมันได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะตรวจเช็คไส้กรองอากาศระบบหัวฉีดหรือว่าระบบจุดระเบิดครับเพราะหากเครื่องยนต์ทำงานไม่สมบูรณ์ก็จะเผาผลาญเชื้อเพลิงมากกว่าปกติรวมถึงควรหมั่นตรวจสอบระบบเบรกหากเบรกติดหรือมีการเสียดสีผิดปกติก็จะทำให้รถต้องใช้แรงมากขึ้นในการขับเคลื่อนซึ่งส่งผลต่ออัตราสิ้นเปลืองน้ำมันโดยตรงครับอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดการใช้น้ำมันได้อย่างเห็นผลคือการลดน้ำหนักที่ไม่จำเป็นภายในรถหลายคนมักเก็บสัมภาระหรือสิ่งของต่างๆไว้ท้ายรถเป็นจำนวนมากครับซึ่งน้ำหนักส่วนเกินเหล่านี้จะทำให้เครื่องยนต์ต้องทำงานหนักขึ้นโดยเฉพาะรถขนาดเล็กหรือว่ารถอีโคคาร์ครับผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรนำของที่ไม่จำเป็นออกจากรถและหลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มแรงต้านอากาศเช่นกล่องสัมภาระบนหลังคาหากไม่ได้ใช้งานจริงเพราะล้วนส่งผลต่อการใช้น้ำมันทั้งสิ้นการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับกรมการขนส่งทางบกแนะนำให้ผู้ใช้รถวางแผนเส้นทางก่อนออกเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรติดขัดและหากมีหลายธุระควรจัดลำดับเส้นทางให้เหมาะสมเพื่อลดระยะทางและเวลาการเดินทางเพราะการขับรถติดเป็นเวลานานครับหรือการหยุดหรือออกตัวบ่อยครั้งจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าการขับรถด้วยความเร็วคงที่นอกจากนี้หากเป็นไปได้ควรใช้ระบบขนส่งสาธารณะร่วมด้วยเพื่อลดค่าใช้จ่ายและช่วยลดปัญหาการจราจรในระยะยาวผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ยังแนะนำเพิ่มเติมว่าการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมก็จะช่วยลดการใช้น้ำมันได้เช่นกันเพราะระบบแอร์จะดึงกำลังจากเครื่องยนต์โดยตรงหากเปิดแอร์แรงเกินความจำเป็นหรือเปิดทิ้งไว้ในขณะจอดรถเป็นเวลานานก็จะทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้มากขึ้นผู้ขับขี่จึงควรปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม
และหากจอดรถนานเกินไปควรดับเครื่องยนต์เพื่อลดการเผาผลาญน้ำมันโดยไม่จำเป็นครับปัจจุบันครับแนวคิดการขับขี่แบบ Eco Driving เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับการลดมลพิษทางอากาศและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนด้วยเพราะเมื่อรถใช้น้ำมันน้อยลงก็จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษออกสู่บรรยากาศลดลงตามไปด้วยครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิธีที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมได้จากพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันทั้งนี้ครับการขับรถประหยัดน้ำมันไม่ใช่เรื่องยากและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรถใหม่เสมอไปเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานและใช้รถอย่างมีวินัยก็สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและช่วยยืดอายุการใช้งานของรถในระยะยาวได้อีกด้วยครับเพราะการขับรถอย่างมีสติไม่เร่งรีบและรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าคือจุดเริ่มต้นสำคัญครับของการเดินทางที่ทั้งปลอดภัยและประหยัดในทุกเส้นทางต่อมาครับ4วิธีลดฝุ่น PM2.5 รถคุณก็เป็นฮีโร่ได้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กลายเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทยครับโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองใหญ่และเขตที่มีการจราจรหนาแน่นเนื่องจากฝุ่น PM2.5 มีขนาดเล็กมากจนสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและกระแสเลือดได้ครับส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่ว่าจะเป็นอาการระคายเคืองตาแสบจมูกไอหายใจติดคอหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจกรมการขนส่งทางบกจึงรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันลดการปล่อยมลพิษจากรถยนต์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดสำคัญของฝุ่น PM2.5 โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆครับในชีวิตประจำวันเพราะรถของเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยลดฝุ่นได้หนึ่งในพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงคือการจอดรถติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้โดยไม่จำเป็นเพราะแม้จะจอดอยู่กับที่เครื่องยนต์ก็ยังคงเผาผลาญเชื้อเพลิงและปล่อยควันเสียสู่บรรยากาศอย่างต่อเนื่องครับกรมการขนส่งทางบกระบุว่าการจอดติดเครื่องยนต์เพียงประมาณ10นาทีก็สามารถปล่อยมลพิษและฝุ่นควันให้คนรอบข้างสูดดมได้โดยไม่จำเป็นดังนั้นครับหากต้องจอดรถรอเป็นเวลานานไม่ว่าจะหน้าร้านค้าหรือหน้าโรงเรียนหรือว่ารอผู้โดยสารควรดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเพื่อลดการปล่อยมลพิษลดการใช้น้ำมันและช่วยลดปัญหาฝุ่นสะสมในอากาศครับอีกวิธีสำคัญในการลดฝุ่น PM2.5 จากรถยนต์นะครับคือการดูแลรักษาสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยเฉพาะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คไส้กรองอากาศและตรวจสอบระบบเผาไหม้ของรถยนต์เพราะหากเครื่องยนต์ทำงานไม่สมบูรณ์จะทำให้เกิดการเผาไหม้ไม่เต็มประสิทธิภาพและปล่อยควันดำหรือฝุ่นละอองออกมามากกว่าปกติครับกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมจึงมีมาตรการตรวจควันดำรถโดยสารและรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศครับเพื่อควบคุมปริมาณมลพิษจากภาคคมนาคมขนส่งและลดผลกระทบต่อประชาชนครับนอกจากนี้การตรวจสภาพรถตามระยะเวลาที่กำหนดยังช่วยลดความเสี่ยงจากรถที่ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานโดยเฉพาะรถยนต์ดีเซลหรือรถที่ใช้งานมานานซึ่งมักมีปัญหาควันดำสะสมหากเจ้าของรถหมั่นตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยลดการปล่อยฝุ่น PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงช่วยยืดอายุการใช้งานของรถและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางอีกด้วยกรมการขนส่งทางบกยังแนะนำให้ประชาชนปรับพฤติกรรมการขับขี่ในรูปแบบ Eco Driving หรือการขับรถอย่างประหยัดพลังงานเพราะนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันแล้วยังช่วยลดการปล่อยมลพิษได้อีกทางหนึ่งด้วยการขับรถด้วยความเร็วคงที่ไม่เร่งเครื่องแรงไม่เบรกกระทันหันและไม่บรรทุกน้ำหนักเกินไปจะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปล่อยมลพิษน้อยลงขณะเดียวกันครับหากสามารถวางแผนเส้นทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดหรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะร่วมด้วยก็จะช่วยลดจำนวนรถบนท้องถนนและลดปัญหาฝุ่น PM2.5 สะสมในเมืองได้เช่นกันสำหรับผู้ที่ต้องขับรถในช่วงที่ค่าฝุ่น PM2.5 สูงควรป้องกันตนเองด้วยการปิดกระจกรถให้สนิทและเปิดระบบหมุนเวียนอากาศภายในรถเพื่อลดการดึงอากาศภายนอกเข้าสู่ห้องโดยสารรวมถึงควรหมั่นเปลี่ยนไส้กรองอากาศและทำความสะอาดระบบปรับอากาศภายในรถอย่างสม่ำเสมอเพราะไส้กรองที่สกปรกอาจสะสมฝุ่นละอองและเชื้อโรคได้นอกจากนี้ครับหากต้องออกจากรถ
รืออยู่กลางแจ้งในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูงก็ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นเช่นหน้ากาก N95 เพื่อช่วยลดการสูดดมฝุ่นเข้าสู่ร่างกายผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่าปัญหาฝุ่น PM2.5 ไม่ได้เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือการเผาในโล่งเพียงอย่างเดียวแต่ภาคคมนาคมขนส่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญโดยเฉพาะรถยนต์ที่ปล่อยควันดำหรือรถที่ขาดการบำรุงรักษาดังนั้นการที่ประชาชนทุกคนช่วยกันดูแลรถของตนเองลดพฤติกรรมที่ก่อมลพิษและใส่ใจเรื่องการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมจะช่วยลดปริมาณฝุ่นในอากาศได้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยรวมทั้งนี้ครับการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนครับเพราะเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆเช่นดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถดูแลรักษาสภาพรถและขับขี่อย่างประหยัดพลังงานก็สามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อย่างมากและช่วยให้ทุกคนมีอากาศที่สะอาดขึ้นสำหรับการใช้ชีวิตในทุกวันและนี่นะครับคือเรื่องราวที่เรานำมาอัปเดตให้ฟังกันในช่วงนี้มีทั้งเรื่องของเทคนิคขับรถประหยัดน้ำมันและ4วิธีลดฝุ่น PM2.5 รถคุณก็เป็นฮีโร่ได้ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระน่ารู้กันต่อ

ณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

ลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่4นะครับในช่วงนี้เราได้นำประเด็นที่น่าสนใจมาฝากกันในเรื่องของ5พฤติกรรมเสี่ยงไม่ได้ไปต่อบนท้องถนนการใช้รถใช้ถนนในปัจจุบันนอกจากจะต้องอาศัยทักษะในการขับขี่แล้วสิ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคือพฤติกรรมของผู้ขับขี่เพราะแม้ถนนจะดีรถจะพร้อมหรือมีมาตรการความปลอดภัยมากเพียงใดแต่หากผู้ขับขี่ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงก็อาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้ทุกเมื่อกรมการขนส่งทางบกจึงเดินหน้ารณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยพร้อมเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวหรือว่าช่วงที่มีการเดินทางจำนวนมากหนึ่งในพฤติกรรมเสี่ยงที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพราะเมื่อรถใช้ความเร็วสูงผู้ขับขี่จะมีเวลาในการตัดสินใจลดลงและหากเกิดอุบัติเหตุความรุนแรงก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะบนถนนสายหลักหรือว่าถนนหลวงที่หลายคนมักเผลอเร่งความเร็วโดยไม่รู้ตัวนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนระบุว่าการขับรถเร็วไม่เพียงเพิ่มความเสี่ยงต่อการชนเท่านั้นแต่ยังทำให้ควบคุมรถได้ยากเมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นรถตัดหน้าสิ่งกีดขวางดังนั้นการขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการเดินทางอย่างปลอดภัยอีกหนึ่งพฤติกรรมอันตรายอย่างมากเลยก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์อ่านข้อความเล่นโซเชียลมีเดียหรือดูแผนที่โดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเพราะการละสายตาจากถนนเพียงไม่กี่วินาทีอาจทำให้ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าได้ทันครับผู้เชี่ยวชาญด้านการขับขี่ระบุว่าการเสียสมาธิระหว่างขับรถถือเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอุบัติเหตุยุคปัจจุบันเนื่องจากสมองของมนุษย์ไม่สามารถจดจ่อกับหลายสิ่งพร้อมกันได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อผู้ขับขี่สนใจหน้าจอโทรศัพท์ความสามารถในการสังเกตสภาพถนนและประเมินอันตรายก็จะลดลงทันทีเมาแล้วขับยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงจำนวนมากในประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์กรมคุมประพฤติและหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางถนนยังคงพบว่าคดีส่วนใหญ่ในช่วงเทศกาลเกี่ยวข้องกับการขับรถขณะมึนเมาซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจการตอบสนองและการควบคุมรถโดยตรงแม้ผู้ดื่มจะคิดว่าตนเองจะยังขับรถได้แต่ความจริงแล้วระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายสามารถทำให้การมองเห็นการประเมินระยะและสติสัมปชัญญะลดลงอย่างมากจึงมีการรณรงค์ดื่มไม่ขับอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและผู้อื่นพฤติกรรมขับรถกระชั้นชิดไม่เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในสภาพการจราจรเร่งรีบหรือช่วงรถติดผู้ขับขี่หลายคนมักขับตามกันใกล้เกินไปทำให้เมื่อคันหน้าชะลอความเร็วหรือเบรกกระทันหันจะไม่สามารถหยุดรถได้ทันส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุชนท้ายต่อเนื่องได้ง่ายกรมการขนส่งทางบกจึงแนะนำให้เว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหรือถนนลื่นเพราะระยะเบรกจะยาวกว่าปกติและรถอาจจะหยุดได้ช้าลงกว่าที่คาดการไว้อีกพฤติกรรมที่สร้างอันตรายให้กับผู้ใช้ถนนจำนวนมากเลยก็คือการเปลี่ยนเลนกระทันหันไม่เปิดไฟเลี้ยวหรือขับปาดหน้าซึ่งมักเกิดจากความรีบร้อนและขาดวินัยจราจรพฤติกรรมลักษณะนี้ครับทำให้ผู้ขับขี่คนอื่นไม่สามารถคาดการณ์การเคลื่อนตัวของรถได้ทันและอาจทำให้เกิดการเบรกฉุกเฉินหรือชนก้นได้โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กและมักอยู่ในจุดอับสายตาครับการเปลี่ยนเลนโดยไม่ระวังจึงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ง่ายกว่าที่คิดสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พฤติกรรมเสี่ยงที่พบได้มากเลยก็คือการไม่สวมหมวกกันน็อกขับย้อนสอนและฝ่าสัญญาณไฟจราจรซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญครับที่เพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุโดยข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนนครับพบว่าหมวกกันน็อกสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตและบาดเจ็บที่ศีรษะได้แต่ยังมีผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยที่ละเลยการสวมใส่หรือสวมแบบไม่รัดสายคางทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกกันน็อกอาจหลุดออกและไม่สามารถป้องกันอันตรายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับนอกจากพฤติกรรมการขับขี่แล้วสภาพร่างกายของผู้ขับขี่ก็มีผลต่อความปลอดภัยเช่นกันการขับรถขณะง่วงนอนอ่อนเพลียหรือพักผ่อนไม่เพียงพออาจทำให้สมาธิลดลงตอบสนองช้าลงและเสี่ยงต่อการหลับในซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรงหลายกรณีครับ
โดยเฉพาะในการเดินทางระยะไกลหรือขับรถช่วงเวลากลางคืนผู้ขับขี่จึงควรพักผ่อนให้เพียงพอหากรู้สึกง่วงควรหยุดพักทันทีไม่ฝืนขับต่อเพราะเพียงเสี้ยววินาทีของการหลับในอาจหมายถึงการสูญเสียที่ไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ครับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนยังระบุว่าอุบัติเหตุจำนวนมากไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของรถหรือว่าถนนเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงสะสมของผู้ขับขี่เช่นความประมาทความเคยชินหรือการขาดวินัยจราจรซึ่งหากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ได้ก็จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมากทั้งนี้ครับการขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ร่วมใช้ถนนทุกคนเพราะทุกการตัดสินใจหลังพวงมาลัยล้วนส่งผลต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่นดังนั้นครับหากทุกคนช่วยกันลดพฤติกรรมเสี่ยงมีสติเคารพกฎจราจรและขับขี่ด้วยความไม่ประมาทก็จะช่วยลดอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากกันในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยเลยนะครับเพราะเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราทุกคนไม่ว่า

0: ปารีสแซงชักแบ่งป้องกันแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จหลังเอาชนะอาร์เซนอลในการดวลจุดโทษต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนเส้นใยแห่งภูมิปัญญาสู่พืชเศรษฐกิจยั่งยืน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ช่วงปี2520ถึง2529พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นแหล่งปลูกฝิ่นคุณภาพที่ดีที่สุดของโลกเนื่องจากมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพอากาศและดินที่เหมาะสมชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่จึงยึดอาชีพทำไร่เลื่อนลอยเพื่อปลูกพืชเสพติดจนเกิดปัญหาและความมั่นคงของชาติภาครัฐจึงต้องดำเนินการปราบปรามโดยส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนรวมทั้งกัญชงซึ่งเป็นพืชที่ชาวเขาเผ่าม้งใช้ประโยชน์จากเส้นใยนำไปทอเป็นเครื่องนุ่งห่มสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนก็ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยเมื่อปี2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำห้วยแม่เกียงอำเภอเชียงดาวได้พระราชทานพระราชสวนีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการใช้ประโยชน์จากกัญชงในด้านเศรษฐกิจเพราะให้เส้นใยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อวางรากฐานให้เกษตรกรสามารถปลูกแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชงได้อย่างถูกต้องความพยายามดังกล่าวนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายที่เปิดทางให้การใช้ประโยชน์จากกัญชงเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของเส้นใยที่มีความเหนียวน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีเหมาะแก่การพัฒนาเป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายส่วนลำต้นสามารถต่อยอดเป็นวัสดุก่อสร้างมวลเบาที่แข็งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่เมล็ดนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพส่วนใบและดอกมีการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตาแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนแนวพระราชดำริที่ทรงมองเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นและแปรเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่ราษฎรเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนยังคงพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิดนางบงกตวลีศักดิ์ชัยนันอายุ54ปีพร้อมคณะอีก7คนเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าใช้โอกาสในวันหยุดวิสาขบูชาเดินทางมาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
4: ก็คือตั้งใจจะกราบท่านนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านทำอะไรไว้ให้พวกเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆตามพระราชดำริของท่านเราก็ซาบซึ้งนะคะในพระมหากรุณาธิคุณของท่านก็จะตั้งใจบอกพระองค์ท่านว่าเราก็จะอยู่เป็นคนดีต่อไปตามที่ท่านพระองค์ท่านวางแนวทางอะไรไว้ให้เราจะปฏิบัติทาง
3: ขณะที่นางสาวนภศรธรรมวิจิตอายุ60ปีกล่าวว่าในฐานะคนไทยต้องมากราบถวายบังคมพระบรมศพให้ได้สักครั้งในชีวิตพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาตลอดพระชนชีพ

0: ให้เข้ามากราบท่านก็ต้องรีบเข้ามากราบก่อนเพราะเวลามันจะกระชั้นชิดคือพี่จะหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะหาเวลามาเราอยู่ในประเทศไทยเกิดในประเทศไทยเราก็ต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในเมื่อพระองค์ท่านทำคุณประโยชน์ให้ประชาชนประเทศชาติเยอะแยะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่มา
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันวิสาขบูชาเป็นเวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระรานปิดในเวลา 11:00 นสำหรับวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
2: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสานมหาบารมีวิสาขบูชาโลกนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายไม้ค้ำโพและถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และเวียนเทียนโดยในปีนี้ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการจุดดวงประทีป1ล้านดวงและสวดมนต์1ล้านจบเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญทำจิตใจให้ผ่องใสทำใจให้บริสุทธิ์และละเว้นการทำความชั่วในโอกาสสำคัญนี้ขณะที่ในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมี9พื้นที่สำคัญประกอบด้วยวัดธาตุน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาวัดผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดตะพังทองจังหวัดสุโขทัยวัดอุโปสถารามจังหวัดอุทัยธานีและวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอย่างต่อเนื่อง
3: ช่วงเช้าวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาโดยร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดรวมถึงร่วมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนพระมหาปวรุษปุญญวราคโมเลขานุการฝ่ายเผยแผ่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเปิดเผยว่าทางวัดได้เตรียมสถานที่และกิจกรรมเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาเข้าร่วมในช่วงเย็นยาวไปตลอดทั้งคืนพร้อมฝากข้อคิดคติธรรมในวันวิสาขบูชาโดยเน้นย้ำถึงหลักทางสายกลาง
4: วันวิสาขบูชานี่นะพระพุทธองค์ก็สอนธรรมจักรกับประวัติศาสตร์ให้เดินทางสายกลางอย่าไปเคร่งเกินไปอย่าไปอ่อนเกินไปก็ไม่ดีชีวิตของเรามันเปรียบเสมือนกับเส้นได้ถ้าเราดึงตึงเกินไปมันจะขาดถ้าย่อนเกินไปก็ไม่ดีทำตัวให้เหมือนเส้นได้ทำให้พอดีแล้วชีวิตของเราก็จะเรียนรุ่งเรือง
3: ขณะที่นางกวินทิพย์บุญสร้างวัย65ปีจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดโดยได้ร่วมพิธีห่มผ้าและถวายไม้ค้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์พร้อมเปิดเผยว่ารู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากแม้อากาศจะร้อนแต่รู้สึกเย็นในใจส่วนช่วงเย็นก็จะไปร่วมพิธีเวียนเทียนด้วย
5: จิตเราก็ปิติอะนะคะเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้านะทำแต่สิ่งคือสิ่งดีงามอะนะคะถึงแม้ว่าบางคนจะมองว่าเป็นพิธีกรรมแต่เราก็มองว่าเป็นตัวแทนอย่างหนึ่งนะมาการห่มผ้านะก็ถือว่าเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะ
3: นอกจากนี้ในช่วงเย็นวันนี้ จะมีกิจกรรมไฮไลท์คือการเปิดสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาหน้าบริเวณโพมณฑลสัตตมหาสถานซึ่งประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามและตระการตาและเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจะเริ่มพิธีอัญเชิญเทียนรุ่งพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายแด่องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชตามด้วยการทำวัดเย็นสวดบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและกิจกรรมเวียนเทียนรวมถึงการแสดงพระธรรมเทศนา12กันจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569
6: ที่วัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงตำบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนประชาชนนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจะมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาณวัดใกล้บ้านพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: ที่จังหวัดระนองพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569
7: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามทั้งนี้งานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดระนองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
8: นายกฤษณานันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะพิธีถวายผ้าห่มแห่ผ้ารอบองค์พระพุทธทักษิณวิ่งมงคลและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2519ที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสวัดเขากงตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันจะนำไปสู่ความสงบสุขของตนเองครอบครัวและสังคมโดยรวมโดยมีพระครูไพโรจน์ธรรมานุกูลเจ้าคณะตำบลลำพูเจ้าอาวาสวัดกำแพงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลนับเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดนราธิวาสเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในชายแดนภาคใต้เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนตลอดจนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานณวัดถ้ำเสือบรรยากาศที่บริเวณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือเพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธเนื่องจากวัดถ้ำเสือนอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องพุทธคุณแล้วยังมีจุดชมวิวบนยอดเขาที่สวยงามขณะที่จังหวัดกระบี่และอบจ.กระบี่ได้เตรียมความพร้อมจัดเตรียมเต็นท์เก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญกว่า 2,000 คนพร้อมจัดโรงทานบริการอาหารน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้มาร่วมงานด้วยรวมถึงจังหวัดกระบี่ได้ตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่บริเวณประตูทางเข้าวัดถ้ำเสือและท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือเวลาประมาณ 11 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยมีกลุ่มแม่บ้านอบจ.กระบี่200คนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นการต้อนรับก่อนเข้าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นจะพบปะกับพี่น้องประชาชนและจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายวันเดียวกันรัฐบาลเตือนประชาชนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าและชุดสังฆทาน
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาจึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการชวนทำบุญหรือเวียนเทียนออนไลน์สำหรับข้อควรระวังสำคัญมี3ประการคือหลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส OTP หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ข้อความ SMSทางเบอร์แปลกปลอมที่ส่งมาชวนทำบุญเพราะอาจถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีและหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมที่อ้างเรื่องการทำบุญออนไลน์เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันรีโมทดูดเงินของมิจฉาชีพนอกจากนี้รัฐบาลยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะชุดสังฆทานและเครื่องทำบุญเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลทางนี้หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบไม่ติดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: และในวันนี้วันที่31พฤษภาคมยังเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะนำแนวทางช่วยเลิกบุหรี่โดยใช้สมุนไพรการฝังเข็มและสมาธิบำบัดซึ่งเป็นศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
10: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งบุหรี่ถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ร้ายแรงไม่เพียงส่งผลต่อผู้สูบโดยตรงเท่านั้นแต่ยังทำร้ายคนใกล้ชิดผ่านควันบุหรี่มือสองด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นทางออกให้กับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่กรมการแพทย์แผนไทยจึงขอแนะนำสมุนไพรเด่นที่ช่วยลดความอยากบุหรี่ได้แก่ยาดอกขาวปัจจุบันบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติในรูปแบบยาชงมะนาวเพียงหั่นทั้งเปลือกเป็นชิ้นพอดีคำเคี้ยวทุกครั้งเมื่อรู้สึกอยากบุหรี่และโปร่งฟ้าสมุนไพรพื้นบ้านเคี้ยวใบสด 1-2 ใบเมื่ออยากบุหรี่นอกจากสมุนไพรแล้วยังมีวิธีฝังเข็มลดความอยากบุหรี่โดยผลงานวิจัยชี้ว่าการฝังเข็มจะเข้าไปกระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนินทำให้ผู้ติดบุหรี่มีความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ลดลงขณะเดียวกันการใช้สมาธิบำบัดซึ่งเป็นเทคนิคการควบคุมลมหายใจก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการปรับสมดุลระบบประสาทช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตทำให้จิตใจสงบมั่นคงและมีกำลังใจในการปฏิเสธบุหรี่ได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้โดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโทร02-149-5678หรือทาง LINE Official Account @dtam และสามารถเข้าร่วมปรึกษาและเข้าชมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคมนี้ณหอ 11-12 Impact เมืองทองธานีนาริมนอุดมพรรายงาน
2: โรงพยาบาลตรังร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่แก่ประชาชนมุ่งสร้างความเข้าใจถึงพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ
11: นายแพทย์สมบัติสัทนาเสาวภาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังกล่าวว่าเนื่องในวันที่31พฤษภาคม2569เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโรงพยาบาลตรังจึงได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ภายใต้แนวคิดหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความเข้าใจความตระหนักถึงโทษพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยร้ายที่มาจากนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดมีสารพิษรุนแรงที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอื่นทางนี้ได้เน้นย้ำไปยังประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อเพราะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดการเสพติดสารนิโคตินเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการอยากเลิกสูบบุหรี่สามารถขอรับคำปรึกษาฟรีได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600หรือคลินิกฟ้าใสหรือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
12: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในวันพรุ่งนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่พรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศสำหรับวิธีการใช้งานประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกดเลือกแบนเนอร์โครงการและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเพียงเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินซึ่งระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายให้โดยอัตโนมัติก่อนจะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับสัดส่วนการร่วมจ่ายของโครงการนี้รัฐบาลช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทหากซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายให้สูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาททั้งนี้ภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยโครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายนนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นมาตรการที่ประชาชนเข้าถึงได้จริงใช้งานง่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรถสาธารณะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับการใช้สิทธิ์ของประชาชน
13: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์บริการรถโดยสารสาธารณะได้สำนักงานขนส่งจังหวัดจึงได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยสามารถร่วมโครงการได้ทั้งรถแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรถซาเล้งรับจ้างรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าเดินทางและบริการให้กับประชาชนในอัตรา160ผ่านระบบถุงเงินเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณตอนบนของประเทศถึงวันที่5มิถุนายนนี
14: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ขอให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังในระยะนี้จนถึงวันที่5มิถุนายนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์อ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,376 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีปริมาณน้ำใช้การ 21,264 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับน้ำเก็บกักสูงสุด4แห่งคือเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำคุงและเขื่อนลำเปาส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางพบมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า180จำนวน28แห่งแบ่งเป็นภาคเหนือ12แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้2แห่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: การประปาส่วนภูมิภาควางมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้กำชับกปภ234สาขาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพควบคู่กับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเปิดเผยว่าภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกปภได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนครอบคลุมทั้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเผชิญเหตุการฟื้นฟูและการป้องกันลดผลกระทบเพื่อให้การบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสั่งการให้กปภทั้ง234สาขาทั่วประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงรวมถึงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบสระกักเก็บน้ำเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าระบบผลิตและระบบส่งจ่ายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนต่างๆสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การดูแลประชาชนและการแก้ไขสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้กปภ.ยังเตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
15: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
16: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเอื้อประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
15: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: 12:31 น.กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีนาวาฟซาลามแห่งเลบานอนออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งซึ่งรวมถึงอาคารบ้านเรือนและหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งการกระทำเช่นนี้จะไม่ก่อให้เกิดทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพต่ออิสราเอลนายกรัฐมนตรีซาลามยังคงปกป้องการที่รัฐบาลเลบานอนเดินหน้าติดต่อทางการทูตกับอิสราเอลหลังคณะผู้แทนของทั้งสองประเทศพบหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าวิธีการดังกล่าวเป็นแนวทางที่ทำให้ประเทศเลบานอนเผชิญกับความสูญเสียน้อยที่สุดความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลอ้างว่ากองทัพอิสราเอลสามารถรุกคืบลึกเข้าไปในดินแดนของเลบานอนมากขึ้นแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนยังคงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17เมษายนที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กเซย์ลิคาเชฟผู้อำนวยการของโรซาตอมรัฐวิสาหกิจด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเปิดฉากโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียในแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามอุปกรณ์สำคัญต่างๆที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านกองกำลังยูเครนปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นฝ่ายลงมือโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียโดยมองว่าแถลงการดังกล่าวของรัสเซียเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อกล่าวโทษยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าทหารยูเครนปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆก็ตามที่มุ่งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่ประเทศต่างๆใช้มาตรการห้ามการเดินทางหรือปิดพรมแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเพื่อปกป้องการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดเชื้อไวรัสชนิดนี้รวมทั้งยังลดทอนความโปร่งใสและความเชื่อมั่นซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศเหล่านี้ทบทวนมาตรการดังกล่าวอีกครั้งนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังคงมีโอกาสหายป่วยเป็นปกติได้หากได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทันท่วงทีแม้ว่ายังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติและยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสอาจเผชิญกับอิทธิพลของพายุรุนแรงซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักลูกเห็บตกและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วมากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามพายุลูกดังกล่าวอาจนำไปสู่การสิ้นสุดของคลื่นความร้อนรุนแรงที่ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสรวมถึงกรุงปารีสซึ่งทำให้พื้นที่เหล่านี้มีอุณหภูมิสูงเกิน30องศาเซลเซียสทั้งนี้หลายประเทศในทวีปยุโรปอาทิประเทศฝรั่งเศสอังกฤษและโปรตุเกสต่างเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดยบางประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้นสูงถึง 37-37.8 องศาเซลเซียสซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศที่สนามปุสกัสอารีนากรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีระหว่างอาร์เซนอลจากอังกฤษพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่าจากฝรั่งเศสโดยในเกมนี้ทัพปืนใหญ่ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากไคฮาแวดในนาทีที่6หลังจากนั้นเปแอชเชได้ประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1จากอุสมานเดมเบเล่ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีใครทำอะไรกันได้อีกจบ90นาทีอาร์เซนอลเสมอเปแอชเช1ประตูต่อ1ต้องไปสู้กันในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีซึ่งก็ยังไม่มีใครทำอะไรกันได้เพิ่มเติม ต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษผลปรากฏว่าเปเชยิงแม่นกว่าเอาชนะไปได้4-3ส่งผลให้เปเชป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนอกจากนี้ลุยส์เอนริเก้กุนซือของปารีสยังเป็นโค้ชคนที่5ที่คว้าแชมป์ถ้วยนี้ได้ถึง3สมัยต่อจากบ๊อบเพรสลีย์เป๊ปกวาร์ดิโอล่าคาร์โลอัลเชลอตติและซินีดีนซีดานลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการอย่างเป็นทางการยืนยันว่าได้ปลดอาร์เนอร์สล็อตกุนซือชาวดัชออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วหลังพาทีมจบอันดับ5ในลีกและไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่รายการเดียวซึ่งบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษยกให้อันโดนีอีราโอล่ากลายเป็นตัวเต็งอันดับ1ที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่แห่งทินแอนฟิลด์ส่วนรายชื่อคันดิเดตรายอื่นยังมีทั้งเตบาสเตียนเฮอร์เนสเป๊ปไลเดอร์โอลิเวอร์กราสเนอร์รวมถึงชื่อของเจอร์เก้นครอปและลุยส์เอนริเก้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนนี้ที่สนามซ้อม BGTC1 โดยเน้นไปที่การปรับสภาพร่างกายและการใส่คอนเซปต์ทีมก่อนการฝึกซ้อมคาคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับแอนโทนีฮัดสันสำหรับทั้ง2นัดก็คาดหวังว่าจะได้ลงเล่นซึ่งเกมกับคูเวตเป็นทีมจากอาหรับมีความแข็งแกร่งด้วยความสามารถเฉพาะตัวและการไปเยือนจีนถือเป็นการเตรียมทีมในการที่จะได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่า
20: ก็นี่จะเป็นครั้งแรกครับก็จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้แทคติกจากโค้ชครับหวังว่าให้ได้เล่นแล้วก็ถ้าได้เล่นก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ช่วยพี่ๆเขาทีมจากอาหรับก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วครับด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเขาครับก็เป็นคู่แข่งที่ดีในการก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับที่ได้เจอทีมที่แข็งแกร่งมากๆผมหนึ่งในนั้นผมอยากมีชื่อติดเข้าไปเล่นครับเพื่อท้าทายตัวเองครับว่าแบบเราเจอระดับนั้นแล้วเราสู้ได้แค่ไหน
19: ด้านพีรวัตรอัครธรรมกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าส่วนตัวยังไม่ได้คิดถึงการมีชื่อในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายแต่จะโฟกัสในเกมอุ่นเครื่อง2เกมนี้ก่อนซึ่งจะต้องปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมให้ดีที่สุด
21: ผมทำงานหนักกับทางสโมสรมาอย่างหนักก็อาจจะประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งครับก็แล้วก็จะมองในแคมป์นี้ก็จะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นครับผมครับก็ยังไม่ได้มองครับอาจจะมองในเกมต่อเกมไปก่อนครับผมก็จะทำงานหนักเรื่อยๆขึ้นไปครับผมอย่างแรกก็จะปรับกับรุ่นพี่กับเพื่อนๆให้เร็วที่สุดนะครับผม
19: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวโรโดรมหัวมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนรเศรษฐาธาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานกองทัพอากาศระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมปั่นทำเวลาได้1:05.057คว้าดับเบิ้ลแชมป์จากการแข่งขันไทม์ทริอัล1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลจากทีมพราหมณ์19ก็คว้าแชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงหลังปั่นทำเวลาได้1:17.072สามารถติดตามการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการอสประเทศฝรั่งเศสในรอบ3หญิงเดี่ยวโคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกและแชมป์เก่าชาวอเมริกันพลาดท่าแพ้อนาตาเซียโปตาโปวามือ30ของโลกจากออสเตรีย1-2เซต6-4 6-7ไทเบรก1-7และ4-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายและนับเป็นการพลิกล็อกต่อเนื่องในสัปดาห์แรกของรายการนี้หลังจากทั้งยานิกซินเนอร์มือ1ของโลกชาวอิตาเลียนและโนวัคโยโควิดอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียทยอยตกรอบในประเภทชายเดี่ยวไปอย่างพลิกความคาดหมายนายณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกระแสดราม่าในสื่อออนไลน์ถึงกรณีการคัดตัวนักกีฬาปิงปองทีมชาติไทยไปร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดสมาคมจึงเปิดคัดตัวนักกีฬาชายเพิ่มเพียงคนเดียวและวางตัวยืนไว้แล้ว2คนไม่เหมือนทีมหญิง ที่ได้โควต้าเต็มจำนวน5คนโดยนายณัฐวุฒิชี้แจงว่าเดิมทีนักกีฬาชายไม่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อใดเลยของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแต่สมาคมได้พยายามยื่นอุทธรณ์โดยนำผลงานที่โดดเด่นของ2นักกีฬาชายคือทิตภัทรปรีชาญาณแชมป์โลกคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและภาคพวนสงวนศิลป์ที่ทำผลงานถึงรอบ8คู่สุดท้ายในเอเชียนเกมครั้งก่อนไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและได้อนุมัติให้ส่งนักกีฬาชายเพื่อเป็น3คนทำให้ไทยได้สิทธิ์ลงแข่งในประเภททีมและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกเกม2028สมาคมจึงจะเป็นต้องให้สิทธิ์ตัวยืนแก่2นักกีฬาที่เป็นเจ้าของผลงานในการคว้าโควต้านี้มาและเปิดคัดเลือกเพิ่มอีก1ที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน15คนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายนนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยกัญญรัตน์คำวงทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์กัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุลทลาพิมพิชยาโกกรำประพัชยาพลธรรมนันทพัฒน์มูลจะคำสสิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศวริศราศรีทาเลิศและกันทิมาเอกปัชชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา14นาฬิกาวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 นาทีวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 นและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าจับกังคำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: 12:44 นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615 12ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือ LINE ID 0804042493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2 ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7639ในวันและเวลาราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเลือกหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ rlpd.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุท่านผู้ฟังคะเมี่ยงคำอาหารว่างของไทยโบราณยังคงเป็นที่นิยมและมีการรับประทานกันมาอย่างยาวนานเนื่องด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์มีทั้งรสหวานมันเปรี้ยวเค็มทั้งยังมีกลิ่นหอมของสมุนไพรหลากหลายที่อัดแน่นอยู่ในคำเดียวเมี่ยงคือคำกล่าวที่มักใช้เรียกอาหารที่ใช้ใบไม้ใบผักห่อแล้วทานซึ่งในอดีตนิยมทานโดยใช้ใบทองหลางห่อแต่ในปัจจุบันหาได้ยากส่วนมากมักใช้ใบชะพลูแทนทานคู่กับเครื่องสมุนไพรหลายชนิดอาทิขิงหอมแดงมะนาวมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วและพริกขี้หนูหั่นราดด้วยน้ำเมี่ยงรสออกหวานซึ่งทำจากน้ำตาลกะปิมะพร้าวคั่วข่าหอมแดงเป็นต้นด้วยส่วนประกอบของเมี่ยงคำที่มีสมุนไพรหลากหลายจึงมีสรรพคุณที่สามารถช่วยบำรุงธาตุทั้ง4ในร่างกายได้แก่ดินน้ำลมไฟในตำรับยาไทยได้มีบันทึกเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของเมนูเมี่ยงคำไว้ดังนี้ใบชะพลูมีรสเผ็ดร้อนเป็นยาขับลมช่วยเจริญอาหารทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขิงส่วนของเง่าขิงมีรสหวานเผ็ดร้อนช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแก้ลมจุกเสียดแก้เสมหะบำรุงธาตุแก้คลื่นเหียนอาเจียนได้ดีมีฤทธิ์ในการขับน้ำดีช่วยย่อยอาหารหอมแดงมีรสเผ็ดหอมร้อนช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ดีมะนาวใช้ส่วนผลหั่นเป็นชิ้นติดเปลือกรสเปรี้ยวจากน้ำมะนาวเป็นยาแก้กระหายน้ำบำรุงธาตุช่วยให้เจริญอาหารน้ำมะนาวใช้จิบแก้เสมหะ แก้ไอแก้เลือดออกตามไรฟันล้างเสมหะในคอช่วยฟอกโลหิตส่วนเปลือกผลของมะนาวมีรสขมหอมแก้จุกเสียดแน่นท้องแก้ปวดท้องขับเสมหะบำรุงกระเพาะอาหารพริกขี้หนูรสเผ็ดร้อนบำรุงธาตุไฟให้ร่างกายอบอุ่นถั่วลิสงรสจืดมันตามตำรารสมันจะช่วยบำรุงธาตุดินเช่นผิวหนังอวัยวะภายในต่างๆและกุ้งแห้งเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีช่วยบำรุงร่างกายและชูรสชาติของเมี่ยงคำให้กลมกล่อมมากขึ้นซึ่งในการรับประทานเมี่ยงคำเราสามารถเลือกหยิบห่อส่วนผสมเองตามความชอบหรือจะดูจากสรรพคุณทางสมุนไพรที่ต้องการก็ได้เช่นหากเรากำลังเป็นหวัดอาจจะใส่หอมแดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกลดน้ำมูกหรือหากเป็นผู้ที่มีอาการท้องอืดอาหารย่อยยากอาจจะทานขิงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อช่วยย่อยและขับลมรวมทั้งลดปริมาณถั่วลิสงลงเนื่องจากถั่วอาจทำให้เกิดลมในกระเพาะอาหารได้ง่ายท่านผู้ฟังคะเมี่ยงคำเป็นอาหารว่างที่อร่อยมีประโยชน์มากมายจากสมุนไพรที่หลากหลายแต่ก็ควรรับประทานในปริมาณแต่พอดีรวมทั้งรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบ5หมู่ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อวันมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็เป็นพื้นฐานสำคัญต่อสุขภาพเช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
23: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
24: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
23: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
24: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
23: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
24: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

ีสยามพระจริยวัตรงดงามประจักษ์สมัยขอถวายเทพเรืองฤทธิ์ทั่วถิ่นไทยจะเลิมขวัญปินาไทยทรงพระเจริญเพื่อเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายจิรดักแสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนาเวียนมามหาสมัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยดุจแสงชัยคู่ฟ้า

0: Medco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีMedco Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
5: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าอย่าอิจฉาคนอื่นครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนดำเนินรายการโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรครับ

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณและพื้นที่ใกล้เคียงทุกคนครับกลับมาพบกับผมชาติคลี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณอีกครั้งในรายการ COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณสวทชุมพร FM 100 MHz เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาครับเปิดรายการวันนี้ผมมีข้อคิดดีๆกับเรื่องความศรัทธามาฝากกันครับมีคำกล่าวว่าศรัทธาไม่ได้เกิดจากคำพูดที่หรูหราแต่เกิดจากการกระทำที่ทำให้เห็นว่าคนคนนั้นหรือสถานที่แห่งนั้นพึ่งพาได้จริงๆซึ่งสิ่งนี้นี่เองครับที่พ่อแม่พี่น้องและลูกหลานชาวจังหวัดชุมพรรวมถึงทุกท่านที่เดินทางมายังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรของเราจะได้สัมผัสถึงความรู้สึกดีๆและความอบอุ่นใจอยู่เสมอเพราะพวกเราทุกคนยึดมั่นในนโยบายของประธานศาลฎีกาคุณธรรมนำทางสร้างศรัทธาพัฒนาคุณภาพเรามุ่งเน้นการเดินเข้าหาประชาชนเพื่อลดข้อพิพาทในสังคมรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดที่แข็งแกร่งให้กับเด็กและเยาวชนของเราทุกคนครับและในวันนี้ครับผมมีเรื่องราวสำคัญมากที่อยากจะมาบอกต่อและเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันเพราะในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ที่จะถึงนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรเตรียมจัดกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ภายใต้โครงการศาลยุติธรรมเพื่อประชาชนณห้องประชุมต้นตาลชั้น3เทศบาลเมืองชุมพรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปครับงานนี้บอกได้เลยครับว่าพิเศษสุดๆพลาดไม่ได้จริงๆครับเพราะนอกจากเราจะได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมาเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วในช่วงเสวนาช่วงแรกผู้ดำเนินรายการคือท่านสุวิชาดาพุทธเกิดหรือที่คนชุมพรรู้จักกันในนามดีเจใหม่ซึ่งเป็นผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรจะมาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการโดยมีผู้ร่วมเสวนาซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในจังหวัดชุมพรถึง5ท่านคือว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านพระครูบรรหารธรรมสิทธิ์เจ้าคณะตำบลนาทุ่งเจ้าอาวาสวัดเขากล้วยพระนักเทศชื่อดังของจังหวัดชุมพรท่านประกอบรอดนวลผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดลพบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรท่านจิรวรรณกงม้าผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรและนายแพทย์ภูมิพัฒน์มายุสิริผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแซะมาร่วมเสวนาในหัวข้อสำคัญอย่างบทบาทภารกิจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรกับทิศทางอนาคตของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชุมพรครับและในช่วงที่2เราจะมีกิจกรรม Inspiration Talk ที่ได้เชิญแขกรับเชิญพิเศษสุดฮอตซึ่งเป็นขวัญใจวัยรุ่นยุคนี้มาร่วมงานกับเราด้วยครับนั่นคือคุณจ๊อบยศธรคงลิขิตนักแสดงหนุ่มหล่อไฟแรงผู้รับบทพลบอดี้การ์ดสุดเท่จากซีรีส์ระดับอินเตอร์ชื่อดังชิ้นพอสเดอะซีรีส์รักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักซีรีส์สุดฮิตที่เคยสร้างกระแสถล่มทลายจนติดเทรนด์ Twitter อันดับหนึ่งของโลกและโด่งดังไปทั่วเอเชียทั้งทางช่อง1 31และแอปพลิเคชันอย่าง iQIYI แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งความบันเทิงระดับโลกที่มีผู้ใช้งานระดับ100ล้านคนจนได้รับฉายาว่าเป็น Netflix แห่งเมืองจีนโดยในงานนี้คุณจ๊อบจะมาพูดในหัวข้อสร้างแรงบันดาลใจเติมพลังใจให้เยาวชนจากมุมมองคนดังน้องๆวัยรุ่นคนไหนที่อยากรู้เคล็ดลับว่าจากเด็กธรรมดาคนหนึ่งจะก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงซีรีส์ชื่อดังระดับ100ล้านวิวมาเป็นได้อย่างไรเส้นทางนั้นต้องผ่านอุปสรรคอะไรบ้างและต้องมีพลังใจที่เข้มแข็งขนาดไหนต้องมาฟังให้ได้ครับแต่สำหรับพ่อแม่พี่น้องหรือน้องๆเยาวชนคนไหนที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมที่ห้องประชุมเทศบาลชั้น3ก็ไม่ต้องเสียดายครับเพราะงานนี้เราอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านสามารถรับฟังสาระดีๆและร่วมสนุกไปด้วยกันแบบเรียลไทม์ ผ่านทางช่องทางออนไลน์กับการไลฟ์สดทาง Facebook Live ของสวทชุมพรตลอดทั้งงานสัมมนาเลยครับคลิกเข้ามาชม Facebook Live กันได้ง่ายๆเพียงเข้ามาที่เพจ Facebook สวทชุมพรเปิดหน้าจอรอติดตามชมกันได้เลยตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปมาร่วมรับชมร่วมคอมเมนต์และร่วมกำหนดทิศทางเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกหลานของเราไปด้วยกันครับศาลยุติธรรมเราไม่ได้อยู่แค่ในห้องพิจารณาคดีแต่เราพร้อมที่จะเดินหน้าเข้าหาชุมชนเพื่อมอบความรู้ด้านกฎหมายสิทธิขั้นพื้นฐานและสร้างความปลอดภัยให้กับลูกหลานของเราทุกคนย้ำกันอีกสักครั้งครับวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนี้ณห้องประชุมต้นตาลเทศบาลเมืองชุมพรชั้น3ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาพบกันให้ได้นะครับ
1: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเปิดกฎหมายใหม่สมรสเท่าเทียมสมรสได้ไม่จำกัดชายและหญิงนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนรีลักษณ์แพชัยภูมินะคะผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกรมคุ้มครองสิทธิกระทรวงยุติธรรมนะคะท่านเป็นผู้ที่อยู่กับร่างนี้มาตั้งแต่ชั้นยกร่างเลยท่านก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะและดิฉันนะคะวรมนรามังกูลผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกามาร่วมเสวนากับคุณนรีลักษณ์ในวันนี้เกี่ยวกับหัวข้อนี้ค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนแล้วก็สวัสดีท่านวรมนค่ะ
1: ค่ะคุณนรีลักษณ์ก็เดี๋ยวเราอาจจะพูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนดีไหมคะก่อนที่จะพูดถึงเนื้อหาสาระสำคัญอยากให้ทางท่านผอ.นะคะในฐานะที่อยู่กับร่างนี้มาตั้งแต่กฎหมายพระร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตเลยทีเดียวจนวิวัฒนาการมาเป็นกฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับนี้อยากจะให้ทางท่านผอ.ลองพูดถึงที่มาที่ไปความเป็นมาสั้นๆนะคะให้ทางผู้ที่รับฟังเราอยู่ได้รับทราบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็คิดว่าการมีกฎหมายนี้จะมีผลดีต่อด้านสังคมวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศเราอย่างไรค่ะ
2: ค่ะก็ขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปนะคะก็คือต้องพาทุกท่านย้อนไปเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นก็เริ่มมีการพูดคุยเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเริ่มมีจังเนี่ยเมื่อตอนที่มีคู่รักชายคู่หนึ่งนะคะไปจดทะเบียนสมรสที่เชียงใหม่นะคะประมาณปี2555นะคะไปจดทะเบียนสมรสที่เชียงใหม่แล้วปรากฏว่าถูกอำเภอปฏิเสธค่ะทีนี้ทางคู่รักชายเนี่ยก็เลยนำเรื่องมายื่นที่กรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมของสภานะคะแล้วก็เป็นเหตุให้ทางสภาเนี่ยก็มีการเริ่มคุยเรื่องนี้นะคะแล้วก็ชวนกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะเข้าไปพูดคุยด้วยนะคะว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรจะมีกฎหมายมารองรับไหมนะคะหรือว่าจะทำอย่างไรดีในประเด็นนี้เราก็เลยมีการได้รับมอบหมายให้เริ่มเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะเราก็มีการพูดคุยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยชั้นต้นๆเนี่ยต้องย้อนไปอดีตเมื่อ15ปีที่แล้วเนาะเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหม่นะคะสำหรับสังคมไทยค่ะแล้วก็ตอนนั้นเราก็พยายามศึกษาโมเดลของต่างประเทศต่างๆนานานะคะเราก็ค้นพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ประเทศต่างๆที่เขาสำเร็จเนี่ยส่วนมากเขาจะเริ่มต้นจากการเป็นคู่ชีวิตก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาแบบก้าวทีละก้าวนะคะจนมาเป็นสมรสเท่าเทียมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าอ่ะแนวทางของนานาประเทศส่วนมากเป็นเช่นนั้นนะคะประกอบกับว่าความรู้ความเข้าใจของคนในสังคมเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ในช่วงนั้นนะคะยังเป็นเช่นนั้นนะคะก็คือยังไม่ได้มีความเข้าใจมากมายอาจจะต้องใช้เวลาในการให้ความรู้นะคะเราก็เลยมองว่าเราควรจะเซตยุทธศาสตร์แบบก้าวทีละก้าวนะคะก็คือเริ่มจากคู่ชีวิตแล้วก็ไปสู่สมรสเท่าเทียมอีกอย่างนึงเหตุผลในประการนึงก็เนื่องจากว่าคนไทยเราค่ะท่านเกิดมาเนี่ยมักจะเรารู้จักการความสัมพันธ์แบบชายหญิงในลักษณะของการสร้างครอบครัวด้วยวิธีการแต่งงานเท่านั้นเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของคู่ชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจนะคะเราก็เลยมองว่าเราน่าจะเริ่มจากคู่ชีวิตก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นสมรสเท่าเทียมค่ะนี่ก็เป็นการเดินทางของเรานะคะปรากฏว่าเราก็เดินทางนั้นค่ะมาโดยตลอดค่ะจนกระทั่งเรามีรัฐบาลยุคท่านเศรษฐาทวีสินนะคะท่านก็มีนโยบายชัดเจนว่าจะผลักดันเรื่องของสมรสเท่าเทียมนะคะทำให้เราเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในการที่จากพรบคู่ชีวิตเนี่ยค่ะเราก็เปลี่ยนมาเป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการผลักดันพรบที่หลายอันที่เราได้นำเรียนตอนต้นนะคะว่าเรามีการพยายามในการเราจะทำยุทธศาสตร์ก้าวทีละก้าวโดยการที่ ไปคู่ชีวิตก่อนแล้วก็เป้าหมายของเราคือสมรสเท่าเทียมนะคะแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เดินมาพรบคู่ชีวิตตลอดนะคะจนกระทั่งได้มีโอกาสเข้าสภาไปแล้วด้วยค่ะครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในยุครัฐบาลท่านประยุทธ์นะคะก็เข้าสภาไปแล้วแล้วก็มีการตั้งกรรมธิการและกรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนมาทั้งรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยค่ะก็เลยมีการที่ว่าท่านเศรษฐามีนโยบายชัดเจนว่าเรื่องของสมรสเท่าเทียมก็ทำให้เราได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกฎหมายจากเดิมธงที่เราจะแก้เป็นร่างเป็นพรบใหม่เป็นพรบคู่ชีวิตนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยเป็นฉบับหลักเลยซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของการที่เรามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี่แหละค่ะซึ่งแน่นอนว่าทีมงานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าประชาชนก็ไม่รอช้านะคะในการเรียกว่าคว้าโอกาสนี้เนื่องจากว่าจริงๆมันก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของเราอยู่แล้วนะคะเราก็อยากที่จะให้เรื่องนี้มาสำเร็จเพราะเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าอ่ะเป็นสมรสเท่าเทียมเลยก็เป็นสมรสเท่าเทียมเลยนะคะประกอบกับอีกประการนึงคือสังคมค่ะที่ผ่านมาสังคมก็ยังไม่มีความใจใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้สังคมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะก็ทำให้สังคมในมีการเรียกร้องในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วเราก็ได้รับการซัพพอร์ตจากภาคประชาสังคมจำนวนมากแล้วก็มีเสียงเรียกร้องจากประชาสังคมจำนวนมากเนี่ยที่ต้องการที่จะให้เป็นสมรสเท่าเทียมเลยนะคะเมื่อการเรียกร้องของภาคประชาสังคมประกอบกับเจตนารมณ์ทางการเมืองชัดเจนเนี่ยการผลักดันกฎหมายนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะก็ทำให้กฎหมายนี้สามารถผ่านรับมาได้ในปีที่ผ่านมาค่ะ
1: ขอบคุณผอ.นะคะที่ก็มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังนะคะเรียกว่าการต่อสู้กันมายาวนานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายก็ไม่ได้ขัดแย้งกันนะคะเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของวิธีการเฉยๆว่าเราจะเปลี่ยนเป็นค่อยเป็นค่อยไปเป็นซีวิลยูเนียนเป็นคู่ชีวิตก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นสมรสเท่าเทียมหรือว่าเราจะเปลี่ยนจากระบบสมรสชายหญิงมาเป็นสมรสเท่าเทียมเลยนะซึ่งสังคมเราก็ได้คำตอบนะคะสังคมไทยพร้อมแล้วเราก็มีการเปลี่ยนจากการสมรสที่การสมรสที่จำกัดเฉพาะเพศชายหญิงมาเป็นพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมที่จัดตัดข้อจำกัดเรื่องเพศออกไปนะคะต่อไปนี้เราบุคคลใดๆในประเทศไทยอยากจะสมรสกับใครก็ได้นะคะแบบความรักไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไปนะคะทีนี้เรามาพูดถึงนะคะสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้มีเกือบ70มาตรานะคะมี69มาตราแต่จริงๆแล้วหลักการแล้วก็สาระสำคัญเนี่ยมีอยู่แค่4ประการนะคะจำง่ายๆเลยว่ามีอยู่แค่4ประการเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแค่การแก้ถ้อยคำนะคะให้เป็นกลางทางเพศเพื่อแก้ถ้อยคำเพื่อจำกัดเงื่อนไขบางประการอันเดียวเรามาดูกันนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้มีสาระสำคัญอะไรบ้างนะคะสาระสำคัญประการแรกเลยของการแก้กฎหมายก็คือการแก้เงื่อนไขของการมั่นและการสมรสนะคะแต่เดิมเนี่ยการสมรสเราจะมีข้อจำกัดนะทั้งเรื่องการมั่นและก็การสมรสมีข้อจำกัดว่าเป็นการกระทำได้เฉพาะเพศตรงข้ามกับเพศตรงข้ามนะคือชายและหญิงการมั่นเนี่ยเป็นกฎหมายที่มีตามประเพณีไทยมาแต่ตั้งเดิมนะคะชายเป็นคนมั่นหญิงนะคะไม่มีหญิงไปมั่นชายถ้าหญิงไปมั่นชายเราอาจจะมั่นกันได้แต่ว่าไม่ได้มีผลเป็นการมั่นตามบับ5ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะการมั่นที่จะมีผลตามกฎหมายเป็นสัญญาชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นนิติกรรมชนิดหนึ่งคือการที่ชายมอบของมั่นให้แก่หญิงนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนะคะตัดเรื่องเพศออกไปนะคะเป็นไม่เป็นชายมั่นหญิงละเป็นบุคคลมั่นบุคคลผลคืออะไรก็คือใครจะมั่นใครก็ได้นะคะต่างคนต่างมั่นกันก็ได้ซึ่งแต่เดิมหญิงมั่นชายไม่ได้จำได้ไหมคะที่เราคุยกันตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่มีเงื่อนไขทางเพศละแล้วก็มีการเปลี่ยนเงื่อนไขทางด้านอายุด้วยนะคะทั้งการสมรสและก็การมั่นจากเดิมที่เรามีเงื่อนไขว่าอายุ17ปีนะคะก็สามารถเป็นอายุต่ำสุดที่จะสามารถทำการมั่นแล้วก็ขออนุญาตศาลทำการสมรสได้เนี่ยเราก็เปลี่ยนขึ้นมาเป็นอายุ18ปีนะคะเงื่อนไขในทั้ง2 อย่างนี้เรื่องเพศและเรื่องอายุเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะคะในเรื่องเพศเราไม่เปลี่ยนไปเป็นไม่จำกัดส่วนเรื่องอายุก็คือเราเปลี่ยนไปเป็น18ปีตามโดยอิงอายุของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะซึ่งเขาก็อยากให้เราเปลี่ยนมานานแล้วล่ะเราก็บอกเดี๋ยวเปลี่ยนนะทีนี้พอมีการแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ถือโอกาสเปลี่ยนซะเลยนะคะเนี่ยนี่สาระสำคัญประการแรกคือเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนอายุขั้นต่ำในการสมรสและการมั่นและเปลี่ยนไม่จำกัดเงื่อนไขในการสมรสเฉพาะระหว่างชายและหญิงอีกต่อไปนะคะเปลี่ยนคำว่าชายและหญิงเป็นบุคคลต่อไปนี้ใครจะมั่นใครจะสมรสใครเรื่องเพศก็ไม่เป็นข้อจำกัดอีกต่อไปค่ะสาระสำคัญประการที่2ค่ะคือมีการเปลี่ยนถ้อยคำในบับ5ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้เป็นคำที่เป็นกลางทางเพศทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำใดที่ เดิมใช้คำว่าชายและหญิงนะคะหรือคำว่าสามีภริยาหรือสามีภริยานะคะก็จะมีการเปลี่ยนให้เป็นการทางเพศโดยเปลี่ยนจากชายและหญิงเป็นคำว่าบุคคลและเปลี่ยนจากคำว่าสามีภริยาเป็นคำว่าคู่สมรสนะคะเพื่อให้เป็นกลางทางเพศนะคะสาระสำคัญประการที่3นะคะก็มีการแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายบางประการนะคะเพื่อให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ของเพศที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเนื่องจากกฎหมายเดิมเนี่ยเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็นคู่สมรสการหย่าการเรียกค่าทดแทนเนี่ยกฎหมายร่างขึ้นมาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่มีรากฐานเฉพาะมาจากความสัมพันธ์ของชายและหญิงเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นอะไรนะคะอย่างเช่นมาตรา1461นะคะเดิมเราเขียนว่าคู่สมรสต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยานะคะที่ฉันสามีภรรยาก็มีนัยยะในเรื่องของการอยู่กินด้วยกันระหว่างชายและหญิงนะคะแล้วก็มีธรรมเนียมปฏิบัติกันมาว่าการอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาไม่ได้เหมือนการอยู่กับรูมเมทนะจะต้องมีการดูแลอุปการะกันแล้วก็ต้องมีการร่วมประเวณีกันซึ่งคำว่าร่วมประเวณีเนี่ยตลอดมากฎหมายเราเนี่ยในทางปฏิบัติเราก็ตีความว่าเป็นการมีเพศสัมพันธ์แบบดั้งเดิมของชายและหญิงนะคะซึ่งพอเราตัดข้อจำกัดเรื่องการสมรสว่าจะต้องเป็นแค่ระหว่างชายและหญิงออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเข้ามาว่าคำเนี้ยว่าอยู่กินฉันสามีภรรยาอาจจะไม่ได้การร่วมประเวณีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีเพศหลากหลายทุกรูปแบบนะคะกฎหมายก็เลยแก้นะคะจากการคำว่าอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาเป็นอยู่กินด้วยกันฉันคู่สมรสนะคะที่ฉันคู่สมรสจะเป็นยังไงเนี่ยก็กฎหมายก็ไม่ได้ให้คำนิยามไว้อันนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่กับการตีความของผู้บังคับใช้กฎหมายนะคะหรือว่าศาลเยาวชนนะคะศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยว่าอาจจะตีความอย่างไรนะคะซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เขียนไว้อย่างนี้เนี่ยก็ต้องการที่จะเปิดโอกาสนะคะให้ผู้บังคับใช้กฎหมายให้ศาลเนี่ยได้มีดุลพินิจในการพิจารณาเป็นกรณีไปนะคะว่ากรณีของแต่ละคู่ความสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายเนี่ยแต่ละความสัมพันธ์เนี่ยการอยู่กินกันแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการอยู่กินฉันคู่สมรสหรือยังนะคะประเด็นต่อมาก็คือเรื่องเหตุหย่านะคะเหตุหย่าแต่เดิมเนี่ยการจะมีชู้หรือเป็นชู้เนี่ยมันจะต้องเป็นการกระทำกับเพศตรงข้ามคือภรรยาเนี่ยไปมีอะไรกับผู้ชายอื่นนะคะหรือว่าสามีไปมีอะไรกับภรรยาของผู้อื่นนะคะเป็นชู้หรือมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินนะคะก็เป็นคำว่าร่วมประเวณีอย่างที่เราคุยกันไปก็เป็นความสัมพันธ์ทางเพศแบบดั้งเดิมของชายและหญิงนะคะซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ของเพศหลากหลายกฎหมายก็เลยแก้ไขเพิ่มเติมนะคะเป็นตัดเรื่องเพศออกไปเป็นว่าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันคู่สมรสเป็นชู้หรือมีชู้ร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินหรือกระทำกับผู้อื่นหรือยอมรับการกระทำของผู้อื่นเพื่อสนองความใคร่ของตนเองหรือผู้อื่นเป็นอาจินอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้นะคะก็มีการเพิ่มเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องตัดเรื่องเพศออกไปนะคะเป็นคำว่าคู่สมรสแล้วมีการเพิ่มเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการกระทำกับผู้อื่นหรือยอมรับการกระทำของผู้อื่นเพื่อสนองความใคร่ของตนเองหรือผู้อื่นนะคะก็เพื่อให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ของเพศที่หลากหลายมากกว่าชายและหญิงนะคะแต่ว่าอันนี้เราเพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับความสัมพันธ์ของเพศหลากหลายแต่ก็อย่าลืมว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องนำไปใช้กับชายและหญิงด้วยนะคะพูดง่ายๆคือต่อไปนี้ชายและหญิงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปร่วมประเวณีละถึงจะมีชู้ได้แค่ไปสำเร็จความใคร่หรือยอมให้ผู้อื่นสำเร็จความใคร่เนี่ยก็อาจจะเป็นอาจินเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุหย่าได้นะคะตามมาตรานี้นะคะตัวใหญ่อีกอันนึงที่มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ของเพศหลากหลายนะคะก็คือเรื่องของค่าทดแทนนะคะครึ่งเดิมมีการแก้ไขนะคะจากคำว่าทำนองชู้สาวนะคะเป็นคำว่าทำนองชู้นะคะอันนี้ก็มีคนถามมาว่าเอ๊ะเราแก้ไขแบบนี้เนี่ยมันจะตีความต่างออกไปไหมนะคะมันถ้าตีความเหมือนเดิมแล้วทำไมถึงต้องมีการแก้ไขอันนี้เรียนตามตรงว่าตีความเหมือนเดิมนะคะคำว่าทำนองชู้สาวเนี่ยถ้าไปดูพจนานุกรมมันก็จะแปลความว่าเป็นเรื่องรักใคร่ไม่ได้เป็นแค่เพื่อนนะคะซึ่งทางศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวเนี่ยก็เคยได้มีการตีความไว้แล้วว่ามันหมายถึงเรื่องทำนองรักใคร่ไม่ใช่แค่เพื่อนซึ่งไม่จำกัดเฉพาะเพศตรงข้ามนะรวมถึงเพศเดียวกันด้วยนะคะทีนี้ดังนั้นเนี่ยการตีความลักษณะนี้เนี่ยก็รองรับ บริบทการเปลี่ยนไปของกฎหมายอยู่แล้วเพียงแต่การที่เราตัดคำว่าสาวออกเนี่ยเพราะว่ามีในการประชุมกรรมธิการมีกรรมธิการส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ชอบคำนี้เนื่องจากว่ามันอาจจะสื่อไปในทางเพศใดเพศหนึ่งว่าอาจจะต้องเป็นสาวหรือเปล่าหรือไม่สาวก็เลยมีการตัดคำนี้ออกไปนะคะก็แต่ว่าอย่างที่เรียนทุกท่านทราบว่าการตีความเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องทำนองรักๆคล้ายๆไม่ว่าจะทำนองชู้หรือทำนองชู้สาวเจตนารมณ์เนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะสาระสำคัญของกฎหมายนะคะถึงมี69มาตราแต่จริงๆแล้วสาระสำคัญก็มีอยู่4ประการอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปนะคะแต่จริงๆในเรื่องประเด็นที่น่าสนใจที่มีผู้หลายท่านรวบรวมคำถามส่งเข้ามาเนี่ยนะคะยังมีต่ออีกนะคะซึ่งแต่ว่าวันนี้เราหมดเวลาละเดี๋ยวเราจะขออนุญาตยกไปพูด

0: ความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: เปิดกฎหมายใหม่สมรสเท่าเทียมสมรสได้ไม่จำกัดชายและหญิงตอนที่2นะคะคราวที่แล้วเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะวันนี้ดิฉันก็ยังคงอยู่กับทางท่านผอ.ดลิลักษ์แพชัยภูมินะคะผอ.กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกรมคุ้มครองสิทธิกระทรวงยุติธรรม
2: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านวรมนค่ะ
1: ค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะเมื่อตอนที่แล้วเราได้พูดคุยถึงที่มาที่ไปนะคะวิวัฒนาการการพัฒนากฎหมายสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยแล้วก็สาระสำคัญ4ประการนะคะของกฎหมายนะคะวันนี้เราก็จะมาเจาะประเด็นที่มีหลายๆท่านผู้ฟังถามเข้ามานะคะว่าเอ๊ะประเด็นเหล่านี้เนี่ยกฎหมายเขียนว่าอย่างไรเจาะทีละประเด็นเลยเป็นตอบข้อสงสัยของท่านๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่สิทธิก่อนละกันนะคะสิทธิของบุคคลที่ไม่ใช่คู่สมรสที่ไม่ใช่จะเป็นชายและหญิงแต่เป็นคู่สมรสเพศหลากหลายที่มาจดทะเบียนสมรสตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะได้เขาได้สิทธิอะไรบ้างนะคะยังไงขอรบกวนท่านผอ.กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะคะกรมคุ้มครองสิทธินะคะเพราะว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมาเยอะนะคะให้ท่านเป็นผู้อภิปรายในหัวข้อนี้ว่าจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมแล้วเนี่ยได้สิทธิอะไรบ้างนะคะสิทธิต่างๆโดยเฉพาะหลายๆอย่างที่เขารวบรวมคำถามมาเนี่ยท่านผอ.ให้ความกระจ่างค่ะ
2: ค่ะก็ขออนุญาตนำเรียนทุกท่านนะคะก็คือเรื่องของสิทธิต่างๆเนี่ยนะคะของคู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกันนะคะต้องเรียนว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีสิทธิเท่าเทียมกับคู่สมรสชายหญิงนะคะอย่างเช่นเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันนะคะการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลนะคะการจัดการทรัพย์สินนะคะการจัดการงานศพของอีกฝ่ายหรือว่าการรับมรดกนะคะการสิทธิเรียกร้องค่าเลี้ยงชีพค่าทดแทนค่าอุปการะเลี้ยงดูนะคะสิทธิในการใช้นามสกุลร่วมกันนะคะสิทธิตามกฎหมายการสังคมก็ได้นะคะหรือว่าตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการนะคะแล้วก็สิทธิในตามกฎหมายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหรือว่าสิทธิในการจัดการแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญารวมถึงสิทธิของคู่สมรสอื่นๆด้วยนี่เป็นตัวอย่างนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอธิบายง่ายๆแล้วก็สิทธิเหมือนกันแต่ว่าเรื่องใดนะคะปัจจุบันนี้ก็คือถ้าจดทะเบียนปุ๊บวันที่23นะคะกฎหมายใดที่ให้สิทธิชายหญิงเท่ากันเนี่ยได้รับเลยอัตโนมัตินะคะเรามีมาตราที่กำหนดเอาไว้อยู่นะคะก็สามารถได้รับเลยอัตโนมัตินะคะโดยที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักก็ไม่ต้องแก้กฎหมายนะคะประชาชนก็ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันไปเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ให้สิทธิชายหญิงไม่แตกต่างกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของสิทธิที่มีความแตกต่างกันที่กฎหมายเดิมเนี่ยให้สิทธิแตกต่างกันเช่นเรื่องของสัญชาติอย่างเงี้ยสิทธิชายหญิงอาจจะต่างกันอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็จะต้องรอหน่วยงานเขาแก้กฎหมายเสร็จก่อนซึ่งหน่วยงานเนี่ยเขามีเวลาประมาณ180วันหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะต้องแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จนะคะซึ่งอันนี้เป็นความคาดหวังขั้นต้นนะแต่ถ้าเขาไม่เสร็จเนี่ยก็อาจจะต้องให้เวลาเขาต่อยนิดนึงนะคะซึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราได้รับสิทธิต่างกันเนี่ยจะต้องรอเวลาสักนิดนึงนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องหาโซลูชันได้แน่นอนหรือหาคำตอบได้แน่นอนนะคะรวมถึงกรณีแต่ว่าอย่างไรก็ตามในกรณีที่เป็นมาตราที่ระบุหรือกฎหมายระบุเกี่ยวกับเพศสภาพคนนั้นเช่นเรื่องของการตั้งครรภ์อะไรก็ตามเนี่ยอันเนี้ยยังอาจจะต้องยึดติดกับเรื่องของเพศสภาพอยู่นะคะในเรื่องของการตั้งครรภ์ตรงนี้อาจจะไม่ได้แก้เพราะเป็นเรื่องของเพศสภาพที่เป็นผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยนะคะอย่างงี้ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นระบุชัดเจนหรือว่ามุ่งมั่นที่จะใช้กับเรื่องของการที่เป็นสตรีเท่านั้นนี่ก็จะยังคงอยู่แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรียกได้ว่า 99% ก็คือได้สิทธิเท่าเทียมกันแล้วค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะต้องเรียนว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเราเพิ่งจัดประชุมความพร้อมนะคะของหน่วยงานไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะก็เช็คสอบความพร้อมกันก่อนที่กฎหมายจะประกาศนะคะต้องเรียนว่า 99% ของหน่วยงานที่มาให้ข้อมูลเนี่ยก็ได้เรียนว่าไม่ต้องแก้กฎหมายสามารถจะปรับใช้ได้เลยกับคู่สมรสเพศเดียวกันเช่นกันค่ะ
1: ก็สิทธิที่ถามกันเข้ามานะคะไม่ว่าเป็นการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันสิทธิในการใช้นามสกุลคู่สมรสการให้ความยินยอมในการรักษาพยาบาลกรณีคู่สมรสอยู่ในสภาวะให้ความยินยอมไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิทธิเหล่านี้ไปอัตโนมัติเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้สิทธิไอ้กฎหมายอย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดมันสิทธิมีความแตกกฎหมายให้สิทธิแตกต่างกันระหว่างชายหญิงเนี่ยอาจจะต้องรอเขาแก้กฎหมายนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็แปลว่าสวัสดิการต่างๆนะคะหรือกฎระเบียบต่างๆรวมถึงอนุบัญญัติด้วยนะคะที่ใช้คำว่าสามีภริยาเนี่ยมาตรา67ก็มีบทเชื่อมโยงนะเป็นเรียกว่าเป็นบทกวาดเอาไว้ว่าหากในกฎหมายอื่นๆเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้บัญญัติสิทธิอะไรไว้แตกต่างกันเนี่ยก็ใช้คำว่าสามีภริยาเนี่ยก็หมายความรวมถึงคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขมานี้ด้วยนี่เราพูดถึงคำถามอีกข้อนึงว่าเอ๊ะแล้วสิทธิอะไรล่ะที่แตกต่างกันที่ผอ.บอกว่ามีอยู่ประมาณ 1% นี่ผอ.จะให้ความยกตัวอย่างได้ไหมคะ
2: ยกตัวอย่างก็เช่นเรื่องสัญชาติค่ะเวลาเราสัญชาติเนาะเวลาต่างชาติสมรสกับเราอย่างเงี้ยบางทีผู้ชายมาสมรสกับหญิงไทยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้สัญชาติไทยทันทีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามันก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนะคะที่มีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างหญิงชายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังก็มีเรื่องของพรบ.กฎหมายขัดกันอย่างเงี้ยก็มีบางมาตราที่พูดถึงความแตกต่างระหว่างหญิงชายนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ค่ะจะต้องมีการแก้ไขแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมีอีกประเด็นนึงที่มีคนสอบถามเข้ามาเยอะค่ะก็คือกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีเจริญพันธุ์นะคะซึ่งไม่แน่ใจชื่อถูกป่ะนะแต่ว่าประเด็นที่เหมือนกับว่าเราเป็นคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยากแล้วเราให้คนอื่นอุ้มท้องแทนเราอย่างเงี้ยค่ะนั่นนะคะกรณีนั้นนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เพื่อคุ้มครองคู่สมรสที่มีบุตรยากนะคะเฉพาะชายหญิงเนาะที่มีบุตรยากแต่ว่าปัจจุบันนี้กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยเสนอแก้กฎหมายแล้วนะคะให้ครอบคลุมคู่สมรสเพศเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยก็คู่สมรสเพศเดียวกันก็สามารถที่จะถ้าอยากจะมีบุตรร่วมกันเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ได้เช่นกันค่ะ
1: ค่ะก็อดใจรออีกสักนิดนึงนะคะสำหรับการที่จะมีบุตรด้วยกันทางเรียกว่าทางชีววิทยานะคะตอนนี้รับบุตรบุญธรรมร่วมกันเนี่ยทำได้แล้วส่วนในเรื่องทางชีววิทยาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องการแก้ไขของกฎหมายต้องเป็นไปตามหลักการนะคะตอนที่เราแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เราได้รับหลักการมาเพียงแค่ความสัมพันธ์ของคู่สมรสนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามในข้อสังเกตในชั้นกรรมการเนี่ยก็ได้บอกให้ทางครม.เนี่ยไปศึกษาแล้วก็แก้ไขเขาไม่ได้ใช้คำว่าแก้ไขกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะเขาใช้คำว่ากฎหมายที่แตกต่างกันที่กำหนดสิทธิของชายและหญิงหรือสามีภรรยาไว้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแตกต่างกันก็พอไม่จำเป็นจะต้องไปคำนึงว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะคะแตกต่างแต่เท่าเทียมอะไรก็ไม่มีแล้วก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องไปพิจารณาปรับแก้กันต่อไปนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงสาระสำคัญไปนะคะมีสาระสำคัญในการแก้ไขกฎหมายอีกประการหนึ่งนะคะก็คือว่าบทบัญญัติบางประการยังคงใช้เฉพาะกับชายและหญิงเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าไปดูเนี่ยมันก็จะเป็นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยบทบัญญัติที่เรายังคงไว้แล้วก็ใช้เฉพาะกับชายและหญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการห้ามหญิงสมรสนะคะยกเว้นจะแสดงหลักฐานว่าไม่ได้ตั้งครรภ์นะคะหลังจากที่ได้สิ้นสุดการสมรสในก่อนหน้าเป็นเวลา
2: 310 วัน
1: นะคะแล้วยกเว้นจะแสดงหลักฐานทางการแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์หรือว่าเรื่องการที่ให้การสมรสสำหรับบุคคลที่ยังมีอายุไม่ถึงเกณฑ์มีผลนะคะหรือว่าการสมรสสมบูรณ์นะคะเมื่อมีเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นบทบัญญัติเหล่านี้ยังสมวนเอาไว้ใช้กับชายและหญิงนะคะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันนะคะเรามีการเชิญกระทรวงสาธารณสุขมาแถลงคุณหมอก็ยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ที่จะตั้งครรภ์หรือว่าอุ้มท้องได้เนี่ยยังคงเป็นบุคคลที่มีอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียโดยกำเนิดใช้คำนี้แล้วกันนะคะถึงจะสามารถมีบุตรได้นะคะแต่ว่าในอนาคตนะคะถ้าเทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนาถึงขั้นมีการปลูกถ่ายมดลูกในสตรีข้ามเพศได้เนี่ยก็ไม่แน่นะคะกฎหมายตรงนี้เราก็อาจจะต้องมาทบทวนแก้ไขเพื่อให้เหมาะกับบริบทของสังคมในช่วงนั้นต่อไปนะคะอีกคำถามนึงค่ะท่านผอ.ขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายค่ะกฎหมายนี้มีข้อจำกัดอะไรไหมหรือว่าขอบเขตการบังคับใช้เนี่ยใช้ทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะก็คือความที่กฎหมายเนี่ยค่ะเป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ต้องบอกว่าโดยบริบทของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยค่ะ4จังหวัดเนาะสตูลปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนส่วนมากก็จะเป็นคนที่เป็นสังคมมุสลิมนะคะซึ่งดั้งเดิมเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของกฎหมายที่ยกเว้นการใช้กฎหมายครอบครัวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้4จังหวัดนี้อยู่แล้วนะคะให้เขาได้ใช้กฎหมายอิสลามในการดูแลเรื่องของครอบความสัมพันธ์ในครอบครัวต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยก็เมื่อเราแก้กฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้ใน4จังหวัดนี้นะคะแต่ถามว่าเมื่อสักครู่เมื่อเช้านะคะพอดีมีบรรยายอีกคณะนึงนะคะเขาก็มีการถามว่าแล้วถ้าพี่น้อง4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะออกจากจังหวัดตัวเองมาจดที่จังหวัดข้างๆได้ไหมได้นะคะต้องถามว่าจดได้ไหมได้แต่เมื่อคุณกลับเข้าไปสู่จังหวัดตัวเองแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีเผชิญกับ ความยากลำบากในการใช้ชีวิตคู่หรือว่าอาจจะมีบริบทความกดดันทางสังคมอะไรหรือเปล่านี้ก็ต้องคำนึงถึงแล้วก็พิจารณาด้วยนี่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะแล้วนะคะเรื่องแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดเขาออกไปจากพื้นที่แล้วไปจดกันเป็น2คนอย่างเงี้ยถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามนะคะ
1: ก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอิสลามหรือว่าใช้สิทธ
2: ิ
1: ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากหลักการในสมัยที่เรายังไม่มีส่วนลดเท่าเทียม
2: ใช่ไม่ได้ต่างค่ะเพราะว่าเขาก็ยังบังคับใช้เรื่องของกฎหมายอิสลามอยู่ค่ะทีนี้คำถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะอะค่ะอีกประเด็นนึงก็คือกรณีที่สมรสกับคนต่างชาติได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมคะทีนี้ก็คือว่ามีคำถามเยอะเพราะว่าคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยบางทีหลายคนก็มีแฟนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะก็ต้องถามว่าสามารถจดทะเบียนในประเทศไทยได้ไหมนะคะคำตอบก็คือได้นะคะจดได้นะคะแต่จะมีผลในประเทศคุณหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องอยู่ที่กฎหมายของประเทศของคู่สมรสของคุณด้วยนะคะก็คือการมีผลต่างสามารถจดทะเบียนในประเทศไทยได้นะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็มีพี่น้องอีกส่วนนึงค่ะก็ถามว่าแล้วถ้าเขาเป็นคนไทย2คนที่อยู่ในอาศัยในต่างประเทศเขาจะจดที่ประเทศของเขาที่สถานทูตไทยในประเทศนั้นได้ไหมเคสตะกี้เป็นเคสที่คนไทยกับต่างชาติในประเทศไทยเนาะสามารถจดกันได้แต่กรณีคนไทยกับคนไทยจดในต่างประเทศในสถานทูตไทยเราเนี่ยทำได้ไหมอันนี้เป็นคำถามเข้ามาเยอะมากนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกับกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าเนื่องจากว่าอนุสัญญากรุงเวียนนาเรื่องของกฎหมายขัดกันเนาะเขาก็บอกว่าจะใช้บังคับได้เฉพาะประเทศที่มีสมรสเท่าเทียมแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันมีแค่30กว่าประเทศที่อนุญาตเรื่องสมรสเท่าเทียมเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องคนไทยอยากจดทะเบียนสมรสในสถานทูตไทยเนี่ยทำได้เฉพาะประเทศที่มีสมรสเท่าเทียมแล้วเท่านั้นถ้าสมมติคุณจะไปจดในประเทศที่เขายังไม่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยการแม้จะจดในสถานทูตไทยเขาไม่จดให้นะคะเพราะว่ามันขัดกับหลักอนุสัญญากรุงเวียนนาก็เขาก็จะปฏิเสธการจดเนาะเพราะว่ามันขัดกับอนุสัญญากรุงเวียนนาแล้วมันก็ไม่มีผลในประเทศนั้นด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่สถานทูตไทยเนี่ยเขาก็จะเปิดให้จดเฉพาะประเทศที่มีสมรสเท่าเทียมแล้วเท่านั้นนะคะนี่ก็ยังเป็นด้วยมันติดด้วยเงื่อนไขของเรื่องของอนุสัญญากรุงเวียนนาอยู่เพราะฉะนั้นบินมาจดที่เมืองไทยค่ะ
1: ค่ะก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นคนสัญชาติของประเทศที่ไม่มีสมรสเท่าเทียมแต่ก็สามารถบินมาจดที่ประเทศไทยได้
2: ค
1: ่
2: ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะโอเคค่ะงั้นทีนี้ก็อาหาใกล้จะหมดเวลาละนะคะงั้นขอให้ผอ.ช่วยปิดท้ายนิดนึงนะคะว่าเราคิดบวกนะคะเรามองในแง่ดีนะคะเรามองถึงข้อดีของสมรสเท่าเทียมนะคะว่าจะส่งผลนะคะในแง่บวกเรามองเฉพาะแง่บวกก่อนนะคะต่อสังคมไทยนะคะไม่ว่าจะในเชิงของวัฒนธรรมสังคมแล้วก็เศรษฐกิจอย่างไรคะแล้วก็อาจจะมีข้อเสียอะไรบ้างไหมกฎหมายนี้นะลองในความเห็นของท่านผอ.
2: ค่ะในข้อดีก็มีหลากหลายประการนะคะอย่างเช่นในแง่ของประชาชนเนี่ยเราก็ถือว่าเราได้รับรองสิทธิความเท่าเทียมนะคะประชาชนก็รู้สึกมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีนะคะได้รับการรับรองสิทธิศักดิ์ศรีแล้วก็มีความสามารถแสดงออกอย่างเปิดเผยได้นะคะนี่ก็จะมีความสุขแน่นอนทั้งกายและใจนะคะในลักษณะว่าสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะนี่ก็ในแง่ของประชาชนเนาะแล้วก็ในแง่ของความเป็นครอบครัวเนี่ยก็เป็นการขยายนิยามของการเป็นครอบครัวนะคะฐานการเป็นครอบครัวไม่ใช่เฉพาะชายหญิงเท่านั้นแต่ว่าคนหลายประเภทก็สามารถฟอร์มตัวกันเป็นครอบครัวได้เช่นกันก็เป็นการขยายความเป็นครอบครัวในรูปแบบใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยก็จะได้รับการดูแลไม่มีเด็กที่ถูกทิ้งขว้างเนี่ยจะน้อยลงเพราะว่าสามารถที่จะทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและในการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันหรือว่าในการอนาคตอาจจะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะตั้งครรภ์แทนตามพรบเทคโนโลยีเด็กที่เกิดจากแท้ใส่เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ก็สามารถเด็กก็จะได้รับการคุ้มครองดูแลมากขึ้นประมาณจำนวนเด็กที่ถูกทอดทิ้งก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะคะในแง่สังคมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะสังคมและเศรษฐกิจแน่นอนว่าจะเป็นเชิงของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้การที่เรามีกฎหมายนี้ก็มีข่าวแพร่ไปทั่วโลกเนาะมันก็เป็นการยืนยันประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนกับLGBT friendly นะคะมีความเป็นมิตรต่อชาว LGBT เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะหรือการลงทุนต่างๆได้มากขึ้นนะคะก็แน่นอนว่าถ้า LGBT ชาว LGBT มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็สามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ไม่ได้ถูกกดดันหรือว่าถูกเป็นความผิดที่ต้องถูกลงโทษแต่อย่างใดนะคะก็สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้และอีกอย่างนึงการที่ผู้คนมีความแฮปปี้มากขึ้นเนี่ยก็สามารถจะ contribute หรือว่าสร้างสรรค์ได้มากขึ้นนะคะให้กับสังคมแล้วก็องค์กรนะคะก็อันนี้ก็เป็นมิติเชิงเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะแล้วก็ในแง่ ภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยค่ะก็เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศนะคะแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณบอกนานาชาติได้ว่าเราเป็นสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ยืนยันว่าให้ความสำคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมนะคะส่วนข้อเสียมีคนถามเหมือนกันค่ะอันนี้ปัจจุบันต้องเรียนตรงๆว่าตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะคะ
1: ย
2: ัง
1: ค
2: ิ
1: ดไม
2: ่ออกนะคะว่าข้อเสียจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองใช้กฎหมายไปก่อนนะคะมันระยะต้นมันอาจจะล้มลุกคลุกคลานบ้างนะคะแต่ว่าเชื่อว่ามันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในสิ่งดีๆหลายๆอย่างที่จะตามมาค่ะ
1: ค่ะก็นะอีกอันนึงนะคะที่ทางผอ.ยังไม่ได้พูดแต่คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นก็คือธุรกิจออร์แกไนซ์งานแต่ง
2: น่
1: าจะมีการแต่งเยอะขึ้นเราจะได้ชุดแต่งงานหรือว่าการออร์แกไนซ์หรือพรีเวดดิ้งโรงแรมหรือว่าชุดไปงานเลี้ยงนะคะพวกเราก็น่าจะได้ไปงานแต่งงานบ่อยขึ้นเพราะว่าเราจะมีเพื่อนที่เป็น LGBT แต่งงานกันเยอะขึ้นจากเดิมที่ไปแค่งานแต่งงานของหญิงและชาย
2: ใช่ตอนนี้ก็คือขนาดกฎหมายยังไม่มีผลนี่ก็เริ่มแต่งไปหลายคู่แล้วนะ
1: ค่ะแล้วก็ศาลเยาวชนและครอบครัวก็น่าจะมีงานเยอะขึ้น
2: เยอะขึ้นแน่นอน
1: การจดเยอะขึ้นก
2: ็
1: อาจจะมีการหย่าเยอะขึ้นตามมานะคะอันนี้
2: ก็มีคอมเมนต์เหมือนกันว่าอาจจะมีการหย่าร้างสูงขึ้นก็ได้ก็เป็นได้
1: ก็แล้วแต่นะเราต้องดูแต่เราอาจจะมีงานเยอะขึ้นแน่นอน
2: ใช่แน่นอน
1: แน่นอนว่ามีการแต่งงานเพิ่มมากขึ้น
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็นะคะก็มองในแง่บวกดีกว่านะคะเราก็ยังมองไม่เห็นข้อเสียเพราะปัญหาที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของคดีความหรือว่าการขัดแย้งของชายและหญิงก็มีมาตลอดเหมือนกันเพียงแต่ว่าภาพเรามีคนแต่งงานเยอะขึ้นมันก็มีปัญหากฎหมายให้แก้ไขเยอะขึ้นไม่ได้หมายความว่าอัตราการหย่าจะสูงขึ้นหรือเปล่านะคะอย่างนี้ก็ต้องรอดูนะคะแต่ว่าผลดีเนี่ยมีมากมายนะคะก็ส่วนตัวก็ดีใจนะคะที่ประเทศไทยเรามีกฎหมายส่วนรถเท่าเทียมออกมานะคะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางผอ.นะคะกรมคุ้มครองสิทธิ์นะแล้วก็ขอบคุณท่านที่ช่วยผลักดันกฎหมายแล้วก็ขอบคุณท่านที่วันนี้ได้กรุณามาพูดคุยกับเราในการเผยแพร่ความรู้ของรายการ COJ Podcast ของสำนักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ว่าด้วยสมรสเท่าเทียมด้วยนะคะ
2: ก็ในนามของกระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะก็ขอบคุณท่านวรมนเช่นกันท่านวรมนเนี่ยต้องบอกทุกท่านเลยค่ะว่าเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังด้วยนะคะในการที่จะทำให้กฎหมายนี้สำเร็จนะคะในทุกๆชั้นการพิจารณานะคะก็ต้องขอบพระคุณท่านวรมนเช่นกันนะคะแล้วก็ยังไงพวกเราก็ enjoy moment นี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็หากท่านใดสะดวกนะคะก็สามารถเข้าร่วมนะคะงานคือไม่แน่ใจว่าเทปนี้จะออกหลังหรือก่อนนะคะแต่ว่าถ้าได้ออกก่อนนะคะก็สามารถเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเรื่องของสมรสเท่าเทียมได้นะคะ23มกราคมนี้ที่พารากอนนะคะแต่หากเทปนี้ออกหลังนะคะก็เราก็เฉลิมฉลองกับเพื่อนเรานะคะในการที่จะจดทะเบียนแต่งงานอะไรกันไปเดี๋ยวเราจะได้เห็นโมเมนต์นี้ร่วมกันค่ะก็เราสองคนพูดเลยว่ายินดีมากๆที่ได้เห็นโมเมนต์นี้ในช่วงอายุของพวกเรานะคะค่ะในช่วงชีวิตของพวกเราขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะ

0: ุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: ครับในวันนี้ COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรหมดเวลาลงแล้วขอบคุณความรู้ดีๆจากสำนักงานศาลยุติธรรมครั้งต่อไปผมจะได้นำความรู้ใหม่ๆและมีความทันสมัยมาฝากผู้ฟังพร้อมกับเพลงดังฟังสบายจัดให้กับผู้ฟังทุกเพศทุกวัยทุกวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาทางสวทชุมพร FM 100 MHz ท้ายรายการฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการผมชาคริตคลี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรขอบคุณผู้ฟังทุกคนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:10 นถึงเวลา 14:00 นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและ

0: ทั้งนี้ไปด้วยกัน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สธนช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดโดยมีประชาชนพุทธศาสนิกชนข้าราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารู้สึกยินดีและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมสร้างบุญในครั้งนี้โดยยอดเงินทำบุญภายในงานมีจำนวนทั้งสิ้น 8,133,998 บาท 99 สตางค์และเมื่อรวมเงินบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาผ่านทางช่องทางต่างๆคาดว่ายอดรวมจะใกล้เคียง10ล้านบาทนายกรัฐมนตรีระบุว่าเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาภายใต้การกำกับดูแลอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของผู้ร่วมบุญทุกคนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้ผู้ร่วมงานทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยค้าขายรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยรวมถึงบุญกุศลที่ได้ร่วมกันสร้างในครั้งนี้ดลบันดาลให้ทุกคนและครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขพร้อมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคนอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
1: ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียนายราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียในแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ผนังอาคารของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับความเสียหายโดยนายกรอสซี่เรียกร้องให้รัสเซียยูเครนใช้ความยับยั้งชั่งใจเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงด้านนิวเคลียร์ทั้งนี้ทางการรัสเซียกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนเป็นฝ่ายที่ใช้โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปอย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ปลูกพืชผักสวนครัวช่วยตัวช่วยเศรษฐ

กิจประหยัดวลนิดเพื่อชีวิตที่รุ่งเรืองคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติตามรับฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะ

0: วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการประตูสู่ปักใต้ช่วงสาระด้านการเกษตรเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 นถึงเวลา 15:10 นทางสวทชุมพร FM 100 MHz พบกันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้พบกับน้องปรางค่ะนางสาวปรางวลัยโอชูนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
1: และน้องนิ่มค่ะนางสาวทิวิมลจันทร์สุรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนก็มีข่าวสารด้านการส่งเสริมการเกษตรและสาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรบ้างคะพี่นิ่ม
1: สำหรับสาระดีๆที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะมีด้วยกัน5เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1การเตรียมความพร้อมรับมือภัยน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรกรรมเรื่องที่2แนะนำวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้ส่งออกไม้ผลเรื่องที่3เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแหน่แดงและเรื่องที่4การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันค่ะ
0: ก่อนรับฟังเรื่องราวดีๆกันนะคะช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังกันก่อนนะคะไปรับฟัง

0: ำหรับเพลงเพราะๆที่เรานำมาฝากกันค่ะคิดว่าคงถูกใจท่านผู้ฟังนะคะสำหรับข่าวสารด้านการส่งเสริมการเกษตรและสาระความรู้ด้านการเกษตรที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่1ค่ะการเตรียมความพร้อมรับมือภัยน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรกรรมเรามาเริ่มกันเลยนะคะพี่นิ่ม
1: ค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะมีพื้นที่เขตกรรมประมาณ153ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ48ของพื้นที่ทั้งประเทศนะคะเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารสำคัญภายในประเทศและสำหรับการส่งออกสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ของประเทศรวมถึงลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบน้ำท่วมถึงทำให้พื้นที่เกษตรในหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากส่งผลให้เกษตรกรต้องมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบทางการผลิตที่อาจเกิดขึ้นจากความแปรปรวนของสภาพอากาศกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำแนวทางการรับมือวางแผน4ระยะสำหรับในการรับมือภัยพิบัติเพื่อเป็นชุดข้อมูลในการสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อลงไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรโดยวิเคราะห์จากพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในระยะ5ปีที่ผ่านมาและวิเคราะห์ความเปราะบางของแต่ละพื้นที่ตามพืชที่ปลูกเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติเกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบและแจ้งเตือนเกษตรกรอย่างต่อเนื่องรวมถึงการวางแผนการเข้าเยี่ยมชมการเข้าเยี่ยมและฟื้นฟูแบ่งเป็น4ระยะดังนี้
0: ระยะที่1ค่ะเป็นระยะลดผลกระทบโดยการวางแผนล่วงหน้าปรับแปลงเพาะปลูกให้มีทางระบายน้ำสร้างคันดินหรือประตูน้ำเลือกพืชที่ทนทานต่อภาวะน้ำหลากค่ะรวมถึงการจัดตารางปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลด้วยค่ะ
1: ระยะที่2นะคะคือระยะเตรียมพร้อมติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการเตรียมเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ป้องกันและวางแผนอพยพหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตในกรณีฉุกเฉิน
0: ระยะที่3นะคะเป็นระยะตอบสนองคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ทางการเกษตรทันทีเมื่อระดับน้ำลดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและน้ำจากต้นน้ำค่ะสนับสนุนอาหารน้ำและเครื่องดื่มและเครื่องมือเร่งด่วนนะคะให้กับเกษตรกรเฝ้าระวังโรคพืชและสัตว์ที่มักระบาดในสภาพน้ำขังค่ะ
1: ส่วนระยะสุดท้ายนะคะระยะที่4ระยะฟื้นฟูหลังน้ำลดดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกสำรวจความเสียหายและซ่อมแซมโครงสร้างแปลงปลูกแจกจ่ายพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกซ่อมปรับปรุงดินหลังน้ำลดด้วยปุ๋ยอินทรีย์หรือปูนขาวส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นหรือพืชรายได้เร็วเพื่อฟื้นกระแสเงินสดค่ะ
0: ขอให้เกษตรกรนะคะติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศและข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิดและสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านค่ะและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนะคะ
1: ค่ะจากเรื่องภัยน้ำท่วมนะคะเราไปต่อกันด้วยสาระดีๆที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเรื่องที่2ก็คือเป็นการแนะนำวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้ปลูกไม้ผลส่งออกค่ะเนื่องจากปัญหาด้านสุขอนามัยพืชในสินค้าไม้ผลส่งออกมี2สาเหตุหลักได้แก่การปฏิบัติในแปลงเช่นการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและอีกหลายสาเหตุนะคะการปฏิบัติในโรงคัดบรรจุเช่นการใช้สารชุบสีการรมผลผลิตเพื่อกำจัดแมลงซึ่งไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามหากมีการตรวจพบจะถูกระงับการนำเข้าทั้งสวนและโรงคัดบรรจุนะคะถ้าหากเกษตรกรไม่ระมัดระวังการใช้ใบรับรอง GAP อาจถูกสวมสิทธิ์ในการส่งออกและเมื่อมีการตรวจสอบการตกค้างอาจโดนระงับการอนุญาตนำเข้าได้นะคะแม้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ตามแนะวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้ปลูกไม้ผลส่งออกภายใต้เงื่อนไขการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยพืชในสินค้าไม้ผลส่งออกเพื่อการส่งออกเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลเพื่อการส่งออกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เรียบร้อยแล้วต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ให้ความสำคัญกับใบรับรอง GAP โดยใช้มาตรการ4ไม่1กอค่ะ
0: 1นะคะก็คือไม่ให้ใบรับรองแก่ผู้อื่นค่ะ
1: 2ไม่ขายใบรับรอง
0: 3ไม่ให้บุคคลอื่นถ่ายภาพใบรับรอง
1: 4ไม่เผยแพร่ใบรับรองในที่สาธารณะ
0: และ5ค่ะกำกับสำเนาใบรับรองทุกครั้งและระบุรายละเอียดการจำหน่ายผลผลิตวันที่จำหน่ายผู้รับซื้อมือตัดทุเรียนและปริมาณที่จำหน่ายค่ะ
1: การใช้มาตรการ4ไม่1กอเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ใบรับรอง GAP พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสามารถทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะหลังจากรับฟังสาระความรู้ด้านการเกษตรไปแล้ว2เรื่องสำหรับช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสัก2บทเพลงก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะ

0: ังกำลังติดตามรับฟังรายการประตูสู่ปักใต้ช่วงสาระด้านการเกษตรเกษตรสร้างสุขทางสวท.ชุมพร FM 100 MHz รายการสาระความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรค่ะสำหรับในช่วงนี้เรานำความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรและสาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากท่านผู้ฟังกันต่อนะคะ
1: สำหรับเรื่องที่3นะคะเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแหน่แดงแหน่แดงคืออะไรทำไมถึงมีไนโตรเจนสูงแหน่แดงเป็นเฟิร์นน้ำชนิดหนึ่งภายในโพรงใบของแหน่แดงจะมีสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินอาศัยอยู่ซึ่งสาหร่ายสีเขียวชนิดนี้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้จึงทำให้แหน่แดงเจริญเติบโตได้ไวและมีปริมาณไนโตรเจนสูงถึง 4-5% นะคะเมื่อเทียบกับพืชตระกูลถั่วทั่วไปที่มีไนโตรเจนเพียง 2.5-3% ค่ะซึ่งธาตุไนโตรเจนนะคะก็จะเป็นธาตุอาหารหลักที่พืชใช้สำหรับการเจริญเติบโตค่ะ
0: โดยแหน่แดง1ไร่นะคะมีไนโตรเจนเท่ากับปุ๋ยยูเรียถึง7กิโลกรัมเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าแหน่แดงมีปริมาณไนโตรเจนสูงขนาดไหนข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรระบุว่าหากปลูกแหน่แดงภายในพื้นที่1ไร่จะได้แหน่แดง3ตันซึ่งมีธาตุอาหารเทียบเท่ากับปุ๋ยยูเรีย 7-10 กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะแหน่แดงนะคะจึงนิยมนำมาขยายพันธุ์เพื่อทำเป็นปุ๋ยในรูปแบบของปุ๋ยพืชสดค่ะ
1: แหน่แดงสายพันธุ์ใหม่จากกรมวิชาการเกษตรให้ผลผลิตดีกว่าเดิม10เท่าในประเทศไทยเดิมทีมีแหน่แดงอยู่แล้วเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองชื่ออาซอลล่าพินาต้าซึ่งมีขนาดเล็กและให้ผลผลิตต่ำทางกรมวิชาการเกษตรจึงได้มีการนำพันธุ์จากต่างประเทศมาปรับปรุงจนได้สายพันธุ์อาซอลล่าไมโครฟิลล่าที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองถึง10เท่า
0: ในปัจจุบันนะคะมีการใช้แหน่แดงเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารได้ค่ะนอกจากที่แหน่แดงจะอุดมไปด้วยไนโตรเจนที่สูงแล้วนะคะแหน่แดงยังมีโปรตีนสูงถึง 21.4 ถึง 28.5% นะคะรวมถึงมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อสัตว์สามารถใช้เป็นอาหารสำหรับแม่ไก่เป็ดห่านวัวแพะหมูได้ค่ะแหน่แดงนะคะจึงนิยมใช้เป็นพืชสำหรับลดต้นทุนอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
1: แหน่แดงกินได้แหน่แดงนอกจากจะเป็นอาหารสัตว์แล้วแหน่แดงสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารได้โดยใช้แหน่แดงที่ไม่โตเต็มที่หรือยังมีสีเขียวอยู่มาใช้นะคะโดยเมนูสำหรับแหน่แดงได้แก่ลวกจิ้มน้ำพริกผัดใส่หมูหรือเนื้อทำแกงเลียงแกงอ่อมทั้งนี้การรับประทานแหน่แดงควรทำให้สุกทุกครั้งเพราะอาจมีพยาธิหรือไข่พยาธิติดมาด้วยค่ะ
0: ในการเลี้ยงแหน่แดงนะคะบ่อตื้นแค่30เซนก็สามารถที่จะเลี้ยงแหน่แดงได้ค่ะสำหรับบ่อที่เลี้ยงแหน่แดงนะคะแหน่แดงเนี่ยจะชอบอยู่ในน้ำนิ่งนะคะไม่มีลมพัดเราเนี่ยต้องใช้แสลนนะคะเพื่อพรางแสงให้แหน่แดงเนี่ยได้รับแสงเพียง 40-50% แหน่แดงจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะในน้ำที่ไม่ลึกมากนักเพราะว่ารากของแหน่แดงเนี่ยไม่ยาวจึงทำให้มีโอกาสได้รับธาตุอาหารและเจริญเติบโตได้ดีกว่าในน้ำลึกค่ะดังนั้นการทำบ่อเลี้ยงลึกเพียง30เซนติเมตรเนี่ยก็เพียงพอแล้วค่ะ
1: ขั้นตอนในการเลี้ยงแหน่แดงนะคะหลังจากทำบ่อเลี้ยงแหน่แดงเสร็จแล้วให้ใส่ดิน4ส่วนและมูลสัตว์1ส่วนให้มีความสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตรนะคะเติมน้ำให้มีความสูงจากผิวดินประมาณ 5-10 เซนติเมตรจากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะกอนประมาณ1คืนแล้วตักเศษที่ลอยอยู่บนผิวน้ำออกโดยเราจะใส่แหน่แดงสดลงในบ่อประมาณให้แหน่แดงกระจายประมาณ 50% ของพื้นที่บ่อและเติมปุ๋ยคอกเพิ่มลงในบ่อทุกๆ14วันนะคะเพื่อเป็นธาตุอาหารสำหรับแหน่แดงหากใส่ปุ๋ยคอกในปริมาณมากจะทำให้น้ำเค็มแล้วแหน่แดงจะเหี่ยวแต่หากไม่เพียงพอจะทำให้แหน่แดงเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีเหลืองได้ค่ะสำหรับแหน่แดงนะคะจะใช้ระยะเวลาเพียง 1-2 สัปดาห์ก็สามารถเก็บเกี่ยวแหน่แดงได้แล้วค่ะ
0: ในกรณีที่เรามีแหน่แดงจำนวนมากนะคะเราสามารถนำมาทำแหน่แดงแห้งได้ค่ะโดยให้นำแหน่แดงนะคะตักขึ้นมาเกลี่ยแล้วก็ผึ่งไว้ประมาณสัก2วันเมื่อสัมผัสว่าแหน่แดงแห้งดีแล้วนะคะก็เก็บใส่กระสอบอายุการเก็บรักษาจะอยู่ที่ประมาณ1ปีค่ะแหน่แดงแห้งสามารถใช้เป็นปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อใช้สำหรับปลูกผักออร์แกนิกได้ค่ะโดยนำแหน่แดงแห้ง1กิโลผสมกับวัสดุปลูก50กิโลกรัมจากนั้นก็สามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะ
1: สำหรับโรคและศัตรูพืชของแหน่แดงนะคะก็จะมีด้วยกันเช่นหนอนผีเสื้อแมลงปักกัดแมลงปักดูดซ ซึ่งแมลงเหล่านี้จะเป็นศัตรูตัวสำคัญของแหน่แดงนะคะเข้าทำลายโดยการกัดกินและดูดน้ำเลี้ยงจากใบวิธีการจัดการสามารถทำมุ้งครอบเพื่อป้องกันหนอนและแมลงเข้าไปวางไข่และไม่ควรปล่อยให้แหน่แดงหนาแน่นจนเกินไปเพราะอาจทำให้แหน่แดงที่อยู่ด้านล่างไม่ได้รับแสงส่งผลให้เกิดการเน่าและเป็นที่หลบซ่อนของหนอนและแมลงได้ค่ะ
0: สำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่สนใจแหน่แดงสายพันธุ์กรมวิชาการเกษตรสามารถติดต่อผ่านศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่อยู่ใกล้เคียงได้เลยค่ะสำหรับช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ

0: คะสำหรับเพลงเพราะๆที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะวันนี้เรายังมีข้อมูลข่าวสารจากกรมส่งเสริมการเกษตรมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
1: เรื่องที่4ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นข้อมูลปัจจุบันทะเบียนเกษตรกรคือข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนวัตถุประสงค์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อจัดทำข้อมูลการเกษตรให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและเป็นข้อมูลเอกภาพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในการนำไปใช้วางแผนพัฒนาการเกษตรกำหนดนโยบายการจัดการด้านการผลิตการตลาดการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายโดยผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วจะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ์ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือหรือรับบริการต่างๆจากภาครัฐในการนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือ e-form เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและตอบโจทย์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานทำให้ในปัจจุบันเกษตรกรทุกรายที่เพาะปลูกหรือประกอบกิจกรรมทางการเกษตรเช่นปลูกข้าวปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกพืชแบบผสมผสานทำนาเกลือสมุทรและเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจสามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้2ทางคือแจ้งกับเจ้าหน้าที่และดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์
0: ผู้ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับเกษตรกรรายใหม่จะต้องยื่นแบบทบก.01พร้อมด้วยบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาหลักฐานถือครองที่ดินณสำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้นๆได้กำหนดนะคะหรือจะผ่านผู้นำชุมชนหรือตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือที่เราเรียกว่าอกม.ก็ได้ค่ะโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบก.01ได้ที่ farmer.doae.go.th และสำหรับผู้ที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ e-form โดยทำการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลที่สำคัญต่างๆจากนั้นรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ประมาณ5วันทำการค่ะหลังจากนั้นจะมีนะคะก็จะสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้รวมถึงสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ค่ะได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android นะคะแต่เกษตรกรรายใหม่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนผ่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ e-form หรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
1: สำหรับกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะเกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เมื่อทำการเพาะปลูกพืชแล้ว15วันหากเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้นให้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เมื่อทำการเพาะปลูกแล้ว30วันและปรับปรุงข้อมูลทุกปีให้เป็นปัจจุบันสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีเนื้อที่การเพาะปลูกขั้นต่ำแต่ละชนิดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้โดยเกษตรกรจะต้องยืนยันว่ามีรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการประกอบอาชีพการเกษตรตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรดังกล่าวนะคะในรอบปีการเพาะปลูกนั้นๆเกิน 8,000 บาทขึ้นไปทั้งนี้การแจ้งข้อมูลเท็จในทะเบียนเกษตรกรถือเป็นความผิดทางอาญาตามมาตรา137และมาตรา267แห่งประมวลกฎหมายอาญารายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านค่ะ
0: ขอเน้นย้ำนะคะอย่าลืมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในทุกๆรอบการปลูกหรือในทุกๆปีกันด้วยนะคะถ้าไม่ปรับปรุงนานเกิน3ปีติดต่อกันสถานภาพการเป็นเกษตรกรจะสิ้นสุดลงทันทีนะคะ
1: สำหรับช่วงนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการประตูสู่ปากใต้ช่วงสาระด้านการเกษตรสร้างสุขกันแล้วนะคะกับสาระความรู้และความบันเทิงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่1การเตรียมพร้อมรับมือภัยน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรกรรมเรื่องที่2แนะนำวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้ปลูกไม้ผลส่งออกเรื่องที่3เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแหน่แดงและเรื่องที่4การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน
0: ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านการเกษตรก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเลยนะคะหรือติดต่อที่สำนักงานเกษตรจังหวัดโทร077-596-658หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรหรือแฟนเพจ Facebook สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะ
1: ท้ายนี้ขอขอบคุณคุณอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรช่างควบคุมเสียงที่ควบคุมเสียงและเปิดเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันในวันนี้ขอขอบคุณทีมงานห้องส่งสวทชุมพรทุกท่านและที่สำคัญขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติและติดตามรับฟังรายการประตูสู่ปากใต้กับช่วงสาระด้านการเกษตรเกษตรสร้างสุขแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา 14:10 ถึงเวลา 15:00 สำหรับวันนี้นิ่มทิวิมลจันทร์สุริ
0: และปลางวลัยโอชู
1: ต้องขอลาไปก่อน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับหลายจังหวัดเตรียมจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาคืนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

0: กรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเชิญไปถวายสักการะณมณฑลพระศรีมหาโพธิทุตมะราชบพิตรของแต่ละจังหวัดพร้อมกันในเวลา 20:39 นของวันนี้สำหรับจังหวัดตราที่วาดได้บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมการจัดพิธีอย่างสมพระเกียรติโดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสเน้นย้ำทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเกิดความสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดเลยเตรียมประกอบพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาและสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชน
2: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่าจังหวัดเลยเตรียมประกอบพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้ณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของจังหวัดเลยจำนวน2แห่งได้แก่มณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสถานที่ปลูกแห่งที่1และมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรสถานศึกษาธรรมไร่ธรรมดาอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสถานที่ปลูกแห่งที่2ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนโดยสำนักงานจังหวัดเลยได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีดังกล่าวในวันนี้เวลา 20:39 พร้อมเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนพ่อค้าและประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีปรรณภัทรแสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานบุญบั้งไฟพนมไพรประจำปี2569ผลักดันประเพณีท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรประจำปี2569จังหวัด101พร้อมกล่าวว่าประเพณีบุญบั้งไฟเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่สามารถเกิดขึ้นได้จากประเพณีวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างทักษะในสังคมนำไปต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะ

ลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพระ

อุ่นอกไทยดวงใจชาติน้อมจงรักเบื้องบาททุกแห่งหนถวายพระพรทรงเกษมสำราญกมลปกเกล้าชนปกเกตไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวจายริณีเดชชำนาญนายด่านศุลกากรชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้า

มิถุนายนมงคลการปวงประชาศิลกาลทุกแห่งหนขอเทพไทยเทวันบันดาลดลเฉลิมพระชนมพรรษาองค์ราชินีด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจตีจิตเกษมสนขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมูลอักษรใบไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.comโทรศัพท์0776582646 สาขาหลังสวน0775950098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
1: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
5: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อปรี้อยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
4: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
5: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
4: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
5: โอ้ยเกือบแล้ว
4: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
6: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

ำเนียงเคล้าเสียงดนตรีเติมความสุขใจทุกบ่ายวันเสาร์และวันอาทิตย์ร่วมผ่อนคลายไปกับบทเพลงลูกกรุงอันไพเราะในรายการพักใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยบุ๋มเย็นจิตหลักกำจอดที่นี่สวทชุมพร

ไปกับเพลงที่อยู่เคียงข้างคุณครั้งใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาพักใจไปกับเพลงสถานีเพลงเพราะที่นี่สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานบุญสลากพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
8: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ซึ่งจัดขึ้นที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์งานประเพณีดังกล่าวถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวตากฟ้าเนื่องมาจากพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักแต่โบราณและได้รับการสืบทอดโดยชาวอำเภอตากฟ้าอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้เป็นปีที่31ของการจัดงานโดยมีขบวนแห่หาบสำหรับ

0: และหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะเดินหน้าผลักดันให้งานบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าของจังหวัดนครสวรรค์ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นงานที่ประชาชนทั่วประเทศมาท่องเที่ยวงานที่จัดขึ้นในทุกปีอีกด้วยเพชรไทยเกิดชั่วสวทนครสวรรค์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมมอบนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาบึงราชนกณ อาคารบึงราชนกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรเข้าร่วมในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูงพร้อมมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรใบรับรองมาตรฐานข้าวโพดปลอดการเผาและปัจจัยการผลิตแก่ผู้แทนเกษตรกรจากนั้นไปติดตามความคืบหน้าการขุดลอกบึงราชนกบนพื้นที่กว่า 3,600 ไร่และการก่อสร้างอาคารรับน้ำและระบายน้ำรวม8แห่งที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2569หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำต้นทุนได้เกือบ29ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่มากกว่า 10,000 ไร่พัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงราคาจำหน่ายชุดสังฆทานสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาน
3: างสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและเครื่องไทยธรรมในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าเจ้าหน้าที่กำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะชุดสังฆทานต้องระบุรายการสินค้าปริมาณน้ำหนักและราคาสินค้าแต่ละรายการภายในชุดรวมถึงค่าภาชนะบรรจุเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสพร้อมเตือนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนการขายสินค้าเกินราคากักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนากฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569วันนี้ยังเป็นวันวิสาขบูชาด้วยนะครับวันนี้ผมตะวันเขียววิจิตรไม่ได้มาคนเดียวครับมากับอีกหนึ่งท่านนะครับต้องบอกว่าเป็นกูรูด้านกฎหมายอีกหนึ่งท่านเลยครับคุณจักรพลแย้มเพลิดศรีครับกรรมการบริหารสภาทนายความภาคหนึ่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีครับอาจารย์คร
2: ับ สวัสดีครับคุณตะวันเขียววิจิตร
1: ขอบคุณครับเขาบอกว่าเรียกว่าอาจารย์ชัดดวงง่ายๆดีนะนะครับอาจารย์ชัดก็เป็นวิทยากรที่ประจำรายการของเรามาโดยตลอด
2: ครับ
1: นะครับวันนี้ก็ให้เกียรติมาที่รายการของเลยนะครับพูดคุยกันในจริงๆว่า

0: ทุกๆปัญหาด้านกฎหมายเลยนะอาจารย์นะนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมีปัญหาอีกหนึ่งปัญหาหรือมีกฎกระทรวงใหม่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องรถของปอนด์เราจะมาคุยกันในรายละเอียดกันนะครับเอาละครับผู้ที่ชมรายการผ่านทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับมีหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับ FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ระบบ AM ครับ891 kHz ด้วยนะครับส่วนที่ชมทาง Facebook Live นะครับชมได้นะครับฟังได้นะครับก็เป็นทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์มาแล้วนะครับเห็นผมกับอาจารย์นั่งอยู่คู่กันตอนนี้ฉากสีน้ำเงินใช่เลยนะครับกดไลค์มาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับสอบถามคำถามต่างๆมาได้เลยตอนนี้อาจารย์มานั่งอยู่ในรายการของเราแล้วเดี๋ยวจะตอบให้ทุกๆคำถามเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับถ้าจะฝากคำถาม022769717ครับและก็022769721นะครับส่วนใหญ่เวลาคุยกับแขกหลายๆท่านที่อยู่ในรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมักจะถามหมายเลขอะไรครับย้ำอีกทีย้ำบ่อยๆผมจะย้ำให้บ่อยๆแล้วกันนะครับ022769717 022769721เอา2หมายเลขนี้แล้วกันนะฮะส่วนสายด่วนครับเดี๋ยวน้องๆเจ้าหน้าที่ของเราจะประสานงานนะครับ0817159551-3นะครับส่วนใครจะส่งเป็นไปรษณียบัตรส่งเป็นจดหมายตอนนี้ยังมีนะอาจารย์
1: ครับ
0: ยังมีคุณส่งมา
1: ไปรษณียบัตร
0: ใช่ครับ
1: โอ้แสดงว่าคนฟังรายการนี้น่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถ้า
0: ผู้หลักผู้ใหญ่ครับแล้วก็อยู่ต่างจังหวัด
1: จะแซวว่า02นี่เด็กรุ่นใหม่รู้จักหรือเปล่า
0: นั่นน่ะสิฮะ เออนะมันโทรศัพท์พื้นฐานมักจะเป็นคนมีใครใช้แล้วนะครับ
1: ผมลูกผม10ขวบก็น่าจะไม่คุ้นชินหรืออาจจะ
0: ที่บ้านยังมีพี่บ้านอาจารย์ยังมี02
1: ยกเลิกไป30ปีแล้ว
0: เห็นไหม
1: ครับ
0: บ้านผมก็ยกเลิกไป 5-6 ปีแล้วนะครับเหมือนกันเลยนะอ้าวย้ำอีกทีที่อยู่ของสถานีของเรานะครับขึ้นจานาทอจานาซอนะครับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะเอาเป็นว่าสะดวกช่องทางไหนติดต่อช่องทางนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ส่วนใหญ่คนชมรายการของเราผ่านทาง Facebook เนี่ยเยอะแล้วก็มาจะคอมเมนต์แล้วก็พิมพ์คำทงคำถามขอคำปรึกษามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวมีข้อความขึ้นมาเดี๋ยวผมก็จะอ่านให้อาจารย์ฟังด้วยนะครับวันนี้เห็นมีน้องทีมงานบอกว่าอยากให้มาคุยเรื่องนี้กันเรื่อง OT รปภ.ที่มีประกาศกฎกระทรวงใหม่ออกมาว่ามีการปรับนะปรับค่า OT ปกติแล้วจริงๆรปภ.ก็มีค่า OT เหมือนพนักงานคนอื่นๆไหมอาจารย
1: ์เนี่ยพอผมฟังอ่านกฎหมายดูแล้วนะครับผมเหมือนจะไม่มี
0: อาจจะเป็นการเหมาหรือเปล่า
1: ใช่ทีนี้ว่าถ้าเป็นลูกจ้างโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีค่า OT อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาก็1เท่าถ้าเป็นการทำงานในวันหยุดก็2เท่
0: า
1: เป็นที่กันพม.กฎหมายฉบับใหม่ที่ปรับในเรื่องของค่า OT ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะครับผมก็เขามีจำนวนที่มากกว่าพนักงานทั่วไปครับก็เป็นสิ่งที่น่าจะได้แล้วก็เป็นธรรมสำหรับเขาที่เขาควรจะได้นะ
0: ปรับให้ก็เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องทำงานกลางคืนหรือข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับแล้วก็ทำงานมากกว่า8ชั่วโมงถ้าอยู่ใน8ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวลางานปกติมากกว่า8ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นวันหยุดก็จำนวนหนึ่งถ้าเป็นวันธรรมดานะก็คูณไปตามจำนวนนั้นถ้าเป็นวันหยุดก็อีกอัตราหน
1: ึ่
0: งเดี๋ยวต้องถามแล้วครับสาระสำคัญของกฎกระทรวงใหม่ที่มีการปรับนะครับที่จะให้เรียกว่า OT หรือค่าล่วงเวลาเนี่ยนะครับเป็นยังไงครับของรปภ.อาจารย์ครับ
1: ก็ฝนตกพอดีนะฮะรปภ.ก็น่าจะเขาเรียกว่าโชคได้โชคได้ลาบกันนะฮะที่เราแจ้งข่าวบอกให้ฟังกัน
0: ครับผม
1: มีผลบังคับใช้24เมษายนนะครับ2569นี
0: ้
1: ก็ตามที่บอกไปเดิมเนี่ยพนักงานทั่วไปก็จะได้1เท่านี่ถ้าทำงานครบ8ชั่วโมงของพนักงานเนี่ยอันนี้พนักงานรักษาความปลอดภัยได้เพิ่
0: ม
1: ก็ตามกฎกระทรวงบอกว่า 1.25 เท่านะครับเพราะว่าจริงๆก็อาจจะทำให้ขยันขึ้นก็ได้
0: อ๋อเป็นแรงจูงใจ
1: ครับผม
0: เพราะครับ
1: เป็นบางที่ก็อันนี้ก็ไม่ได้ว่าพี่น้องพนักงานรักษาความปลอดภัยนะบางที่จ้างมาหลับ
0: สองทุ่มแล้วผมถึงเวลานอนผมแล้ว
1: ยังไม่หลับสองทุ่มยังไม่หลับเดี๋ยวตีหนึ่งตีสองเนี่ยเอาละนั่งหลับแล้ว
0: นั่งหลับแล้ว
1: ครับผม
0: อ๋อเราก็นึกว่าอ๋อครับไม่ใช่สับงกอยู่นะ
1: สมัยนี้ก็ดีหน่อยมีมือถือให้เล่น
0: ครับ
1: นะครับไม่งั้นเหงาว่าเราลองดูดินั่งเฉยไม่ทำอะไร
0: เอาจริงๆ
1: แปดชั่วโมง
0: ครับ
1: นะครับมันเหงาว่า
0: รปภ.นี่มีเขาเรียกสถานที่ทำงานเขามีหลายสถานที่เลยนะอาจารย
1: ์
0: หมู่บ้านแล้วก็เห็นตามป้อมยามต่างๆหรือบางทีก็ต้องขี่รถตระเวนรอบหมู่บ้านหรือถ้าเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆก็ต้องประจำอยู่ตามจุดต่างๆแบบนี้นะครับมันก็ทำให้น่าเบื่อเหมือนกันอาจารย์กลางคืน
1: ก็ยังดีกลางวันยังมีขี่จักรยานในหมู่บ้านแต่ถ้ากลางคืนแล้วอยู่ในบริษัทเนี่ยผมว่ามันก็แล้วแต่คนด้วยนะแล้วแต่ระเบียบของการบริหารด้วยว่าหัวหน้าเขาวางโครงสร้างว่ายังไงอ้าวมาในกรณีทำงานในวันทำงานทั่วไปนะ
0: ครับ
1: ก็ได้ 1.25 เท่าแต่ถ้าทำงานในวันหยุดนะครับก็ได้เพิ่ม
0: ครับ
1: เป็น 2.5 เท่าของเดิม2ของพนักงานทั่วไปนะครับนี่เป็น 2.5 เท่าครับก็จริงๆค่าตอบแทนพนักงานรักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วนะครับแล้วในความเป็นจริงเนี่ยผมว่าโดนกดไม่รู้ราคาค่าจ้างจะเป็นไปตามกฎหมายด้วยหรือไม่นะครับบางทีก็มารับช่วงแทน บางทีก็ควงกะ
0: ครับ
1: ควงกะนี่ประจำเลยครับที่เห็นนั่งหลับเนี่ยเขาบอกผมไม่ได้นอนมา2วันแล้ว
0: คือหลายๆคนใช้ผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่สำหรับแผ่นเหมือนกันครับว่าเวลาวันหยุดของเขาว่าอาจจะมีวันเดียวแล้วสมมติว่าเขาเข้ากะดึกออกเช้าอย่างเง
1: ี้
0: ยนะครับแล้วเขาจะได้หยุดวันเดียวเนี่ยมันเหมือนกับเขาไม่ได้หยุดเลย
1: เขาเรียกควงกะ
0: ดังนั้นเขาก็เลยไปคุยกับเพื่อนว่าอ่ะขอฉันหยุด2วันแต่ฉันจะมาควงกะของเธอและให้ฉันได้หยุด2วันมันจะได้เหมือนนอนเต็มอิ่มอาจารย
1: ์อันนั้นก็ยังดีครับไอ้นี่คือกรณีพนักงานทั่วไปบริษัทเอาพนักงานกลางวันก่อนนะครับแล้วเราก็มีลากิจลาป่วย
0: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะก็ไม่มีคนมาทำงานมันคนภายนอกก็ยังไม่เห็นเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่รปภ.เนี่ยบริษัทก็ไม่ได้มีธุรกิจใหญ่โตอะไ
0: ร
1: นะครับพอส่งไปประจำจุดป้อมยามหน้าบ้านตรงนั้นตรงนี้แล้วมันไม่มีมันป่วยนะป่วยหรือแกล้งป่วยหรือไม่มาหรืออะไรเงี้ยเอาละนายจ้างก็ไม่มีคนดีครับ
0: ฮะ
1: พอไม่มีคนปุ๊บก็เพิ่งจะกลางวันเสร็จก็ควงกลางคืนต่อกล
0: ับ
1: มาควงกลางวันต่ออีกนะประสิทธิภาพก็เลยต่ำนะครับทางที่เห็นนะ
0: ครับก็ดังนั้นเขาก็เลยเนี่ยแหละมีค่าล่วงเวลาให้จูงใจเขาอะมีกำลังทำงานน้อย
1: คร
0: ับจริงๆมันมีการปรับเปลี่ยนแบบนี้นะครับเขามีการยกเลิกกฎกระทรวงเดิมใช่ไหมอาจารย์
1: ครับใช่ฮะ
0: ครับ
1: ถึงได้ประกาศเป็นค่าปรับใหม
0: ่
1: อันนี้เรียกค่าปรับค่าปรับไม่ใช่โดนปรับนะครับ
0: ค่าล่วงเวลา
1: เป็นการค่าล่วงเวลา
0: ครับผมนะฮะ
1: ก็รายละเอียดมันก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับ
0: ได้ฮะ
1: การยกเลิกกฎกระทรวงฉบับเดิมใช้มาตั้งแต่ปี2552
0: ครับผม
1: นะครับ
0: นะฮะก็บอกว่าแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นแรงงานที่เข้าใจว่าทำงานหนักกว่ารายงานประเภทอื่นๆเนื่องจากว่าต้องอดตาหลับขับตานอนเนี่ยฮะเขาก็เลยมีการประกาศกฎกระทรวงใหม่ออกมาเพื่อให้เงินให้มันเขาเรียกว่าจูงใจด้วยนะครับเป็นเหมือนกับโบนัสเพิ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่งสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจารย์
1: ทีนี้มาคุยเรื่องแล้วจะต้องจ่ายคำนวณกันยังไง
0: นั่นเนี่ยฮะ
1: นะครับ
0: เพราะว่าทางรปภ.เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีการว่าจ้างกันหลายแบบเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: รายวันกับรายเดือน
1: ถ้
0: ารายเดือนก็เหมา1เดือนเลยเป็นจำนวนเงินเท่านี้กับรายวันเนี่ยอันนี้รายวันดูเหมือนจะคำนวณง่ายหน่อยอาจารย์ว่า
1: จริงแล้วตามกฎหมายณปัจจุบันนะของเดิมก็จะเรียกว่าลูกจ้างรายวันจ่ายรายวันลูกจ้างรายเดือนแต่กฎหมายปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายแรงงานเราใช้คำเดียวคำว่าลูกจ้างนะครับดังนั้นไม่มีลูกจ้างรายวันตามกฎหมายไม่มีลูกจ้างรายเดือนตามกฎหมายเป็นที่ปัจจุบันที่เป็นคือเป็นวิธีการจ่ายนะครับเพราะสิทธิ์ของลูกจ้างก็คือลูกจ้าง
0: ครับ
1: นะครับไม่มีแบ่งชนชั้นแต่วิธีการจ่ายก็คือเมื่อคุณอยากจะจ่ายเป็นรายวันก็เป็นรายวันจะจ่ายเป็นรายเดือนก็รายเดือนแต่ทั้งหมดนี่คือลูกจ้างหากจะได้รับการค่าเฉยหรืออะไรต่างในการทำงานเกินนะฮะ120วันท
0: ุ
1: กอย่างก็คือเหมือนกันหมดนะครับ
0: ทีนี้ลองมาดูฮะว่าวิธีการคำนวณค่า OT หรือค่าล่วงเวลาของแต่ละประเภทเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ครับเราก็ถือหลักไว้ว่า8ชั่วโมงถ
0: ู
1: กไหมครับ
0: ครับ
1: 8ชั่วโมงเขาบอกถ้าทำเกินก็คูณไป 1.25 ถูกไหมครับงั้นเราก็ต้องเอาน
0: ับจากเดือนก่อน8ชั่วโมงไปต้นไป
1: เกินครับเราก็ตีถ้าว่าพนักงานเงินเดือนสัก 15,000
0: 15,000
1: เมื่อ 15,000 เราก็ต้องหารจำนวนชั่วโมงให้ได้ก่อนก็หาร30
0: ครับ
1: นะครับมันก็เท่ากับ500บาทต่อวัน
0: ถ
1: ูกไหมครับมา500บาทต่อวันอ่ะมาหารกับ8ชั่วโมงมันก็ตกชั่วโมงละ 62.5 บาท
0: ครับ
1: ต่อชั่วโมงดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้แล้วนะว่าชั่วโมงหนึ่งอ่ะมัน 62.5 บาทใช่ไหมครับงั้น8ชั่วโมงเป็นเงินเท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะครับผมดังนั้นถ้าส่วนที่เกิน8ชั่วโมงไปเราก็เอา 1.25 ไปคูณใช่ไหมจำนวนชั่วโมงที่มันมีค่าอยู่ที่ 62.5 บาทค่าแรงนะครับก็จะได้ออกมาเป็นค่าตอบแทน
0: คือตอนแรกคำนวณ ต่อเดือนก่อนจากต่อเดือนมาหารให้ได้เป็นต่อวัน
1: ให้ได้ค่าแรงต่อวัน
0: ต่อวันจากต่อวันเนี่ยก็ต้องมาหาร8ชั่วโมง
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะมันก็จะเลยจะได้สมมุติอ่ะเงินต้นก็คือเงินเดือน 15,000
1: ใช่
0: นะครับดังนั้นพอหารคำนวณแล้วถ้าต่อชั่วโมงเขาก็จะได้62.5 บาทสตางค์
1: นั่นคือค่าแรงเขา
0: อันนี้ค่าแรงปกติของเขาเลยครับผมนะฮะคราวนี้ถ้าทำงานล่วงเวลาวันหนึ่ง2ชั่วโมงดังนั้นจะเป็นค่าการคำนวณคือ2ชั่วโมงจะไปคูณกับ 62.5 แล้วก็ไปคูณกับ 1.5 ที่เป็นนี่แหละอัตราใหม่ที่เขาบอกมาก็เลยวันนั้นเขาก็จะได้เงิน156.25 บาท
1: พี่น้องรักษาความปลอดภัยก็รู้ไว้หน่อยนะครับจะไม่ได้ไปถูกนายจ้างเดี๋ยวโดนตัดเงินค่านู่นค่านี้ไป
0: แต่ตัวเองต้องคำนวณให้เป็นนะคำนวณให้เป็นด้วยสูตรเป็นอย่างนี้นะสูตรเป็นอย่างนี้ครับเอ๊ะแต่อาจารย์ผมงงอย่างหนึ่งสมมติอ่ะเราเข้าใจว่าเงินเดือนเนี่ย 15,000 บาทเนี่ยแต่เวลาเราทำงานจริงๆอ่ะมันอาจจะหยุดเสาร์อาทิตย์หรือหยุดเอาสัปดาห์ละ1วันอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่ทำไมเขาใช้ฐานเป็น30วันเลยจ้ะ
1: ต้องใช้สูตรใช้ฐานนี้คำนวณ นะครับเพราะยังบอกทุกคนคือลูกจ้
0: าง
1: นะครับ ทุกคนคือลูกจ้างดังนั้นเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเดือนนะครับเมื่อเงินเดือนเนี่ย 15,000 บาททีนี้มันจะมีกรณีที่คุณตะวันถามเนี่ยมันอาจจะออกไปทางที่ว่าลูกจ้างรายวันที่บอกจะจ่ายเป็นรายวันนี่แหละ
0: มีลูกจ้างรายวัน
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันจริงๆเราพอโดยส่วนใหญ่ผมมองว่าเขาก็กินเงินเดือนนะนะครับผมแต่อย่างที่บอก
0: แต่นับเป็นชั่วโมงรายวันไปก่อนแล้วไปจ่ายทีนึง
1: ครับใช่
0: 1เดือนต่อจ่ายครั้งนึง
1: ใช่ครับผม
0: ครับผมนะอ่ะคราวนี้รายวันคราวนี้รายวันก็มาดูว่าพนักงานค่าจ้างรายวันต่อวันเนี่ยเมื่อกี้ฐาน 15,000 เหมือนกันนะครับก็หารไป30ก็ได้500บาทต่อวันค่าจ้างต่อ8ชั่วโมงแรกนะครับก็คือเอา8ไปคูณ 62.5 เมื่อสักครู่นี้ที่เราคำนวณกันก่อนนะครับแล้วอันนี้ก็คือคูณ 2.5 อันนี้เป็นชั่วโมงในวันหยุด
1: ใช่ครับ
0: นะฮะชั่วโมงในวันหยุดเมื่อสักครู่นี้เป็นวันธรรมดานะคุณทำงานสมมติจันทร์ถึงศุกร์อย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าคุณต้องทำงานล่วงเวลาไป2ชั่วโมงก็คูณไปตาม
1: นั้นในวันหยุดครับ
0: นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะคูณ 2.5 ไปโอ้นี่ให้ได้เยอะเลยอาจารย์ได้เยอะเลย
1: ก็จริงๆผมว่าเหนื่อยครับเหนื่อย
0: ก็เหนื่อยเหนื่อยวันหยุดนะฮะควรจะได้อยู่ก็ไม่ได้อยู่กับเขา
1: จริงแล้ว500บาทตัวนี้ผมว่าโดยทั่วไปค่าแรงอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นค่าแรงของลูกจ้างที่ทำงานด้านแรงงานก่อสร้างด้านหนึ่งผมว่าก็น่าจะเกิน500ก็หมดแล้วครับโดยทั่วไปนะครับไม่ค่อยรับทำกัน
0: อันนี้จริงๆก็เป็นเหมือนกับเป็นฐานสูงสุดที่ประกันสังคมเขาคิดด้วยเน
1: า
0: ะอาจารย์ใช่ไหม
1: อันนี้คือยกตัวอย่างมาเพราะว่าจริงๆแล้วค่าแรงเราก็ต้องคิดอยู่ว่าประกาศในพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดใดมันไม่เท่ากัน
0: ต่างกันอีก
1: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างที่ยกมา
0: ดังนั้นสถานประกอบการหรือนายจ้างก็สามารถที่จะอ้างอิงค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดนั้นในการที่จะจ้างรปภคนนี้ก็ได้บางทีฐานอาจจะไม่ถึง50,000ไหมอาจารย์ไอ้15,000ดีไหม
1: หมื่นห้าคร
0: ับ บางจังหวัดอาจจะไม่ถึง15,000ด้วย500เพราะตอนนี้บางจังหวัดมันยังไม่ถึง400หรือ400ไปปลายอย่างอาจารย์น่าจะเป็นอย่างนั้น
1: อ๋อใช่ว่า350 400
0: ใช่ใช่ฮะใช่ฮะนะฮะมันจะไม่ถึง15,000 นี่เหมือนเป็นตัวเลขกลมๆที่เราประมาณการกันว่าให้คิดได้ง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่นี้ถ้าเป็นรปภ.ที่อยู่ในจังหวัดไหนก็ตรวจสอบดูแล้วกันนะฮะแต่ก็ดูก่อนว่าอัตราการจ้างตอนที่คุณเซ็นสัญญาเขาจ้างคุณเป็นรายเดือนเท่าไหร่แล้วถึงมาหาแบบนี
1: ้มันก็จะมีค่าสวัสดิการอย่างอื่นด้วยแหละบางทีมีเราก็โดนหักด้วยค่าเสื้อผ้าค่าชุดหรือให้ก็ไม่รู้นะครับ
0: อย่างนี้อย่างนี้เราจะคิดเป็นเงินเดือนสุทธิได้ไหมครับอาจารย์หรือว่ามันรวมไปเลยหรือมันต้องแยก
1: จริงๆแล้วตัวหลังเงินเดือนก็คือค่าจ้างนายจ้างไม่มีสิทธิ์ไปหักไปอะไรทั้งนั้นหรอกครับนะฮะแต่ว่าในทางปฏิบัติในทางภายในการบริหารถ้าเจ้าพนักงานแรงงานเขาไม่ได้ทราบเรื่องแล้วถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้อำนาจของนายจ้างแหละเราก็อยากทำงานอะไรที่มันเล็กๆในน้อยมันไปได้ก็ได้งานทำดีกว่า
0: ครับผม
1: นะครับมันก็เลยจะอยู่จุดนั้นคือนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยมันก็เหมือนลิ้นกับฟันมีมาโดยตลอดนะครับนายจ้างเอาเปรียบลูกจ้าง
0: ครับ
1: ลูกจ้างเอาเปรียบนายจ้าง
0: ครับ
1: มันจะวนๆอยู่ตรงนี้แหละครับ
0: ทั้งลิ้นกับฟันแล้วเสือพึ่งน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าด้วยนะอาจารย
1: ์
0: ไม่มีลูกจ้างนายจ้างก็ตายเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: ครับเคยมีรปภ.สัปดาห์ก่อนผมจำได้เลยนะครับอูดอายุมากแล้วบอกอายุ66ปีแต่ยังทำงานเป็นรปภ. อยู
1: ่
0: จ้างเป็นรายวันเขาบอกว่าตอนทำสัญญาเนี่ยจ้างเหมาเลย หนึ่งเดือนจ่ายเงินก้อนนี้แต่เขาไม่เคยจ่ายโอทีมาก่อนเลยนะบางวันทำ8ชั่วโมงบางวันทำ10ชั่วโมงหรือบางทีมากกว่านั้นนะครับถ้าอย่างเนี้ยกฎกระทรวงแบบนี้ออกมาแล้วถ้านายจ้างยังไม่จ่ายเขาอีกจะสามารถไปร้องเรียนได้ที่ไหนอย่างไรบ้างอาจารย์
1: ครับคือไม่ว่าจะอย่างไรเสียการจ่ายค่าจ้างก็ต้องจ่ายตามที่เราคุยกันมานี่แหละครับนะครับแล้วก็จ่ายโอทีนะครับคือจ่ายค่าจ้างในจ่ายตามพื้นที่ที่ประกาศใช่ไหมต้องไม่ต่ำกว่านั้นแล้วก็การจ่ายโอทีก็ 1.25 เท่า 2. เนี่ยนะครับ2เท่ากว่าเนี่ยนะครับ 2.5 เท่าก็ต้องจ่ายกันตามนี้นะครับส่วนถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องในข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยก็จะมีเรื่องของสำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดนะครับก็สามารถไปร้องเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นนอกจากอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วทุกอาชีพแหละครับ
0: ครับ
1: มี2ทางให้ไป1ไปร้องเรียนต่อสำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัด
0: แรงงานจังหวัด
1: นะครับทางที่2นะครับไปร้องเรียนที่ศาลแรงงานนะไปได้2ทางกฎถ้าพูดไปแล้วก็การร้องเรียนที่สำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดก็ดีเขาก็จะเรียกฝ่ายนายจ้างมาพูดคุยนะครับ เอาเป็นว่าการพูดคุยกันอะไรต่างๆส่วนใหญ่แล้วกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าลูกจ้างถูกนะครับดังนั้นต่อให้ลูกจ้างเหมือนจะผิดนิดหน่อยถ้าคุยกันได้ก็อยากให้นายจ้างเนี่ยลดราวาสอกเพราะว่าก็เคยทำด้วยกันมาประกอบกิจการมาเป็น10ปีลูกจ้างก็ทำให้คุณร่ำรวยมาพอสมควรแล้วนะเขาทำอะไรไม่ดีไปก็ลดราวาสอกหรือให้อภัยเขาได้ไหมนะอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่นายจ้างมีหน้าที่มากกว่านะครับก็อยู่ที่สำนักงานคุ้มครองแรงงานถ้าตกลงกันได้น
0: ะ
1: แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ไม่พอใจตรงจุดนี้ก็จะไปร้องต่อที่ศาลแรงงานก็ได้อีกนะครับเพราะว่าไม่พอใจแต่ถ้าต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนะจะไปทางสำนักงานคุ้มครองแรงงานระหว่างนี้อยู่ระหว่างพิจารณาแล้วจะไปที่ศาลอันนี้ไม่ได้นะครับต้องรอให้เสร็จที่สำนักงานคุ้มครองแรงงานก่อนแต่บางคนบอกไม่รอสำนักงานคุ้มครองแรงงานก็ไม่เอาไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจสนิทกับนายจ้างหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้
1: นายจ้างเอากระเช้ามาให้บ่อยๆนะครับก็ไปร้องที่ศาลแรงงานได้เขาก็มีนิติกรเขียนคำร้องที่ศาลแรงงานให้อันนี้ก็ไม่เกี่ยวสำนักงานคุ้มครองแรงงานเลยศาลก็จะเป็นผู้พิจารณาไปครับก็เป็นสองช่องทาง
0: เมื่อกี้มีอาจารย์พูดถึงอย่างนึงก็คือว่าบางครั้งด้วยทั้งลูกจ้างนายจ้างก็ทำงานด้วยกันมานานพอมีกฎกระทรวงแบบนี้ออกมาแล้วบางครั้งลูกจ้างเองก็ไม่กล้าที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองทั้งที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่นะครับหรือบางกรณีอย่างกรณีเมื่อสัปดาห์ก่อนจำได้เลยคุณลุงท่านนี้บอกว่าถ้าผมไปฟ้องเขาบอกว่าจะไล่ผมออกจากงาน
1: ครับก็ต้องดูไงคือมันหนึ่งกฎหมายเขียนเพื่อคุ้มครองเราแต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติเราต้องดูว่าระหว่างนายจ้างกับเราบอกลิ้นกับฟันเนี่ยเช่นมันอยู่กันได้ไหมนายจ้างก็ไม่ได้ร่ำรวยหรือบริษัทก็จะเจ๊งอยู่แล้วนะแล้วก็การที่ว่านายจ้างที่เป็นเจ้าของบริษัทรักษาความปลอดภัยเนี่ยถามว่าทำไมล่ะครับ
0: ครับ
1: เช่นอ่ะสมมติว่าวันนี้เรามาออกที่นี่นะฮะรายการ ABT มีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มาหรือมาแล้วไม่โบกรถหรือมาแล้วนั่งหลับเกิดเจอผ่านผู้หลักผู้ใหญ่เขาไล่ออกทั้งบริษัทใช่ไหมครับถามว่าผลเสียตรงนี้มันเกิดจากลูกจ้างหรือนายจ้างมันก็เกิดจากลูกจ้างใช่ไหมลิ้นกับฟันกระทบกัน
0: ครับ
1: ลูกจ้างแค่รายเดียวทำงานงอกเขาให้ออกทั้งบริษัทไม่ให้รับงานที่นี่แล้ว มีพนักงานเราพออยู่30คนทำไงล่ะตานี
0: ้
1: นะว่ากินแกบใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีตังจ่ายถูกไหมพอไม่มีตังจ่ายปุ๊บก็จะอยู่กันไหมล่ะดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันผมว่าพูดแบบให้ลูกจ้างเข้าใจผมเนี่ยเข้าใจยากเพราะผมก็อยู่ฝั่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างด้วยนะครับทั้งกฎหมายทีนี้ว่ามันลูกจ้างก็จะมองแต่ว่าฉันได้เงินเท่านี้นะต้องได้เต็มตามนี้นะถ้าไม่ได้เต็มตามนี้ลูกจ้างไม่ได้รับความเสี่ยงพอบริษัทเจ๊งลูกจ้างก็ลาออกแล้วไปสมัครบริษัทใหม
0: ่
1: ยังมีงานทำเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่เจ้าของกิจการเจ๊งไปแล้วดังนั้นเนี่ยเรื่องคนเรื่องหน้าที่เรื่องอะไรต่างบอกโอ้มันไม่รู้บอกไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันนะครับมันก็เป็นเช่นนี้ครับผม
0: คือต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
1: นายจ้างเคี่ยวนายจ้างโหดร้าย
0: ครับ
1: บางทีมันก็เกิดจากบางครั้งนายจ้างมาพูดแล้วเหมือนเข้าข้างนายจ้างเน
0: า
1: ะคือบางครั้งนายจ้างเคยใจดีไงปล่อยปะละเลยก
0: ็
1: ปล่อยปะละเลยแล้วก็นั่นแหละฮะเกือบเจ๊งเกือบล้มละลายก็ต่อไปชีวิตฉันต้องเที่ยวกับคนอื่นละบทเรียนมันสอนส่วนลูกจ้างก็เหมือนกันแหละบางทีก็อาจจะไม่รักษาเขาเรียกว่าถ้าไม่ค่อยรักษาสิทธิ
0: ์
1: ใช่ไหมฮะพอถูกเอาเปรียบถูกอะไรมาขึ้นศาลแรงงานเป็นขึ้นสำนักงานคุ้มครองแรงงานเนี่ยอย่างที่เราแนะนำให้ไปร้องต่อไปรักษาสิทธิ์เป็นละ
0: ครับถ้าต้องการที่จะถึง ถึงโรงถึงศาลเลยก็จำเป็นนะฮะเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองแต่ยังไงก็ตามให้พิจารณาสภาพการของบริษัทตัวเองก่อนสภาพการของนายจ้างก่อนว่าเอ้ยเขาไหวไหมที่จะจ่ายเงินจำนวนนี้หรือเปล่าหรืออาจจะตกลงถ้ากรณีนี้ตกลงกันเองได้ไหมครับอ่ะสมมุติได้ให้ขึ้น 1.5 หรือ 2.5 เนี่ยอ่ะผมลดให้แล้วกันเห็นว่าเอ้ยเฮียจ้างผมมานานแล้วแล้วก็สภาพบริษัทไม่ค่อยดีพบผมเหลือ1.2
1: ครับ
0: 1.2 เท่าอีกอัน
1: นี้ได้เลยครับเป็นข้อตกลงการจะเป็นนิประนอมกันนะครับไกล่เกลี่ยกันเพื่อให้จำนวนเงินเท่าใดเนี่ยอันนี้ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะบางข้อตกลงถ้าเป็นกฎหมายประเภทอื่นอาจจะเรื่องเหมือนเราไปแทงเขาตายไปยิงเขาอย่างเงี้ยไม่ได้ไปตกลงกันแต่ถ้ากรณีเนี้ยเป็นเรื่องค่าจ้างนะครับแล้วก็แต่ว่านายจ้างยังเป็นคนกำหนดแล้วก็หักเงินเองอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับมันเกิดกรณีที่ลูกจ้างยินยอมนะครับแล้วก็เป็นไอ้ยินยอมแบบเนี้ยมันไม่ใช่ยินยอมตอนสมัครงานนะครับไอ้ยินยอมตอนสมัครงานคือมันกลัวไม่ได้งานม
0: ัน
1: ก็เลยเซ็นยินยอมนะ
0: ครับ
1: แต่นี่เป็นการยินยอมกรณีไกล่เกลี่ยมันมีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วแล้วขอเอาเท่านี้ดีกว่านะครับถ้าไม่เอาเท่านี้เดี๋ยวมันจะไม่ได้เอาซะเลย
0: จำเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรไหมอาจารย
1: ์ก็ต้องเป็นบันทึกครับถ้าเป็นที่สารรายงานเขาจะทำบันทึกไว้สองฝ่ายแล้ว
0: คร
1: ับ นะฮะแล้วบันทึกนั้นก็สามารถถ้าตกไม่จ่ายตามนั้นมันก็เอาไปบังคับทางแพ่งได้ต
0: ่อถ้าอย่างกรณีที่ผมเรียนอาจารย์ไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าตกลงกันเองอยู่ในบริษัทกันเองแล้วผมลดให้อย่างเงี้ยมันก็จำเป็นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยไหมเหมือนก่อนเห็นใจนายจ้างอะลูกจ้างเห็นใจนายจ้างอย่างเงี้ย
1: คือตามหลักการเนี่ยมันควรจะมีหนังสือก็คือรายละอักษรแต่ในความปฏิบัติเกิดมันรักกันมากเกินไปนะครับ แล้วก็เอาแค่เดี๋ยวจ่ายมาก็จบอันนั้นมันก็ได้ทั้งหมดแหละครับแต่มันเป็นความถ้ามันไม่มีเหตุต่อมันก็ดีแต
0: ่
1: ถ้ามีเหตุต่อปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าคุยกันอย่างไรล่ะใช่ไหมครับดังนั้นทุกอย่างเมื่อคุยกันปุ๊บเนี่ยมันจึงต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออ
0: ัน
1: นี้ถ้าพูดโยงไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะกฎหมายหลายๆฉบับเนี่ยอย่างเช่นสัญญาจ้างแรงงานเลยไม่ว่าจะเป็นจ้างพนักงานทุกตำแหน่งทุกระดับ
0: ครับผม
1: นะครับกฎหมายแรงงานไม่ได้บอกว่าต้องมีรูปแบบต้องมีสัญญาม ันไม่เหมือนสัญญากู้ยืมเงินซึ่งกฎหมายบอกว่าการกู้ยืมเงินนะฮะเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญ
0: แต
1: ่ว่าถ้าเป็นกฎหมายแรงงานเนี่ยเขาไม่ได้บอกไว้นะครับไม่ได้ระบุไว้เพราะเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้างเขาธรรมดาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มันจะทำสัญญาอะไรกันล่ะนะครับชาวบ้านด้วยกันทั้งนั้นเขาก็จ้างกันแต่ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ลูกจ้างอะไรเล็กยันลูกจ้างระดับผู้บริหารเนี่ยสุดท้ายเวลามีตกลงเงินจ่ายเงินเดือนเท่าไหร
0: ่
1: ตกลงให้มาทำตำแหน่งอะไร
0: ครับ
1: ตอนนี้จะแบะแบะละเพราะมันไม่มีเอกสารนะครับงั้นทุกอย่างมันต้องมีเอกสารมันก็ชัดเจนครับ
0: สัญญาใจก็อีกแบบนึงนะครับคนที่มีตำแหน่งหน้าที่หรืออาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับฟังแล้วคงจะเข้าใจมากขึ้นเอาเป็นว่าหลักของกฎกระทรวงใหม่ที่มีการประกาศก็คือเห็นใจเจ้าหน้าที่เราปภ.มากขึ้นทำงานในวันธรรมดานะครับถ้าเกินจาก8ชั่วโมงคุณได้ OT 1.25 นะฮะถ้าเผื่อว่าเป็นวันหยุดคุณทำงานเกิน8ชั่วโมง
1: ค
0: ุณได้ OT 2.5 เท่านะนี่คือสาระสำคัญของที่
1: นี่ติดเบรกเที่ยงติดเบรกเลยอย่าง
0: เดี๋ยวจะปิดเบรก
1: เดี๋ยวค่อยมาคุยในช่วงต่อไป
0: ได้ครับ
1: เรื่องค่าจ้างนี
0: ่โอเคครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
8: ้พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยาม

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะครับแล้วก็ทราบว่ามีอีกหลายๆจังหวัดนะครับที่เชื่อมต่อสัญญาณของรายการเรานะครับทั่วประเทศเลยนะครับภาคใต้ก็มีอีสานก็มีเหนือก็มีนอกเหนือจาก2คลื่นนี้ฟังได้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ยิ่งท่านชมผ่านทาง Facebook Live ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในขณะนี้นะครับเห็นและมีหลายท่านคอมเมนต์มาส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเข้ามานะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่ได้เป็นแอดมินนะไม่สามารถที่เข้าไปดูข้อความได้ทั้งหมดนะต้องขอขอบพระคุณมากหลายๆคนที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายด้วยทั้งผมทั้งอาจารย์ชัพพลด้วยนะครับมีคุณรจนาครับมีคุณนิคมคุณดาวอรุณกมลคุณจีวันกันตานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับช่วงนี้นะครับก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ฟังรายการหรือผู้ที่มีปัญหานะครับเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับดีความต่างๆที่อยากจะปรึกษานะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับ022769717 022769721นะครับใช้2หมายเลขนี้โทรเข้ามานะครับสอบถามฝากคำถามได้หรือจะคอมเมนต์เข้ามาใต้ไลฟ์ของเราในขณะนี้ได้นะครับทาง Facebook Live เลยนะครับอาจารย์ครับเรื่อง OT ของรปภ.ก็น่าจะเข้าใจกันแล้วเน
2: า
1: ะ
2: เข้าใจกันแล้วคร
1: ับ นะฮะหรือว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแรงงานนะครับสอบถามเข้ามาได้นะฮะสอบถามมาได้เลยอ่ะตอนนี้มี1คำถามจากทางบ้านนะครับโทรศัพท์มาสอบมาแจ้งไว้กับน้องทีมงานหลังไมค์ของเราบอกว่ามีหนังสือทวงหนี้จากบริษัทแห่ง1ที่ซื้อหนี้จากธนาคารเดิมนะครับแล้วก็ให้เราไปจ่ายหนี้ 400,000 กว่าบาทแจ้งว่าให้เราไปจ่ายเพื่อทำส่วนลดถ้าไม่จ่ายจะให้ขึ้นศาลเพื่อให้ศาลตัดสินเราควรจะติดต่อบริษัทหรือจะไปฟังศาลตัดสินดีกรณีนี้มัน
2: ครับกรณีนี้เนี่ยนะครับต้องพอดีในข้อมูลเนี่ยที่ถามมาเนี่ยหนี้ค่าอะไรหนี้บัตรเครดิตหนี้กู้ยืมหนี้สินเชื่อนะครับหนี้เช่าซื้ออะไรต่างๆทีนี้มันก็ต้องเริ่มต้นก่อนแหละว่าเราอ่ะผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามนัดตามงวดนะครับจนกระทั่งเขาติดตามทวงถามแล้วก็มีการฟ้องร้องต่อศาลนะครับเราก็ถ้ามีการฟ้องร้องต่อศาลนะครับแล้วทีนี้ว่ามีหนังสือทวงหนี้มาเนี่ยเหมือนเป็นการซื้อหนี้มาจากธนาคารก็มีทั้งธนาคารเขาบางทีเขาขี้เกียจบริหารจัดการหนี้ของตัวเองนะครับเขาใช้วิธีการซื้อหนี้บ้างสวมสิทธิ์บ้างนะครับในการที่เขาเรียกว่าเป็นหนี้ที่มีคำพิพากษาแล้วนะครับถ้าเป็นการสวมสิทธิ์แต่ถ้าเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการฟ้องร้องเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นการซื้อหนี้กับธนาคารเข้ามานะครับแล้วก็มีหนังสือทวงถามส่วนบริษัทที่ประกอบการตรงเนี้ยก็ต้องไปจดทะเบียนตามพรบ.อาจการทวงถามหนี้ด้วยปฏิบัติได้ถูกต้องด้วยนะครับก็ลองตรวจดูแล้วกันนะครับว่าการทวงถามหนี้เราเป็นลูกหนี้นะผู้ถามเนี่ยที่ถามมาเนี่ยนะฮะเราเป็นลูกหนี้ถ้าถูกตัวแล้วก็ไม่ได้ไปทวงหนี้ไม่ได้จดหมายไปที่ทำงานในเวลาทำงานหรืออะไรต่างๆนะครับดูรายละเอียดนิดนึงไม่ได้เป็นการข่มขู่ทีนี้ว่ายอดหนี้ตรงที่ว่าเนี่ยก็ต้องดูว่ามันมีส่วนที่เป็นเงินต้นแล้วก็ส่วนที่มันเป็นดอกเบี้ยหรือค่าปรับไหมนะครับที่ว่า 400,000 กว่าเนี่ยถ้ามันเป็นส่วนของเงินต้นผมในฐานะทนายความเราก็คงจะไปแนะนำในรายการบอกว่าให้ลูกหนี้ไม่ต้องชำระหนี้มันก็คงจะเป็นการส่งเสริมนะครับให้เกิดหนี้เสียในประเทศนะครับดังนั้นเราก็ต้องพูดให้เป็นกลางๆนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็ให้นายจ้างเขารู้สึกว่าเขาก็ได้รับความเป็นธรรมเพราะความเป็นธรรมต้องมีทั้งสองฝ่ายนะครับดังนั้นตัวเงินต้นเขาก็ควรจะได้คืนนายจ้างนะครับ
1: คือไอ้ประมาณ 400,000 กว่าบาทเนี่ยต้องแยกว่าเงินต้นเท่าไหร่หรือค่า
2: ต้อง
1: ร
2: อนประแกง
1: มาดูก่อนเท่าไหร่อะไรยังไง
2: ครับอธิบายดังนั้นในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยหรือในส่วนที่เป็นค่าปรับผมมองว่าน่าจะเจรจาไก่เกี่ยหรือคือขอลดยอดกันได้นะครับเพราะว่าการที่บริษัทซื้อทวงหนี้มาเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อมูลค่า 100% หรอกครับหนี้100บาทเขาจะซื้อแค่ 50%
1: ครับ
2: นะครับดังนั้นที่แต่ว่าการทำธุรกิจก็ต้องมีตอบแทนมีกำไรเพราะว่าเขาก็มีพนักงานมีบุคลากรมีค่าใช้จ่ายนะครับ
1: ครับ
2: ดังนั้นก็ลองเจรจาดูนะครับแต่ที่ว่าการเจรจาเนี่ยถ้าเกิดมีความกังวลใจไม่มั่นใจว่ามันจะยุติไหมอะไรเงี้ยมากกว่านะครับผมมองว่าถ้าเก่งก็ต้องลองดูว่ายอดมาเท่าไหร่ทีนี้เราก็จะฟ้องศาลเมื่อไหร่แล้วก็ต้องดูเรื่องอายุความด้วยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยนี่แต่ละนี่เนี่ย

0: บัตรเครดิตเนี่ย2ปีนะครับโดยทั่วไปก่อนนะเช่าซื้อนะครับหรือว่านี่กู้ยืมดังนั้นเนี่ยถ้าขาดอายุความแล้วมันก็เป็นสิทธิของลูกหนี้นะครับที่ว่าเขาเรียกว่าฟ้องร้องไม่ได
1: ้
0: อ่ะก็ฟ้องร้องได้แหละแต่ก็ต้องมีข้อต่อสู้เรื่องอายุความถ้ายกขึ้นต่อสู้มาศาลก็ต้องยกฟ้
1: อง
0: นะครับดังนั้นก็ดูตรงนั้นก็เผื่อโชคดีนะครับผม
1: ครับ
0: ด
1: ังนั้นกรณีนี้ควรจะติดต่อบริษัทหรือจะไปที่ศาลเลย
0: เราผมว่าลองไก่คุยกันเราไม่เสียหายนะครับนะถ้าเราคุยกันที่ทางทางตัวบริษัทเขาก่อนที่จะไปศาลเพื่อได้แนวทางถ้าแนวทางนั้นไม่ถูกใจเราค่อยไปศาลใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าแนวทางมันถูกใจแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปศาลแต่แนวทางที่ถูกใจเนี่ยเราจะมาบันทึกทำเป็นหลักฐานอย่างไรใช่ไหมครับว่าเราคงไม่มาถูกฟ้องร้องซ้ำนะใช่ไหมครับหรือว่าธนาคารเขาขายหนี้ให้ใครไปเดี๋ยวเกิดขายหนี้ให้บริษัท A บริษัท B แล้วตกลงบริษัท A ก็มาทวงบริษัท B ก็มาทวงก็ต้องมีหลักฐานไว้ให้ชัดใช่ไหมครับแล้วก็ทำบันทึกกันไว้ให้ชัดแล้วเงินพอจะได้จ่ายไปเป็นอย่างเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็เกิดมีการฟ้องร้องกันในอนาคตที่ไม่รู้มันคงไม่ได้เกิดขึ้นนี่ผมพูดเพื่อความกังวลไว
1: ้
0: นะครับแต่สิ่งที่บอกว่าทำไมคุยในชั้นนี้เราก็คุยกับบริษัทได้อ้าวก็เกิดมันยอดได้ต่ำกว่าก็ไม่ต้องเสียเวลาถูกไหมครับแล้วก็ความสบายใจเขาถามว่าอ้าวแล้วเราไปศาลเราจะฟ้องเมื่อไหร่ตอบไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็ไม่รู้เขาจะฟ้องเมื่อไหร่อ่ะคุณก็นอนไม่สบายใจไปเรื่อยๆเกิดคุณเป็นคนขี้กังวล
1: เครียด
0: แต่บางคนไม่ขี้กังวลบอกเอาเลยครับไปศาลนะครับผมอยากฟ้องก็ฟ้องไม่ฟ้องก็ไม่ฟ้องผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วถูกมั้ยล่ะ
1: คือถ้าอยากรู้ความจริงผมว่าอ้าวไปเถอะติดต่อบริษัทเลยว่าเขาต้องการยังไงอะไรยังไงแล้วเราต่อรองกันได
0: ้
1: นะคือสิทธิ์ของลูกหนี้เองมันก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่ได้มั้ยอาจารย
0: ์ครับ
1: ลูกหนี้มีสิทธิ์ยังไงบ้าง
0: ก็ต้องรักษาสิทธิตามพรบทวงถามหนี้นี่แหละครับนะครับแล้วก็สิทธิของลูกหนี้ที่จะต้องโต้แย้งเรื่องอย่างเช่นบอกว่าถ้าขาดอายุความเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นการโกงหรือว่าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องกับเจ้าหนี้อย่างที่บอกมีหนี้ก็ต้องรับผิดชอ
1: บ
0: เพียงแต่ว่าข้อนี้มันเป็นกฎหมายเขียนไว
1: ้
0: นะครับว่าถ้าหนี้ขาดอายุความแล้วเนี่ยก็ถือว่าถ้าขึ้นศาลมันก็ถูกยกฟ้องนะครับ ดังนั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ให้ไว้เราก็รักษาสิทธิไว
1: ้
0: ครับผม
1: นะครับลองติดต่อดูนะครับทางที่อาจารย์ได้อธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้แต่ว่าถ้าแหมฉันจะไปสุดท้ายที่ศาลเลยอันนี้ก็วัดดวงกันอีกทีนึงนะฮะวัดดวงแต่จริงๆผมอยากให้ไปติดต่อกันนะเพื่อเราจะได้รู้ว่าไอ้เงิน 400,000 กว่าบาทเนี่ย
0: มันควรจะไม่ไปศาลนะดิครับพอที่ถามปรึกษาผมมาเนี่ยนอกรายการด้วยหลายเรื่องคือที่เจอคือ4ยอดหนี้ 400,000 ล้าน2ล้าน3ล้านคือไม่ได้ไปศาลคิดว่าไม่มีอะไรแล้วบางทีก็ไม่ได้อยู่บ้านอยู่ย้ายบ้านแล้วนะครับหรือก็ไม่รู้ว่าคิดว่าไม่มีอะไรขี้เกียจจ้างทนาย
1: หมายศาลไปถึงบ้าน
0: ก็สุดท้ายศาลก็พิพากษาฝ่ายเดียวใช่ป่ะพอศาลพิพากษาฝ่ายเดียวแล้วตอนนี้เจ้าหนี้เขาก็มาตั้งเรื่องยึดทรัพย์บังคับพอดีเขามาเจอทรัพย์สินเราไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถยนต์เขายึดตอนนี้แหละเต้นผางแล้ว
1: ครับครับครับ
0: แล้วเจ้าหนี้จะมาเจรจากับเจ้าหนี้ได้ไหมได้แต่เจ้าหนี้บอกว่าตอนนี้ลูกไก่อยู่ในกำมือฉันมียึดทรัพย์เธอแล้วถ้าไม่ได้เงินก้อนจ่ายทั้งหมดมาขอผ่อนชำระเนี่ยเงื่อนไขตรงนี้มันเริ่มต่อรองลำบากแล้วใช่ไหมแต่ทั้งบอกว่าไปคุยก่อนที่เขาจะฟ้องก่อนที่อะไรเนี่ยถ้ามันฟังแล้วเชื่อถือได้เนี่ยแล้วก็ยอดหนี้น้อยเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเจ้าหนี้ก็ยังไม่ได้ฟ้องร้องเขาคำนวณสาระตะแล้วก็จะลดให้เยอะหน่อยนะครับ
1: จริงจริงจริงนะครับผมเคย
0: ถ้าเจ้านี้คิดแบบผมนะ
1: จริงจริงประสบการณ์อย่างของเพื่อนผมในการบัตรเครดิตธนาคารก็ลดให้หลายหมื่นเลยนะฮะเอาเป็นว่าคุณจ่ายดอกเบี้ยมานานแล้วเขาดูระยะเวลาที่เราจ่ายนานแล้วหลายปีแล้วแต่ยังเหลือยอดคงค้างอยู่เยอะเขาก็ลดให
0: ้
1: ก็หลายหมื่นนะก็สุดท้ายก็ตกลงกันได
0: ้
1: เนี่ยกรณีเหมือนที่อาจารย์แนะนำเลยให้ไปรู้ข้อที่จริงก่อนบางทีเราเห็นแค่ตัวเลขเราเห็นแค่ตัวเลขก้อนใหญ่ๆเงี้ยเราก็ไม่รู้มันมีค่าอะไรบ้าง
0: ไปเขาไม่ได้จับเราเข้าคุกคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญา
1: ไม่ใช่จับคุณแล้วคุณต้องจ่ายนะไม่ใช่อย่างนั้นไปพูดคุยก่อนนะต้องเรียนกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้รายการเราจะจบเร็วหน่อยเนื่องจากว่าเดี๋ยวในช่วงเวลาสักประมาณ17นาฬิกาก่อน17นาฬิกาเล็กน้อยเนี่ยนะครับก็จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยเดี๋ยวทางสวทของเรานะครับตรง FM 92.5 แล้วก็ AM 819 891 kHz เนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีนี้ด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังสามารถที่จะส่งคำถามมาได้อยู่นะเหลือเวลาประมาณเนี่ยฮะไม่เกิน5นาทีเนี่ยนะฮะเอาอย่างนี้ผมมีอีกหนึ่งคำถามนะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่เพื่อนผมนะครับเคยสอบถามมาเขากล้ากลัวอุ้ยไม่กล้าที่จะออกหน้าใหม่
0: ส่วนใหญ่คนถามผมนี่จะไม่บอกเรื่องของตัวเอง
1: บอกไม่กล้าออกหน้าใหม่เพื่อนทั้งหมดอ่ะมีพี่น้องกันนะครับคุณพ่อคุณแม่มีพี่น้องกันประมาณ5คนที่ดินเป็นที่ดินผืนเดียวซึ่งคุณปู่คุณย่าเป็นเจ้าของที่ไว้ตอนนี้คุณปู่คุณย่าเสียแล้วแต่ยังไม่มีใครจัดการเลยว่าจะแบ่งสรรที่ดินยังไงที่ดินเนี้ยสมมติว่ามีประมาณ5ไร
0: ่
1: กับพี่น้อง5คนอย่างนี้ควรจะทำยังไงต่อไป
0: คือที่ดินเนี่ยนะครับสองทางเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกทั้งหมด5คนนะ
1: ครับ
0: กับ5คนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วกันนะตีว่างั้นทั้ง5คนเนี่ยมี2ทางครับทางที่1เนี่ยไปพบเจ้าพนักงานที่ดินนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไปให้สถาบันไปลงต่างๆแต่เจ้าพนักงานที่ดินต้องยินยอมนะเพราะว่าถ้าโอนที่ดินกันแบบนี้คือเราก็แบ่งการครอบครองก็ได้ว่าใครจะเอาตรงไหน5คน5ส่วนตามที่ว่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ไปคุยกับที่ดินเพราะที่ดินเขาจะต้องสอบเราว่ามีพี่น้องอื่นอีกไหมไม่มีนะลงยืนยันเขาอาจจะให้เราเนี่ยโอนที่ดินมรดกโดยไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาลนะครับแต่ว่าวิธีการนี้ส่วนใหญ่เจ้าพนักงานที่ดินเขาไม่ค่อยทำกันน
1: ะ
0: ครับผมเพราะว่าเขาก็เซฟตี้ตัวเองไว
1: ้
0: นะครับแต่ว่าเป็นอำนาจที่เขาทำได้แหละตามกฎหมายระเบียบที่ยังมีอยู่นะครับแต่กรณีที่นั่นกรณีที่สองคือเราก็ต้องไปร้องศาลกรณีที่มาที่ดินเนี่ยเฉพาะเรื่องที่ดินนะของมรดกแต่ถ้ามรดกกรณีอื่นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานที่ดินก็ต้องไปร้องศาลหมดนะครับแต่กรณีที่ดินเนี่ยโอเคถ้าเราไม่ใช้ทางช่องทางมาพบเจ้าพนักงานที่ดินเราก็ไปยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนะครับในการร้องขอต่อศาลผู้แต่งตั้งจากการมรดกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอ้างเนี่ยมันก็มีเหตุสืบเนื่องอย่างที่ผมบอกคือว่าเนื่องจากข้าพเจ้านะเป็นทายาทเราอยากแต่งตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกใช่ไหมผู้จัดการมรดกจะมีกี่คนคนเดียวนะครับข้าพเจ้าเป็นบุตรทั้งหมดนะห้าคนแล้วได้ทำยินยอมอะไรกันแบบนี
1: ้
0: แบ่งที่ดินกันแบบนี
1: ้
0: มีเหตุขัดข้องเนื่องจากไปโอนที่ที่ดินแล้วที่ดินไม่ยอมโอนให้เขาเรียกว่ามีเหตุขัดข้องการมาศาลไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วมาศาลได
1: ้
0: การมาศาลต้องมีเหตุขัดข้องนะครับ
1: ไม่ใช่อยากจะเดินเข้าไปหาเรื่องไม่ได้เลยนะ
0: ใช่เพราะมีเหตุขัดข้องตรงนี้เนี่ยนะครับจึงขอยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเนี่ยนั่นคือประมาณการจัดการมรดกแบบฝ่ายเดียวแบบไม่มีผู้คัดค้านโอ้ถ้าผู้คัดค้านนี่ก็ดราม่าเป็นซีรีส์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กคดีใหญ่เนี่ยมันถ้ามันเป็นเรื่องคัดค้านขึ้นมาแล้วพี่น้องห้าคนทะเลาะกันนะที่ถนนตรงอยู่หน้าถนนฉันอยากได้ตรงนี
1: ้
0: อีกคนนึงอยู่ด้านหลังมันไม่ได้ถนนมันติดตอนนี้มันก็เริ่มเพราะว่าเจ้าของเนี่ยก่อนตายไม่ได้ทำพินัยกรรมแบ่งแยกสัดส่วนให้ชัดเจนก็มีปัญหาเยอะครับ
1: นี่ฮะมันจะมีปัญหาตรงนี้นี่แหละที่เหลือพี่น้องเองก็อาจจะไม่ถูกกันหรือบางคนมีการทำบ้านอยู่ในที่ดินนั้นแล้วนะแต่ละคนก็สักมีพื้นที่แตกต่างกันดังเนี้ยตรงเนี้ยเอ๊ะมันจะตกลงกันยังไงได
0: ้ตอนเป็นพี่น้องกันเนี่ยตอนยังไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวไม่มีบุคคลที่3มันไม่เป็นไรหรอกครับส่วนใหญ่ปัญหามันน้อยนะครับภาระหน้าที่มันไม่มีความรับผิดชอบไม่มีพอต่อมามีลูกมีภรรยาต้องมีภรรยาก่อนแล้วค่อยมีลูกนะครับ มีสามีเนี่ยมันก็ต่างคนมีภาระหน้าที่แล้วก็มันรู้สึกว่ามันมองครอบครัวมาก่อน
1: ครับผม
0: มันก็ต้องเริ่มเก็บไว้ให้ครอบครัวนะครับก็พี่น้องก็จะขัดกันตรงนี้แหละครับ
1: ดังนั้นก็นี่แหละครับทำเรื่องนะครับที่ดินแล้วก็ตั้ง
0: พิจารณามรดกแล้วตั้งพิจารณามรดกก็ถ้าเป็นคดีฝ่ายเดียวเราไม่มีอะไรนะครับก็ไปที่สภาทนายความได้นะครับไปที่ทนายความอาสานะครับของสภาทนายความก็อยู่ที่ศาลทุกศาลนะครับแล้วก็อยู่ที่โรงพักบางโรงพักด้วยนะครับตอนนี้ก็มีหลายร้อยโรงพักละนะครับที่มีอยู่ก็ไปขอคำปรึกษานะครับส่วนที่ศาลเนี่ยก็ไปยื่นคำร้องขอตั้งขอให้ช่วยทำคดีช่วยเหลือให้หรือหน่วยงานอื่นก็มีนะฮะหลายหน่วยงานนะเดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะช่วยเหลือในส่วนของร้องตั้งพิจารณามรดกนะครับผมแต่แนะนำว่าถ้ายากทั้งถูกมีข้อต่อสู้นะ
1: ครับ
0: จ้างทนายเถอะครับ
1: ง่ายดี
0: ครับครับใช่
1: ชัดเจนชัดเจนมันมีปัญหาแน่ๆเอาละครับก็ตอนนี้น่าจะใกล้เวลาแล้วนะครับใกล้เวลาแล้วทางผมเองนะฮะตะวันเขียววิจิตรและท่านอาจารย์ชัประพลนะครับทั้งสองท่านก็เดี๋ยวเราคงจะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงนะครับพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนอันเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569นะครับซึ่งทาง FM 92.5 แล้วก็ AM 891 819 กิโลเฮิรตซ์ก็จะทำการถ่ายทอดเสียงด้วยเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคร
0: ับครับผม
1: คุณครับสวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลาดี 4:00 น.

0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz
1: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจสารคดีเรื่องวันวิสาขบูชา2569วันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง3ประการได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพานซึ่งเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เรียกวันนี้ว่าวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขปุรณมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะด้วยความสำคัญดังกล่าวองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกในวันสำคัญนี้พุทธศาสนิกชนต่างเกิดศรัทธาพากันเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาและตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาได้แก่ความกตัญญูคือรู้บุญคุณคู่กับความกตเวทีคือตอบแทนผู้มีพระคุณอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและความไม่ประมาทคือการมีสติทั้งขณะธรรมขณะพูดและขณะคิดวันวิสาขบูชาจึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและสันติสุขตลอดไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมขอนำท่านผู้ฟังไปยังพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังมาภายในบริเวณพระพราพิธีลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ภายในพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกนะครับสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชวังได้กำหนดจัดในวันนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมและการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะครับและในกิจกรรมวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์จะได้เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบและถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในเวลา17นาฬิกาเมื่อผู้แทนพระองค์ได้มาถึงพุทธมณฑลแล้ววงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนพิศนานันทกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์นะครับท่านรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้รอรับผู้แทนพระองค์ได้แก่นางอุดมพรเอกเอี่ยมจากนั้นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยจะได้มอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้เข้าพับพราพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับและได้รับศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานเมื่อกล่าวรายงานจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ไปยังที่ตั้งองค์พระป่านะครับและรับพระไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประนมกันมือกล่าวคำถวายพระป่านะครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ขออภัยครับพระสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับจะได้เป็นผู้พิจารณาพระป่าเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นอย่างลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้และเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาที่จะได้เดินเวียนเทียนประทักษิณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์จะมอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปและผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระตรัสไตรจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ยืนและนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบเมื่อครบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณเข้าสู่พระพาพิธีและประเคนจัดจุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์กรวดน้ำนะครับพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติจะได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่เลือกจำนวน100รายและผู้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน2รายผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและลาพระสงฆ์จากนั้นจะได้ออกจากพระพราพิธีและไปยังรถยนต์ประเทียบเพื่อจะได้เดินทางกลับนี่คือกำหนดการสำหรับในการ ในการบำเพ็ญราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในวันนี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งความสำคัญของวันนี้ครับเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง3วันโดยทั้ง3วันจะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3วันครับซึ่งนั่นก็คือการประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเองนะครับซึ่งทางนี้ครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาของทุกปีครับทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มิตรใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติภาพและสันติสุขนั่นเองครับสำหรับวันวิสาขบูชาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโดยประสูติที่ป่าลุมพินีวันณเขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดานั่นเองครับและครั้งที่2เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกทรงผนวดได้6ปีพระชนมายุ35พรรษาและครั้งที่3เกิดเมื่อพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระชนมายุ80พรรษาณเมืองกุสินารานั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนั้นนะครับในอดีตนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้พิธีวันวิสาขบูชาแพร่หลายในหมู่ประชาชนในการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากลังกานะครับซึ่งสันนิษฐานว่ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

0: ยงพาณิชย์พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์และรองนายกเหล่ากาชาติและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมได้รอรับผู้แทนพระองค์และได้เชิญผู้แทนพระองค์นะครับที่จะได้เข้าสู่มาภายในบริเวณพระพราพิธีซึ่งขณะนี้รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยได้มอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในแถวที่ได้ตั้งรับผู้แทนพระองค์นั้นก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชุปธรรมและนักเรียนจากโรงเรียนร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้ตั้งแถวรอรับผู้แทนพระองค์เมื่อผู้แทนพระองค์ได้เดินเข้ามาบริเวณภายในพระพราพิธีเราจะได้ประกอบพิธีต่างๆในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนะครับที่ผมได้กล่าวนำไปเมื่อสักครู่นี้ครับได้รับอิทธิพลมาจากลังกาซึ่งสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วนะครับโดยปรากฏหลักฐานจากหนังสือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งกล่าวถึงการพิธีวันวิสาขบูชาไว้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยหนังสือดังกล่าวว่างานวันวิสาขบูชานั้นเป็นงานเฉลิมฉลองใหญ่สำหรับราชอาณาจักรทั้งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงประสบกรณิกรทั้งปวงจะมาร่วมกันประกอบพิธีนี้นะครับโดยมีการพร้อมใจกันทำความสะอาดและตกแต่งประดับประดาดอกไม้โคมไฟเพื่อเฉลิมฉลองและพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญกุศลและทานต่างๆเช่นเข้าวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเทศนาการสาธารณสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นการตั้งโรงทานเลี้ยงดูคนยากคนจนเป็นต้นนะครับเป็นเวลาถึง3วัน3คืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อถึงวันวิสาขบูชาเวลาเย็นก็จะมีการเวียนเทียนรอบสถูปเจดีย์อีกด้วยครับซึ่งจากหนังสือดังกล่าวนั้นนะครับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงของหนังสือนี้ว่ามีเค้าโครงมาจากสมัยกรุงสุโขทัยจริงนะครับแต่รายละเอียดบางส่วนอาจจะมีการเสริมแต่งขึ้นมาบ้างในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้เข้ามาภายในพระพราพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับได้กราบที่หน้าเครื่องบูชาพระรัตนตรัยซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์และได้พร้อมด้วยพระสงฆ์สิบรูปได้นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจากนั้นเมื่อผู้แทนพระองค์ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จะได้นั่งเก้าอี้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาจะได้อาราธนาศีลนะครับโดยผู้แทนพระองค์จะได้รับศีลซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ในวันนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลในการนี้ครับ

0: จ้าหน้าที่ศาสนาจะได้อารัธนาศีลนะครับพระสงฆ์ทั้ง10รูป
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

ามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิทิเรนะสุขติงยันติ

0: กวิทยารามประธานสงฆ์ให้ศีลจบแล้วลำดับต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานครับ
1: กับเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงกับผมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันนี้ทั้งนี้กระผมขอกราบเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพียงกันบำเพ็ญบุญกิริยาบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยตามวัฒนธรรมประจำชาติไทยในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกทั้งเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติให้สถาพรมั่นคงและส่งเสริมให้พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลและผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานบัดนี้ได้เวลาอันอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านองคมนตรีประกอบพิธีทอดพระป่าสมทบกองทุนพุทธมณฑลเสร็จแล้วขอกราบเรียนเชิญขึ้นสู่ลานประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบประธานพุทธมณฑลจากนั้นขออนุญาตให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเบิกผู้เข้ารับของที่ระลึกและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปกับเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
0: ที่จุดนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลได้กล่าวรายงานและให้นักเรียนเชิญผู้แทนพระองค์นะครับจะได้ไปอย่างที่ตั้งองค์พระป่าซึ่งจะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้กล่าวคำถวายพระป่านะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆก็ได้เข้าไปที่บริเวณตรงจุดด้านท้ายของพระปราพิธีครับซึ่งได้ตั้งเป็นองค์พระป่าอยู่ในขณะนี้
2: ตามป่าบ้างตามป่าช้าบ้างหรือว่าตามถนนหนทางซึ่งประเพณีการ ซึ่งประเพณีการทอดผ้าป่าก็มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครับคือในขณะที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้านทรงอนุญาตให้แสวงหาผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นหรือผ้าอื่นๆเอามาซักฟอกทำความสะอาดทำเป็นสังฆาติจีวรหรือสบงนุ่มห่มเองครับ
3: อภากังพีระตังพิทายะสุขายะ
0: ผู้แทนลงนะครับในรัฐพัฒน์ไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วได้พาดผ้าไตรระหว่างแขนพระดมมือกล่าวคำถวายผ้าป่าแล้วเจ้าพนักงานราชบริพภคของไทยสังแต่ดุริยางและสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามจะได้พิจารณา

0: สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้พิจารณาพระป่าเสร็จแล้วก็กลับไปยังที่นางอาศกนะครับและผู้ชายรุ่งก็ได้ขึ้นดังลานประทักษิณในชั้นบนสุดของลานประทักษิณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์หรือพระศรีศักยทศพลยานครับเจ้าพนักงานก็จะได้มอบเทียนชนวนนะครับและก็ผู้ชายรุ่งจะได้จุดไฟจากโคมไฟฟ้านะฮะแล้วก็จากนั้นจะได้นำเวียนเทียนประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการประทักษิณนั้นก็คือการเดินรอบพระอุโบสถหรือเจดีย์วนขวา3รอบนะครับโดยรอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณรอบที่2จะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณและรอบที่3จะสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณเมื่อครบ3รอบแล้วก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นการบูชาอันควรนะครับในพิธีเวียนเทียนจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถซึ่งปกติจะมีการเทศปฐมสมโภชนะครับซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพานพิธีเริ่มตั้งแต่การประชุมพังพระนะครับทำวัดสวดมนต์แล้วจึงฟังพระเทศซึ่งมีไปตลอดรุ่งเช้าเลยครับ
0: หลังจากที่ผู้แทนพระองค์ได้ขึ้นอย่างลานประทักษิณชั้นบนแล้วนะครับจะมาทำงานพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนลงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้จากนั้นเจ้าพนักงานราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณให้กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลนะครับและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนในเจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปขณะนี้ได้ต่อเทียนให้กับบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลนะครับซึ่งโดยในบริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลนั้นนะครับก็มีสิ่งที่เป็นปูชนียวัตถุสำคัญก็คือพระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีศากยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งพระศรีศากยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นับเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลซึ่งการสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลาครับ
0: ขณะนี้เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วพระอาจารย์พระองค์มอบเทียนแล้วนะครับก็ได้กราบที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและจะได้นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนะครับที่หน้าองค์พระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภควาติ

ตาพิทักษ์ทักสุจรัตวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัด

มคุณสัมพุทธการุณยาภาพนั้นนิรันดรสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิสิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัตตัตตังเวทิตัพโพวินยุหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดพึ่งยนต์และก้าวกับทั้งนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอฬารที่สุดพิเศษสุขใสอีกทำต้นทางคันไลนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นซองคือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลูกปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงลบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตติทังจัตตาริปุริสยุคาดิอัตตาปุริสภุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลลิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกสาติทรงใดสาวกศาสดาพระปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุรัสเสร็จบันรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรปัญญาผ่องใสสะอาดและปราศมัวมองเพิ่นห่างทางข้าศึกปองบ่มีลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันภัยสร้างแด่โลกัยและเกิดที่บุญภูนพลสมยาเอารถทศพลมีคุณอานนท์อเนกนับเลือตราขากพ่อนกหมูพระสลาพกทรงคู่นานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญค่าอภิวันพระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัตไสจงช่วยกระจัดภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญพาหุงสหัสสหปันนิปิริมมิสาวุตังชีเมคารังอุทิตาโกรัตเสนมารังทานาที่ธรรมวิธินาวามุนินโทตันเตชะสาปาวตุเตพระสิทธิพินิจจังปางเมื่อพระองค์ปรมาพุทธพระวิสุทธิ์ทศาสดา

0: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้ผู้แทนพระองค์ได้นำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งครับผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับซึ่งณขณะนี้มีประชาชนได้อยู่ที่บริเวณลานโดยรอบนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเช่นเดียวกันครับสำหรับ
1: ผู้แทนพระองค์ได้สวดนำสวดสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อจะได้นำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบพร้อมด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวะข้าราชการได้ลงมาที่บริเวณชั้นที่2ของลานประทักษิณนะครับเพื่อจะได้เวียนเทียนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนที่บริเวณด้านลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดที่บรรเลงอยู่นี้นั้นนะครับคือวงปี่พาดพระราชพิธีสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีชื่อเพลงว่าเพลงเรื่องเวียนเทียนหรือเพลงเรื่องทำขวัญซึ่งประกอบไปด้วย15เพลงด้วยกันเพลงแรกที่ท่านผู้ฟังได้บรรเลงอยู่นี้จะมีการบรรเลงต่อเนื่องกันไปทั้ง15เพลงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเพลงนางนาคเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาการเพลงสังน้อยเพลงมหาชัยและเพลงดอกไม้ใสเพลงดอกไม้ไพรเพลงพัชชาเพลงบ้าบนคู่บ้าบนเคียงบ้าบนต้นตระกาวรำหนึ่งต้นตระกาวรำสองกราวรำและก็เพลงสุดท้ายครับเพลงประพาสเพตรา

0: ผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นคือการประคุมของชัยสังแปรนะครับซึ่งทำหน้าที่โดยกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกสัญญาณในแต่ละรอบในการเวียนเทียนด้วยนะครับสำหรับเพลงบรรเลงในการพิราชพิธีในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเพลงบรรเลงการบรรเลงในครั้งนี้บรรเลงโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นะครับได้ทางส่วนของการนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่ลานชั้นที่2รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ได้ครบ3รอบแล้วได้กราบที่หน้าแท่นที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพระพราพิธีประกอบพิธีประกุเฮนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์นะครับ
0: สำหรับพระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งท่านเป็นองค์ประธานในพิธีสงฆ์ด้วยนะครับพระพรหมบัณฑิตจากวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวัชระวิมลมุนีจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวัชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระจินดาภรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามพระราชวชิระสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามและพระราชวชิระพัทราจารย์จากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับ
1: หลังจากที่ผู้แทนพระองค์ได้ประเคนจัดตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์จะได้นั่งเก้าอี้เพื่อทำการกรวดน้ำนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับได้เข้ามาในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลแห่งนี้ด้วยนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้ประเคนจัดตุปัจจัยทำถวายพระสงฆ์แล้วได้นั่งอย่างเก้าอี้ที่เดิมเพื่อจะได้กรวดน้ำพระสงฆ์จะได้จะได้อนุโมทนาและถวายด้วย
2: ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปชิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

อติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิราโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชาวรัสสะภวตุสัพพทาขอ

0: ังจากที่พระสงฆ์ได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญโดยสมเด็จพระมหามงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์มหารัชมงคลมุนีแล้วนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติได้กล่าวเบิกผู้เจตศรัทธาครับ
1: เอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลประจำปีพุทธศักราช2569และผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับของที่ระลึกและถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี
2: ้ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพในพุทธศักราช2570เนื่องจากในปัจจุบันครับพุทธมณฑลชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาทั้งในส่วนของภูมิทัศน์อุทยานสิ่งปลูกสร้างถึงความเสื่อมถอยตามสมัยซึ่งทำให้วัตถุประสงค์ที่จะให้พุทธานุสรณียสถานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาไม่อาจบรรลุผลได้อย่างเต็มที่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชจึงมีพระดำริจะให้มีโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาเพื่อการพุทธศาสนาศึกษาและการเผยแผ่อย่างยั่งยืนเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพที่จะเวียนมาบรรจบในพุทธศักราช2570ด้วยครับนอกจากนี้ครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการจัดประกวดโคมตราเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนทั่วไปด้วยครับ
0: หลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์2รายแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ก็ได้ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อจะได้กราบลาพระสงฆ์ครับและจะได้ออกจากพระพราพิธีเพื่อไปยังรถยนต์ประเทียบและได้เดินทางกลับนะครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชามีใจความสำคัญว่าให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพระพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับหลังจากนี้ในช่วงเวลาประมาณ 18:00 นจะมีในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นณบริเวณพุทธมณฑลอีกนะครับคือการกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนานอกจากนี้ยังจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งอย่างที่กล่าวไปครับว่าได้มีการแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือประเภทนักเรียนก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าซึ่งจะแข่งขันเป็นทีมครับผลงานจะเป็นเครื่องแขวนระยะน้อยอีกแบบหนึ่งคือประเภทประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลหน่วยงานสถาบันการศึกษาจะเป็นผลงานในส่วนของภูมิแขวนประทีปรูปทรงอิสระครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับเครื่องแขวนดอกไม้และโคมตราถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569นั่นเองครับเพื่อรางวัลพระราชทานสมเด็จพระจักรพรรดิราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์

0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันวิสาขบูชานี้นับว่าเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆเพื่อกระทำการบูชาบูชนียวัตถุอันได้แก่พระธาตุเจดีย์พระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถเดินทางไปยังวัดใกล้บ้านเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างการเวียนเทียนได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงน้อมนำหลักธรรมในวันวิสาขบูชาอันได้แก่ความกตัญญูเรื่องของอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการรวมไปถึงความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำพูดหรือคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและความประมาทจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทุกๆสถานีที่ได้รับสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยนายรัฐการลิลิขิตตระกูลนายณัฐนนท์ชูเมืองนายภูมิพัฒน์ธีระภัทรพันธ์นายสัญญาวงศ์ทองเหลืองนายสมเกียรติแท่นมณีนายสงบมีช่อและผู้บรรยายนายพิญโยรุ่งสมัยนายธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมนายอานนท์นันตาสุคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: วิกฤตพลังงาน
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันป

สารคดีเรื่องวันวิสาขบูชา2569วันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง3ประการได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เรียกวันนี้ว่าวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขปุรณมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะด้วยความสำคัญดังกล่าวองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกในวันสำคัญนี้พุทธศาสนิกชนต่างเกิดศรัทธาพากันเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาและตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาได้แก่ความกตัญญูคือรู้บุญคุณคู่กับความกตเวทีคือตอบแทนผู้มีพระคุณอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและความไม่ประมาทคือการมีสติทั้งขณะธรรมขณะพูดและขณะคิดวันวิสาขบูชาจึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและสันติสุขตลอดไป

ากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

ทานข้าวกันแล้วนะครับแต่ผมนี่เป็นคนเมืองนะครับเป็นวิถีชีวิตแบบที่รับประทานอาหารไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะครับบางทีทุ่มสองทุ่มหรือสามทุ่มสี่ทุ่มก็มีนะครับแล้วแต่ความสะดวกของชีวิตนะครับทั้งนี้วิถีชีวิตของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับในเรื่องของความเหมาะสมต่างๆแต่ในเวลานี้นะท่านฟังช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนะครับในรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับผมไม่ได้เสิร์ฟด้วยอาหารแต่ผมนำข่าวสารมาเสิร์ฟนะครับข่าวสารในรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นั้นอาจไม่ใช่ข่าวสารที่รวดเร็วทันเวลาขนาดนั้นนะครับแต่ผมพยายามที่จะใช้ความลึกในข้อมูลนะครับมาเพื่อที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆในมุมที่ลึกขึ้นนะครับและข่าวสารผมก็จะเน้นไปที่ข่าวสารทางเศรษฐกิจนะท่านผู้ฟังเรื่องของการเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของโอกาสต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นข่าวประเภทการเมืองนะท่านผู้ฟังถ้าเกิดสังเกตถ้าเกิดได้ฟังผมทุกอาทิตย์เนี่ยผมจะไม่พูดข่าวการเมืองในประเทศเลยเพราะว่าผมมองว่ามันข่าวการเมืองเนี่ยเหมือนละครนะท่านผู้ฟังก็คือก็จะมีตัวดีตัวร้ายอย่างนั้นนะครับคือฟังแล้วสนุกแหละฟังแล้วก็จะมีความสนุกแต่ว่ามันบางทีมันก็ไม่ได้อะไรนะท่านผู้ฟังนั่นคือลักษณะของข่าวการเมืองเป็นเช่นนั้นนะครับไม่เหมือนข่าวเศรษฐกิจหรือข่าวต่างประเทศข่าวในลักษณะนี้เราจะเห็นถึงผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างแท้จริงนะครับสำหรับข่าวลักษณะนี้ว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างไรอย่างเรื่องน้ำมันท่านผู้ฟังในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ราคาน้ำมันลดลงประมาณ2ทีมั้ง2 3ที2ทีนะครับท่านผู้ฟังน้ำมันก็ลดลงอีกนะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากสถานการณ์ของโลกนะครับทางอิหร่านกับสหรัฐเขาก็มีการพูดคุยกันถึงการหยุดยิงชั่วคราวนะครับเป็นเวลา60วันไปอีกนะครับแม้ว่าจะมีสงครามน้ำลายทางการทูตนะครับทางอเมริกาพูดแบบนี้ทางอิหร่านพูดอีกอย่างนึงนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องจับตาดูความผันผวนของราคาสินค้าสิ่งของต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับก็คือเงินที่เฟ้อขึ้นจากความผันผวนของราคาพลังงานสินค้าก็เพิ่มขึ้นราคาต้นทุนก็เพิ่มขึ้นนะครับกระทรวงทบวงกรมต่างๆของเราก็ออกมาตรการมาเพื่อที่จะรองรับนะครับวิกฤตครั้งนี้ให้เอาตัวรอดไปได้อย่างเราก็จะเห็นถึงนโยบายนะครับไทยช่วยไทยพลัสรัฐออกให้ 60% เราออกอีก 40% นะครับแต่ว่าไทยช่วยไทยพลัสผมก็จะไม่ได้ลงลึกลงไปเพราะผมเชื่อว่าอีกหลายรายการในวิทยุของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับมากมายก่ายกองแล้วนะครับแล้วก็มีความลึกซึ้งทางด้านข้อมูลเนี่ยผมในฐานะของคนทำสื่อผมก็ไม่ค่อยอยากที่จะพูดข้อมูลที่ซ้ำๆกับรายการอื่นเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังเพราะว่าอยากจะหาแง่มุมในการเล่าเรื่องแง่มุมในการเล่าข่าวนะครับว่าตอนนี้ข่าวสารที่มีความน่าสนใจนะครับมีมากกว่าเรื่องหนึ่งเรื่องความขัดแย้งต่างๆเรื่องการเมืองเรื่องการทะเลาะกันนะครับสิ่งเหล่านี้คือสามารถที่จะฟังได้อันนี้หมายถึงเรื่องการเมืองนะท่านฟังสามารถที่จะฟังได้แต่ฟังไว้เหมือนดูเป็นบทละครนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ในความเห็นของผมนะครับอาจจะไม่ถูกก็ได้ความเห็นของผมนะครับแต่เรื่องที่จับต้องได้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเงินนะครับที่ผมก็จะนำมาพูดคุยนะครับและในสัปดาห์นี้เราก็มีการเดินหน้าความสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการทูตนะครับตั้งแต่เป็นรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยท่านผู้ฟังก็มีการเดินหน้าทางการทูตมากมายหลายประเทศนะครับทั้ง

0: เราไปหาเขาและเขามาหาเราเราไปหาเขาล่าสุดก็จะเป็นเราไปฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ได้ทำความตกลงร่วมกันหลากหลายฉบับนะครับเช็คเช่นเดียวกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเขามาหาเราก็คือทางเวียดนามมาหามาไทยเช่นกันนะครับก็มีการทำข้อตกลงมากมายหลากหลายฉบับเช่นกันนะครับเราไปที่เราไปหาเขาก่อนก็คือเมื่อในช่วงของวันที่25พฤษภาคมนะครับประมาณนั้นก็ทางนายกรัฐมนตรีของเรานะครับพร้อมด้วยคณะรัฐบาลนะครับก็ได้ไปทางที่ฝรั่งเศสถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะวันที่23 24 25นะครับถ้าเกิดจำวันที่ผิดผมขออภัยด้วยการไปฝรั่งเศสในครั้งนี้นะครับก็มีประเด็นที่สำคัญในการหารือร่วมกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการส่งเสริมการค้าและการลงทุนนะครับทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและทางนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอุตสาหกรรมมูลค่าสูงท่านผู้ฟังก็อย่างเช่นพลังงานทางเลือกอวกาศเรื่องของการบินเรื่องของสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI Data Center นะครับซึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ด้าน Data Center เหล่านี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสก็มีความเชี่ยวชาญและก็มีศักยภาพที่สูงเช่นเดียวกันนะครับและเมื่อทำการหารือกันนะครับก็ได้มีข้อตกลงกับภาคเอกชนบริษัทเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสหลายบริษัทนะครับซึ่งทางภาคเอกชนทางนั้นก็มีความสนใจที่จะมาลงทุนหรือขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับและในทางกลับกันนั้นฝรั่งเศสก็ยังชื่นชมการลงทุนจากภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทุนนะครับสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตว่าอย่างนั้นพวกเรื่อง AI พวกเรื่อง Data Center ศูนย์ข้อมูลต่างๆนะครับต่อมาทางไทยและฝรั่งเศสก็ได้ยังทำความตกลงการค้าร่วมกันอีกนะครับก็คือความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปนะครับซึ่งฉบับนี้นั้นเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยอีกด้วยท่านผู้ฟังที่มุ่งมั่นจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับโดยทางนายกของเราก็ได้สนับสนุนกระบวนการเจรจามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้มีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศไทยฝรั่งเศสอีกด้วยนะครับต่อจากนั้นเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงนะครับสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและฝรั่งเศสก็ล้วนเป็นหนึ่งในประเทศที่ฝึกมีการฝึกฝนทางการทหารก็คือคอบบ้าโกรนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีความร่วมมือนะครับก็จะเป็นการขยายไปสู่เรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์อีกด้วยนะครับรวมไปถึงการปราบปรามสแกมเมอร์และภัยออนไลน์นะครับรวมถึงการดำเนินคดีส่งกลับผู้ต้องหาที่อาจจะหนีไปนะครับฝรั่งเศสหนีมาไทยไทยหนีไปฝรั่งเศสอย่างนั้นต่อมาเป็นเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงเมียนมาด้วยนะครับที่ทางนายกรัฐมนตรีของไทยนั้นก็ได้ยึดมั่นเคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากล นะครับมีการตัดสินใจยกเลิก MOU 44เนื่องจากตลอดระยะเวลาเกือบ25ปีที่ผ่านมา MOU 44นี้ไม่มีความคืบหน้าในการพูดคุยแต่อย่างใดนะครับไทยก็จึงเลือกที่จะใช้กฎหมายสากล UNCLOS ในการพูดคุยแทนนะครับตรงนี้ก็ต้องให้เห็นว่าแสดงเจตจำนงว่าไทยนั้นนะครับเจตจำนงสู่ประเทศอื่นๆที่ไทยได้ไปเยือนด้วยนะครับว่าเจตจำนงแบบนี้นะครับเป็นเจตจำนงที่เราทำด้วยใจจริงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีนัยยะแอบแฝงใดๆนะท่านผู้ฟังในเรื่องของการลงทุนนะครับจากภาครัฐนั้นยังไปสู่ภาคเอกชนอีกด้วยนะครับโดยเรื่องของการลงทุนนะครับทางนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลของเราก็ยังได้ไปพูดคุยกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสนะครับซึ่งภาคเอกชน ที่ได้พูดคุยนั้นก็ล้วนเป็นภาคเอกชนที่อยู่ในแวดวงของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคอีกด้วยนะครับมีการหารือมีการพูดคุยกับบริษัท Imbri SA นะครับซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกด้านวัสดุขั้นสูงนะครับเป็นผู้ผลิตกราไฟต์และ Conductive Carbon Black อีกด้วยซึ่งวัสดุเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับรถยนต์ EV อีกด้วยนะครับทั้งก็ยังได้มีการเชิญชวนนะครับบริษัท Imbri SA ให้มาพิจารณาการลงทุนในไทยนะครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน EV โดยย้ำว่าไทยเป็นฐานการผลิต EV ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนะครับแล้วก็พร้อมรองรับผู้ผลิตวัสดุขั้นสูงนะครับถ้าเกิดเราตามข่าวพวกข่าวเรื่องเทคโนโลยีนะท่านผู้ฟังทางรัฐบาลของเราก็ได้พูดคุยกับภาคเอกชนในประเทศต่างๆโดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft บริษัท Apple ต่างๆนะครับหลากหลายบริษัทก็ล้วนจะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเห็นว่าไทยนั้นเป็นฐานการผลิตที่มีความเหมาะสมนะครับแล้วก็ในอนาคตเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นศูนย์กลางที่จะมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอนาคตอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็มีบทวิเคราะห์กันในเรื่องของเทคโนโลยีแห่งอนาคตนั้นท่านผู้ฟังอาจจะไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เพียงประเทศเดียวแต่อาจยังรวมถึงประเทศเวียดนามอีกด้วยที่เขาถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้เจาะไปที่ประเทศเวียดนามอีกทีนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของเวียดนามบริษัทต่อไปนะครับที่ทางรัฐบาลไทยได้ไปพูดคุยในฝรั่งเศสนั้นก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการอากาศยานและระบบป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับบริษัทนั้นชื่อว่า Airbus Group SE นะครับทางบริษัทก็ได้ขยายกิจการในไทยนะครับเพื่อใช้เป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาระบบการบินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิควิศวกรรมและพัฒนาบุคลากรนะครับโดยประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการสำคัญของบริษัทที่ตั้งอยู่นอกประเทศฝรั่งเศสนะครับรวมถึงมีวิศวกรเฉพาะทางกว่า160คนนะครับและก็มีแผนเพิ่มเป็น200คนอีกในอนาคตอีกด้วยนะครับก็มีหลากหลายบริษัทที่มีการพูดคุยแล้วเขาก็สนใจที่จะมาลงทุนในไทยนะครับนอกจากนี้ยังมีบริษัทที่เกี่ยวกับเปลนสายตาและแว่นตาอันดับหนึ่งของโลกอีกด้วยนะครับเขาชื่อว่าเอ็ดซิเลอร์ลิวซ็อกติก้านะครับถ้าเกิดผมอ่านผิดขออภัยเพราะว่าชื่อค่อนข้างที่จะอ่านยากเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะว่าเทคโนโลยีนอกจากเรื่อง AI จะปรากฏในที่ทางต่างๆแล้วนะครับปรากฏในสมาร์ทโฟนปรากฏในแล็ปท็อปปรากฏใน AI หรือว่าการเจเนเรตภาพต่างๆเวลาเราทำพรีเซนเทชันทุกวันนี้เราเป็นการเจเนเรตแล้วเข้าไปแป๊บเดียวพรีเซนเทชันออกมาแล้วภาพที่เราตั้งใจจะนำเสนอนี่นะครับมีความสวยสดงดงามมีความสมบูรณ์ทางด้านข้อมูลอีกด้วยนะครับในตรงนี้แว่นตาอัจฉริยะหรือเขาเรียกว่า AI glasses นะครับเขาก็เป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้AI เหมือนกันนะครับโดยในอนาคตนั้นเจ้า AI Glasses เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นแว่นตาระดับ High End นะครับคำว่าแว่นตาระดับ High End คืออะไรท่านผู้ฟังก็คือเมื่อใส่แว่นตาตัวนี้แล้วนะครับก็จะสามารถบันทึกภาพทั้งเรื่องของเสียงมีการฟังเพลงได้มีการเชื่อมต่อกับผู้ช่วย AI เพื่อแปลภาษาได้หรือตรวจสอบสถานที่และสิ่งที่เห็นได้ผ่านการสั่งงานด้วยเสียงผ่านแว่นตาได้ด้วยนะท่านผู้ฟังโอ้ไม่น่าเชื่อสิ่งเหล่านี้เราเคยเห็นแค่จากการดูหนังหรือว่าจากการเล่นเกมเท่านั้นนะท่านผู้ฟังแต่สิ่งเหล่านี้กำลังจะถูกทำให้เป็นเรื่องความปกติในสังคมนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของสมาร์ทโฟนอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่ตามสัดส่วนบนร่างกายของเราอาจจะมีสมาร์ทวอชนะครับนาฬิกาอัจฉริยะที่เวลาเราออกกำลังกายใช่ไหมท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าท่านผู้ฟัง เกือบจะทุกท่านต้องมีสมาร์ทวอชอยู่ที่ตัวนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นคนออกกำลังกายนะครับบางทีสมาร์ทวอชเนี่ยมันก็ช่วยเรานับก้าวเดินตรวจอัตราการเต้นของหัวใจหรือบางท่านใส่นอนอย่างผมเนี่ยผมใส่สมาร์ทวอชมานอนท่านผู้ฟังเพราะว่าจะดูเวลาในการนอนนะครับแล้วเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเวลาในการนอนของเราตอนนี้เรานอนได้คุณภาพหรือไม่นะครับบางทีเราดูเราเห็นเลยโอ้นี่มีช่วงที่เราสะดุ้งตื่นนะครับท่านผู้ฟังถือว่าเป็นการนอนที่ไม่ได้มีคุณภาพนะครับถึงว่าตื่นมาทำไมมีความรู้สึกงัวเงียพอเราตรวจดูคุณภาพการนอนเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าโอ้เราไม่ได้มีคุณภาพการนอนที่ดีขนาดนั้นนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของเรานะครับอันนี้ก็กลับเข้ามาที่เรื่องของแว่นสายตา AI Glasses นะครับก็มีอีกหลากหลายบริษัทนะท่านผู้ฟังทั้งบริษัท IN Group นะครับที่เป็นบริษัทที่เขาทำดิจิทัล ID อีกด้วยแต่จริงๆเทคโนโลยีนี้ของเราก็มีแล้วนะต้องจับตาดูนะครับว่าจะมีการเข้ามาเสริมเข้ามาเติมเข้ามาแต่งอย่างไรนะครับในดิจิทัล ID หลายๆท่านนะครับก็น่าจะมีไทยดีแล้วนะครับซึ่งเป็นระบบแอปพลิเคชันของทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งก็เวลาเราใช้ไทยดีเนี่ยผมว่าสะดวกมากบางทีไม่ได้พกบัตรประชาชนเลยนะครับในไทยดีนั้นเราสามารถเป็นมีบัตรประชาชนออนไลน์อยู่ในนั้นก็คือถ้าเกิดมีความต้องการที่จะตรวจเนี่ยเรายื่นโทรศัพท์แล้วก็เปิดไทยดีให้เขาดูบัตรประชาชนของเราได้เลยหรือแม้แต่สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาใบเกิดของเรานะครับใบที่เราเกิดของเราเราก็จะเห็นเราตรวจสอบข้อมูลของเราได้อย่างง่ายๆเลยนะครับมีทั้งบริษัทด้านความมั่นคงทางดิจิทัลนี่ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งเทคโนโลยีในเรื่องของอวกาศก็จะเป็นเทคโนโลยีที่มีการพูดถึงกันมากแล้วก็ยิ่งมีความสำคัญมากๆวันนั้นนะครับถ้าเกิดเราเห็นที่ผ่านมาทางโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยนะท่านผู้ฟังถึงข้อมูลในเรื่องของ UFO ใครจะไปเชื่อว่าเรื่องของ UFO นี้จะเป็นเรื่องที่ถูกเปิดเผยจากทางรัฐบาลกลางนะท่านผู้ฟังคือถ้าเกิดเราดูพวกทฤษฎีสมคบคิดอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นเรื่องของ UFO มาตั้งนานแล้วหรือว่าถ้าเกิดเราอ่านในมิติลึกลับอะไรต่างๆนิตยสารเก่าๆนะครับหรือแม้แต่เว็บบอร์ดที่เขาพูดเรื่อง UFO เนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ทางประเทศมหาอำนาจนะครับอย่างเช่นอเมริกาหรือว่าประเทศอื่นๆในโลกเนี่ยเขาตรวจจับเจ้าสิ่งมีชีวิตไม่รู้อาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้อย่างชัดเจนเนี่ยเขาจับได้ตั้งนานแล้วบนท้องฟ้าแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยแต่อย่างใดนะครับแต่เร็วๆนี้ทางอเมริกาก็เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยว่ามีแฟ้มข้อมูลเรื่อง UFO ด้วยผมก็โอ้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถมองข้ามได้อีกแล้วนะท่านผู้ฟังบางทีมันอาจจะตลกฟังและตลกนะมันคือเรื่องอะไรแต่ผมมองว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยคือฟังหูไว้หูดีกว่าอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ว่าจะเป็นฝั่งใดก็ตามฟังหูไว้หูไว้นะครับมันอาจจะจริงก็ได้เพราะเราก็เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในจักรวาลและในจักรวาลมันก็ไม่ได้มีแค่ดาวเคราะห์แค่ดวงเดียวนะท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นสิ่งนั้นนะครับจับตาดูเทคโนโลยีอวกาศนะออกไป UFO เลยผมก็พาท่านผู้ฟังนะครับไปสำรวจในพื้นที่ต่างๆในเทคโนโลยีต่างๆนะท่านผู้ฟังอันนี้ต่อไปเรามาที่เรื่องของไทยเวียดนามนะครับซึ่งทางประเทศเวียดนามนำโดยคุณโตเลมนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับก็ได้มาเยือนประเทศไทยนะครับในฐานะของการฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับจริงๆถ้าเกิดเรามองดูประวัติศาสตร์ไทยเวียดนามเนี่ยจริงๆเป็นประเทศที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น กันมาก่อนนะท่านผู้ฟังจุดเริ่มต้นของไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามถ้าเกิดเราดูเนี่ยในช่วงของสงครามเวียดนามนะครับที่ไทยเราส่งทหารไปทางเวียดนามใต้นะครับเราก็ทำสงครามต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนี่แหละก่อนที่ในที่สุดพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็จะเอาชนะไปได้นะครับทหารอเมริกาก็อพยพคนออกจากเวียดนามก็เป็นการสิ้นสุดสงครามเวียดนามนะครับในครั้งนี้ก็ทำให้เวียดนามมีกองทัพจำนวนมากนะครับหลังจากเสร็จศึกของการขับไล่อเมริกาออกจากผืนแผ่นดินของตนเองเวียดนามมีกองทัพจำนวนมากนะครับแล้วก็ในครั้งหนึ่งเวียดนามก็สามารถเคลื่อนทัพมาแล้วก็ยึดพนมเปญยึดกัมพูชาไว้ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นประเทศติดกันและพอยึดพนมเปญได้ก็จะเข้ามายึดกรุงเทพนะครับตอนนั้นในเวลานั้นถ้าเกิดใครเป็นสายประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะอ่านแล้วก็น่าจะเจอข้อมูลตรงนี้ว่ากองทัพเวียดนามก็มีความคิดที่จะเข้ามาในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นระบอบคอมมิวนิสต์ให้หมดซึ่งตอนนั้นรวมถึงตอนนี้ด้วยประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นระบอบคอมมิวนิสต์นะครับเพราะว่าไทยก็มีเรื่องของทางการทูตนะครับส่งทูตไปเจรจากับจีนนะครับก็ทำให้จีนส่งกองทัพมาทางเหนือของเวียดนามทำให้กองทัพเวียดนามก็ต้องถอนทัพนะครับจากการประชิดชายแดนประเทศไทยถอนทัพไปรับมือกับประเทศจีนนะครับสงครามที่จีนมาเวียดนามก็เรียกว่าสงครามสั่งสอนในตอนนี้ถ้าเกิดใครอ่านประวัติศาสตร์นะผมก็พูดให้เห็นนะครับภาพของความสัมพันธ์แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปจากสนามรบก็เปลี่ยนเป็นสนามการค้านะครับในช่วงยุคของนายกชาติชายชุนหวันนะครับเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าค่ายการเมืองค่ายแนวคิดต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปใครจะเป็นประชาธิปไตยก็เป็นใครจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็เป็นแต่ไม่ว่าจะมีแนวคิดทางการเมืองแบบใดรัฐบาลแบบใดแต่เราสามารถค้าขายกันได้นั่นคือสิ่งที่เป็นจริงนะครับเงินทองเป็นสิ่งที่เป็นจริงกำไรขาดทุนเป็นสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในชาตินั้นด้วยนะครับจากการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าก็ทำให้หลายๆประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็สืบต่อกันมานะครับจบจนมาตอนนี้ในปีนี้นะครับก็ครบรอบความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามแล้วนะครับทางคุณโตเลิมนั้นก็ได้มาที่ประเทศไทยนะครับมีการแถลงข่าวร่วมมีการพบหารือทั้งการหารือนี่มีแบบทั้งเต็มคณะและแบบพิธีการนะครับทางนักข่าวเขาก็รายงานว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยความชื่นมื่นนะครับสะท้อนถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยและเวียดนามนะครับพร้อมทั้งแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้นำทั้งสองประเทศอีกด้วยในการที่จะสานต่อและยกระดับความร่วมมือในทุกมิตินะครับเพื่อให้ประเทศสองประเทศไทยเวียดนามอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนะครับในตรงนี้เราก็จะเห็นว่านะครับก็จะมีเอกสารความร่วมมือจำนวน4ฉบับนะครับที่ไทยและเวียดนามทำร่วมกันใน4ฉบับนั้นท่านผู้ฟังก็มีแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยเวียดนามปี2569ถึงปี2574ต่อมาคือการแลกเปลี่ยนทางการทูตระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามนะครับเพื่อยืนยันว่าทั้งสองกระทรวงนั้นเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดำเนินงานและการประสานความร่วมมือภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามนะครับว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับประเทศเวียดนามเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากๆท่านผู้ฟังรวมไปถึงเรื่องการเกษตรด้วยนะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของการเกษตรเรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของการเกษตรที่ข้าวของเราแข่งขันนะครับเวียดนามเป็นประเทศที่แข่งขันกับเราในหลากหลายมิตินะจริงๆแล้วคือเป็นความสัมพันธ์คือนอกจากที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วนะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นคู่แข่งเหมือนกันในภูมิภาคเราสังเกตในหลายๆมิติแต่ถ้าเกิดจะสังเกตแบบเห็นได้ชัดที่สุดท่านผู้ฟังส ถ้าเกิดท่านผู้ฟังดูบอลหลายอาทิตย์ก่อนผมเคยพูดเรื่องฟุตบอลนะครับในครั้งนี้ผมก็เลยจะพูดเรื่องบอลนะครับเวลาแข่งบอลเนี่ยคู่แข่งที่ดุเดือดที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับฟุตบอลอาเซียนคัพอะไรเหล่านี้คู่แข่งที่ดุเดือดที่สุดท่านผู้ฟังไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือประเทศไทยกับประเทศเวียดนามนะครับโดยเฉพาะในยุคของปาร์คซังโฮนะครับที่เป็นผู้จัดการทีมชาติเวียดนามโอ้โหประเทศไทยกับเวียดนามแข่งกันทีไรก็ไฟลุกทั่วสนามกันทั้งสิ้นนะครับแต่ก็เป็นความทรงจำที่ดีก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับการกีฬาก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นมิติของความสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายนะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพง่ายๆนะครับและนอกจากเรื่องของกีฬานั้นก็ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับที่เราก็มีความร่วมไม้ร่วมมือกันผมได้พูดนะท่านผู้ฟังเรื่องของความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องทางการทูตนะครับท่านผู้ฟังการทูตในทุกวันนี้ไม่ใช่การทูตทางด้านแค่ด้านใดด้านเดียวนะครับด้านวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นการทูตได้เช่นการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยความร่วมมือระหว่างกระทรวงความร่วมมือแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศที่ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือและถือว่าเป็นการสร้างความเป็นฉันมิตรกันระหว่างสองประเทศนะครับนี่ก็ทำให้เราได้เห็นภาพกว้างๆนะครับระหว่างความสัมพันธ์ไทยและเวียดนามต่อมาคือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานนะครับและบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันรัฐประสาทสนศาสตร์และการจัดการปกครองแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่ไงอย่างที่ผมได้พูดไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ยังมีการเปิดตัวระหว่างนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามซึ่งได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดGrowing Together หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าเติบโตไปด้วยกันนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้ง2ประเทศนะครับและหมายเลข5นั้นก็ยังสื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับและเลข0นั้นก็สื่อถึงความมั่นคงความเป็นเอกภาพเพื่อนำพาทั้ง2ประเทศก้าวสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนอันนี้ก็มูหน่อยๆนะน่าจะเป็นความเชื่อทางจีนหรือเปล่าอันนี้ผมเดาเอานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามที่มีความอบอุ่นและสมเกียรติอีกด้วยนะครับระหว่างนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีของเราทั้งสองประเทศนะครับทางเวียดนามเขาจะเป็นประธานาธิบดีประเทศที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเหมือนจีนก็จะเป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดก็คือประธานาธิบดีหรือเลขาธิการพรรคนั่นเองรูปแบบทางการเมืองเขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับรูปแบบทางการเมืองของคอมมิวนิสต์แล้วก็ยังมีการหารือร่วมกันแบบเต็มคณะนะท่านผู้ฟังทั้งในเรื่องของการเมืองความมั่นคงต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของสแกมเมอร์ซึ่งโอ้โหก็เป็นเรื่องที่เดือดร้อนไปทุกหย่อมย่านะครับหลากหลายประเทศมีผู้คนในประเทศของตัวเองต้องตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์เนี่ยนี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ไทยและเวียดนามก็ได้นำมาคุยกันนะครับเรื่องของเศรษฐกิจก็มีการผลักดันนะครับผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันนะครับให้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีให้ได้นะครับมีการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Tree Connect Connect 3อย่าง3อย่างนั้นประกอบด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างที่2ก็คือการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและอย่างที่3ก็คือการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวนะครับโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กันไปนะครับแล้วก็มีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเร็วๆนี้นะครับผมก็ได้รับของขวัญนะครับได้รับของขวัญเพราะว่าเพื่อนๆผมก็ไปสัมมนาที่เวียดนามมานะครับเขาก็เอาของเวียดนามที่แจกในงานสัมมนาก็เป็นของกินนะครับก็มีการแจกเส้นเล็กด้วยนะท่านผู้ฟังเส้นคล้ายๆกับ เส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวที่เราเอามาลวกก๋วยเตี๋ยวในบ้านเราเนี่ยแต่เส้นเขานุ่มเส้นเขานุ่มนะครับเพราะว่าเป็นเส้นที่มาจากคล้ายๆกับโอท็อปในบ้านเขาแต่ในเวียดนามผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าเกิดจะพูดให้เห็นภาพก็คือคล้ายๆกับเหมือนโอท็อปในบ้านเราอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเป็นของเวียดนามแล้วก็ยังมีสิ่งต่างๆนะครับที่เขาก็นำเสนอสินค้าของเขานะครับรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเวียดนามก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มากมายหลากหลายนะครับหลากหลายเหมือนกันมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันจริงๆความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมนึกออกนะครับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนามท่านหนึ่งนะครับก็คือโฮจิมินห์โฮจิมินห์ก็เคยอพยพลี้ภัยมาที่ประเทศไทยนะครับริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงแถวจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีอยู่เราก็จะเห็นถึงความสัมพันธ์ในภูมิภาคนี้นะครับจริงๆในลุ่มน้ำโขงนะครับเราก็มีความสัมพันธ์กับหลากหลายประเทศเดี๋ยวแล้วแต่วาระโอกาสแล้วกันผมก็จะนำมาเจาะลึกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับความร่วมมือในด้านต่างๆอ่ะก่อนจะพักผมพูดถึงประเทศเวียดนามอีกสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าเวียดนามเขาเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เร็วที่สุดในเอเชียอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นประเทศที่กำลังจะพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตและซัพพลายเชนระดับโลกนะครับพร้อมทั้งก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นของภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยนะครับโดยศูนย์กลางการผลิตโลกนั้นนะครับก็อาทิอย่างเช่นเป็นศูนย์กลางในการผลิตพวกสมาร์ทวอทสมาร์ทโฟนของบริษัทชั้นนำนะครับบริษัท Apple บริษัท Samsung นะครับเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเศรษฐกิจดิจิทัลก็คือมีการเติบโตของสตาร์ทอัพอย่างรวดเร็วนะครับและเป็นตลาดเศรษฐกิจดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคนะครับรวมถึงมีการลงทุนโดยตรงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังมีทุนต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้การขยายตัวของ GDP พุ่งสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับต่อมาเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในเวียดนามที่คนไปเยอะโดยเฉพาะคนไทยคนไทยก็เที่ยวเวียดนามเยอะเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะว่าบางทีเนี่ยตั๋วไปเวียดนามบางช่วงเนี่ยถูกกว่าตั๋วไปสงขลาตั๋วถูกกว่าตั๋วไปสุราษฎร์อย่างนั้นอีกนะท่านผู้ฟังแล้วแต่เที่ยวบินจริงๆนะครับเวียดนามเขาก็มีจุดหมายปลายทางยอดฮิตนะครับที่เป็นที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากนะครับทั้งเมืองดานังนะครับทั้งเมืองฮอยอันทั้งเมืองฮานอยทั้งเมืองโฮจิมินห์และผมแถมให้อีกอย่างนึงเมืองฮาลองเมืองฮาลองเนี่ยเขาก็จะมีที่เที่ยวก็คือฮาลองเบย์ก็คือเป็นอ่าวฮาลองนะครับเป็นอ่าวที่เราก็จะได้เห็นความสวยงามของความเป็นอ่าวของเวียดนามนะครับรวมถึงถ้าเกิดเราไปเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเมืองโฮจิมินห์อย่างเมืองฮานอยอย่างนี้นะครับก็จะเห็นถึงการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับทางพรรคคอมมิวนิสต์ในยุคของการก่อตั้งประเทศโดยตรงนะครับนี่ก็เป็นเวียดนามและถ้าเกิดใครผ่านตาข่าวเวียดนามข่าวหนึ่งเมื่อช่วงปีที่แล้วผมก็เลยนำมาเล่าสักเล็กน้อยท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องของเวียดนามนะครับเพราะว่าเขายุบหน่วยงานหลายๆหน่วยงานรวมถึงเลิกจ้างข้าราชการจำนวนเกือบ 80,000 คนนะครับเพราะว่าเขาหวังลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาประเทศโอ้ยแต่ข่าวนี้ผมอ่านตอนแรกแบบโหดเหมือนกันนะคือโละค่าราชการทิ้งไปเลย 80,000 คนนะครับคือเดี๋ยวนี้พูดให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับการทำงานเรื่องของการใช้กำลังคนเนี่ยมันน้อยลงบางตำแหน่งที่ไม่มีความจำเป็นที่ไม่มีความสำคัญขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องถูกโละไปนะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับสมัยก่อนในตำแหน่งทางราชการเราก็จะเห็นตำแหน่งนักพิมพ์ดีดตำแหน่ง ผู้สื่อข่าวและรายงานข่าวอะไรอย่างนี้ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับคือก็ไม่ต้องทำงานอื่นเพราะชื่อตำแหน่งมันเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วนะครับแต่ในทุกวันนี้ก็จะมีตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการนะครับตำแหน่งนักหลายๆตำแหน่งนะครับหลายๆตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนนักประชาสัมพันธ์อย่างนี้อันนี้ผมนำตำแหน่งในทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพเพราะว่าพอพูดอย่างนี้แล้วความหมายของตำแหน่งนี้หน้าที่ในความรับผิดชอบของตำแหน่งงานตรงนี้มันกว้างมากเราไม่รู้ว่าคำว่านักสื่อสารมวลชนเนี่ยมันไม่ได้แค่พิมพ์ดีดอย่างเดียวหรือว่ามันไม่ได้แค่รายงานข่าวอย่างเดียวแต่ว่าบางทีทำก็ต้องทำเอกสารทำผังรายการทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับที่ผมจะสื่อก็คือว่านี่คือวิธีการลีนองค์กรให้เล็กลงซึ่งประสิทธิภาพอาจจะเยอะขึ้นแต่คนอาจจะเหนื่อยลงนะครับอันนี้ลองถามตัวเองนะครับถ้าเกิดท่านใดรับราชการแล้วเจอความเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมานี้นะครับว่างานเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองในแง่ของการนำองค์กรไปสู่อนาคตเนี่ยองค์กรมันต้องลีนลงนะครับและเมื่อลีนลงคนก็จะถูกลดจำนวนลงเหมือนที่มีการพูดคุยกันเรื่องของการลดจำนวนนายพลอันนี้ถ้าเกิดเราไปทางกระทรวงกลาโหมนะท่านผู้ฟังคือประเทศไทยของเรามีนายพลเยอะเหลือเกินนายพลนายพันเยอะเหลือเกินนะครับซึ่งบางทีก็เยอะเกินไปแล้วถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นในตำแหน่งนายพลที่จะต้องเยอะเกินนะครับก็มีการเสนอแนะต่างๆจากทางแนวคิดแบบหัวก้าวหน้านะครับว่าให้ลดกำลังพลรวมถึงในเรื่องต่างๆเราก็จะเห็นเรื่องลักษณะอย่างเงี้ยในสังคมและผมเชื่อว่าก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการลีนองค์กรในการลีนองค์กรตรงนี้นะครับก็จะทำให้เราได้เห็นประสิทธิภาพต่างๆนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็นการปฏิรูประบบบริหารและเป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกด้วยพูดเรื่องเวียดนามจริงๆในเรื่องตรงนี้นี่แทบไม่ต้องพูดเลยพูดเรื่องเวียดนามแล้วมันทุกประเทศทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดนะครับในแง่ของการลีนองค์กรตรงนี้นะครับก็นำข่าวมาเสนอนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับพูดถึงเวียดนามอาทิตย์นี้ผมพูดถึงเวียดนามเยอะหน่อยเพราะว่าทางเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีของเวียดนามนะครับคุณโตเลมก็มาเองนะครับก็นำเสนอให้เห็นว่าเรากับเวียดนามนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีความเป็นมาเป็นไปกันอย่างไรนะครับและในอนาคตจะพัฒนาไปสู่แบบใดนะครับนำเสนอเป็นข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเล คือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับท่านผู้ฟังยังอยู่กับผมชลธรจันยาครับกำลังเล่าข่าวสารต่างๆและในเวลานี้นะท่านผู้ฟังบ้านเมืองเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับหน้าฝนนั้นมาพร้อมกับความชุ่มชื่นของพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับหนึ่งในนั้นก็คือปัจจัยที่สำคัญในการหล่อเลี้ยงพืชผลต่างๆนั่นก็คือน้ำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำจึงเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าน้ำเป็นความสำคัญตั้งแต่ยุคอดีตแล้วนะครับที่ใดมีน้ำที่นั่นมีชุมชนนี่คืออดีตเรามองไปในอนาคตอีกที่ใดมีน้ำที่นั่นย่อมมี AIยังต้องใช้น้ำเหมือนกันเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่า AI เขาใช้น้ำอย่างไรนะครับแต่รัฐบาลเราก็มีการบริหารจัดการน้ำเช่นเดียวกันนะครับการบริหารจัดการน้ำในที่นี้ท่านผู้ฟังมีหลากหลายมิติทั้งในด้านของความมั่นคงทางอาหารทั้งในด้านของการรับมือภัยพิบัติทั้งในด้านของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกต้องเลยเกิดขึ้นนะครับซึ่งเขาก็มีการพูดคุยมีการประชุมกันนะครับการประชุมที่เกิดขึ้นล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่24ถึงวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่สาธารณรัฐทาจิกิสถานชื่อประเทศอาจจะไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังหัวข้อการประชุมเนี่ยเขาประชุมในเรื่องของน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเพราะการประชุมดังกล่าวนี้นะครับก็มีการร่างปฏิญญากันนะครับการร่างปฏิญญาที่ใช้น้ำเพื่อความยั่งยืนก็เพื่อการบริหารจัดการน้ำนั่นเองนะครับสำหรับประเทศไทยก็มีถ้อยแถลงเขาก็กล่าวว่าน้ำนั้นเป็นรากฐานของชีวิตของเศรษฐกิจและของความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยมุ่งยกระดับการเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารของโลกซึ่งจำเป็นต้องมีความมั่นคงด้านน้ำควบคู่กันพร้อมสะท้อนความพยายามของไทยในการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทยยังต้องเผชิญความท้าทายด้านน้ำที่ซับซ้อนมากทั้งภัยแล้งทั้งเรื่องน้ำท่วมเรื่องคุณภาพน้ำเรื่องผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการมีการเชื่อมโยงข้อมูลเทคโนโลยีงบประมาณและความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคการเกษตรและการผลิตพร้อมเสริมความสามารถของประเทศในการรับมือภัยพิบัตินั่นเองนะครับนี่ก็คือในการประชุมน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหลากหลายประเทศนั้นก็เห็นว่าควรที่จะมีการจัดการน้ำอย่างจริงจังนะครับถ้าเกิดเอาใกล้ตัวเราหน่อยท่านผู้ฟังเมื่อเข้าสู่ฤดูน้ำหลากคนกรุงเทพเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับว่าเดี๋ยวน้ำล้นเดี๋ยวน้ำนะครับไม่ได้รับการระบายอย่างเพียงพอนะครับเมื่อเกิดฝนตกหนักเมื่อเกิดเรนบอมเนี่ยกรุงเทพนี่เป็นแอ่งกระทะนะครับทั้งยังอยู่ติดกับอ่าวไทยและอยู่ติดกับแม่น้ำที่ขนาบตัวเมืองอีกด้วยนะครับทำให้หลายคนก็มีข้อคิดเห็นที่มีความหลากหลายนะครับและในช่วงนี้กำลังจะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมนั้นเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันทุกปีนะครับว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรว่าจะใช้มาตรการอะไรในการรับมือกับน้ำล้นตลิ่ง ในการรับมือกับน้ำทะเลหนุนสูงนะครับมีประเด็นในการพูดคุยกันทุกปีการเลือกตั้งจริงๆสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพราะว่าแต่ละปีเมื่อฝนตกหนักขึ้นท่านผู้ฟังสภาพการจราจรหรือความเป็นอยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพก็ลำบากยากขึ้นเช่นกันการเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางมาทำงานนะครับยิ่งช่วงฝนตกนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกลัวเปียกไม่กลัวเปียกแต่อย่างเดียวแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะเตรียมพร้อมอย่างไรหากเส้นทางที่เราใช้น้ำท่วมพอน้ำท่วมแล้วรถแล่นผ่านได้หรือไม่ซึ่งส่วนมากก็แล่นผ่านได้แต่ระยะเวลาในการใช้พาหนะโดยเฉพาะนะครับระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถเมย์ซึ่งเราก็ต้องพูดกันตรงๆว่ารถเมย์ยังมีคนใช้เยอะท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าทุกคนจะขึ้นบนรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับยังมีคนใช้รถเมย์กันอีกเยอะนะครับเพราะว่ารถเมย์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริงๆนะครับตรงนี้พอเกิดน้ำท่วมรถเมย์ก็จะวิ่งยากขึ้นลำบากมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐก็ต้องให้ความสำคัญนะครับไม่ว่าจะทั้งนโยบายภาครัฐในเชิงนโยบายใหญ่หรือว่านโยบายในเชิงภาพรวมที่เป็นท้องถิ่นนะครับที่เป็นเฉพาะเจาะจงของท้องถิ่นนั้นๆแต่ละท้องถิ่นก็จะมีแผนที่แตกต่างกันไปนะครับตามโครงสร้างผังเมืองตามวัสดุอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีตามการระบายน้ำที่ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าจะวางแผนกันอย่างไรจะถือว่าเรื่องน้ำเป็นเรื่องที่ถูกให้ความสำคัญกันมากนะครับรวมถึงระดับโลกด้วยในการประชุมวาระนี้ผมก็นำเรื่องน้ำมาพูดนะครับต่อไปผมจะพูดเรื่องน้ำในอีกมิติหนึ่งท่านผู้ฟังเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องบริหารจัดการน้ำนะแต่อีกมิติหนึ่งก็คือน้ำในทุกวันนี้ท่านผู้ฟังถูกนำมาใช้กับเทคโนโลยีนะครับถูกนำมาใช้กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างไรนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นนะครับไม่ได้เติบโตด้วยโค้ดที่เขากรอกเข้าไปเพียงอย่างเดียวแต่ AI เนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเขาต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ทรัพยากรมากนะครับโดย Econ Lab เขาก็วิเคราะห์เผยสถิติที่น่าสนใจนะครับว่าภายในปี2573พลังงานที่ใช้ขับเคลื่อน AI ทั่วโลกจะพุ่งสูงขึ้นจนเทียบเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของประเทศอินเดียทั้งประเทศนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังมีการมองข้ามนะครับคือคนส่วนมากก็มองข้ามทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการใช้ AI ไปนั่นก็คือน้ำนั่นเองเพราะว่าระบบ AI นั้นจะใช้น้ำมหาศาลเท่ากับปริมาณน้ำดื่มที่คนอเมริกันทั้งประเทศต้องดื่มใน1ปีนะครับอันนี้โดยกระบวนการของ AI ทำไมต้องใช้น้ำท่านผู้ฟังเพราะว่าในการที่เราใช้เทคโนโลยี AI เขาจะเรียกว่ามีศูนย์อยู่ศูนย์หนึ่งเขาเรียกว่าศูนย์ Data Center ก็คือศูนย์ข้อมูลนั่นเองในศูนย์นี้เขาจะมีการระบายความร้อนยิ่งข้อมูลเยอะยิ่งมีการอัดแน่นเชิงทรัพยากรเรื่องข้อมูลเนี่ยระบบมันก็จะยิ่งร้อนมันก็จะยิ่งฮีทอย่างนั้นนะครับเซิร์ฟเวอร์นับหมื่นตัวในศูนย์ข้อมูลก็จะสร้างความร้อนมหาศาลนะครับวิธีที่ใช้ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการใช้ระบบทำความเย็นด้วยน้ำนะครับซึ่งน้ำก็จะถูกระเหยออกไปในกระบวนการนี้นั่นเองนะท่านผู้ฟังก็เหมือนเทคโนโลยีในการระบายความร้อนนะครับยิ่งข้อมูลเยอะเครื่องมันก็ยิ่งฮีทอย่างนั้นและในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับการผลิตชิปประมวลผลขั้นสูงต้องการน้ำที่เรียกว่าอัลตราพิวร์วอเตอร์นะครับซึ่งต้องผ่านกระบวนการกรองหลายชั้นจนสะอาดกว่าน้ำที่ใช้ผลิตยาถึง 1,000 เท่าเลยทีเดียวเพื่อไม่ให้มีอนุภาคใดๆไปทำลายวงจรขนาดนาโนเมตรนะครับนี่ก็จึงเป็นเหตุผลที่น้ำจึงมีความสำคัญกับยุค อนาคตนะครับไม่ใช่แค่น้ำเพื่อการดื่มกินแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นน้ำที่ใช้ในการผลิตในการหล่อเลี้ยง data center ในการหล่อเลี้ยง AI ซึ่งถ้าเกิดเครื่องมันฮีทตัว data center มันฮีทเนี่ยท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูทุกวันนี้เราใช้ AI ในชีวิตประจำวันที่มากมายหลากหลายมากๆนะครับเวลาท่านผู้ฟังเลือกซื้อสิ่งของเวลามันฟีดหน้าจอมานะครับหรือแม้กระทั่งอื่นๆเข้าดูข้อมูลในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ท่านผู้ฟังสามารถหาความรู้ได้เวลาแอปพลิเคชันนั้นฟีดข้อมูลหรือฟีดสินค้าให้เรานะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนใช้ AI ล้วนใช้การประมวลผลล้วนใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่ทำการเก็บสถิติจากพฤติกรรมของเรานั่นคือ AI สิ่งนี้ทำให้เราต้องมองทรัพยากรนะครับทรัพยากรในบ้านเราซึ่งบ้านเรานั้นก็มีความอุดมสมบูรณ์มากๆโดยปกติทั่วไปเรามักจะพูดเรื่องน้ำนะไม่ใช่แค่เราแต่เป็นรายการผมด้วยมักจะพูดเรื่องน้ำในมิติของการทำการเกษตรนะครับเพราะว่าหากการเกษตรที่ดีนั้นจะต้องมีระบบชลประทานที่ดีแต่เมื่อไม่มีระบบชลประทานที่ดีการทำการเกษตรก็ยากนะครับการบริหารจัดการน้ำก็ยากเช่นกันทีนี้พอน้ำได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเทคโนโลยี AI เนี่ยจะเป็นอย่างไรตรงนี้เราต้องคอยดูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเทคโนโลยีนี้สำหรับกระบวนการในการระบายความร้อนพูดแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเราได้มีโอกาสไปดูโรงงานในการทำ data center ในโรงงานในการทำ AI ต่างๆนะครับเราน่าจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเขาใช้กระบวนการใดนะครับเพราะว่าในนี้ถ้าเกิดไม่ใช้ AI ในเทคโนโลยีการผลิตชิปผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะครับอันนี้สิ่งนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้น้ำเป็นเพียววอเตอร์เป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์จริงๆอาจจะสะอาดกว่าน้ำที่เราใช้กินอีกมั้งน้ำที่ใช้กับเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อไม่ให้เข้าไปทำลายระบบของเขาประมาณนั้นก็ต้องติดตามดูนะครับเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามแล้วก็ปล่อยผ่านไม่ได้นะครับเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่มีความหวังนะครับเมื่อเราคิดถึงอนาคตสิ่งเหล่านั้นก็มักจะมาพร้อมความหวังและโอกาสต่างๆในการที่เราจะค้นหาสิ่งต่างๆนะครับเพื่อให้ตัวเราเป็นคนที่ดีขึ้นมีเงินมีทองเยอะขึ้นมีอาชีพต่างๆมีครอบครัวที่มั่นคงขึ้นมีองค์ความรู้ที่มากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ตัวเรานั้นจะสบายขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเรารู้จักเทคโนโลยีและรู้จักวิธีการต่างๆนะครับรู้จักช่องทางต่างๆตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็พูดเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะครับโดยเน้นไปที่เรื่องของต่างประเทศนะครับอธิบายเรื่องของไทยเวียดนามซึ่งในปีนี้ก็ครบวาระความสัมพันธ์ทางการทูต50ปีไทยเวียดนามนะครับและช่วงที่2ของรายการก็พูดเรื่องน้ำใน2มิติมิติที่1ก็คือมิติในการบริหารจัดการน้ำการใช้น้ำทำการเกษตรและมิติที่2ก็คือการใช้น้ำกับปัญญาประดิษฐ์ว่าเอ๊ะ2สิ่งนี้มาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรนะครับแต่นั่นคือเทคโนโลยีและนั่นคือโลกของเราครับในช่วงนี้ผมชลธรจัญญาและรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังแล้วพบกันครับสวัสดีครับ
1: หลากหลาย variety ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 700,000 รายทั่วประเทศนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200 บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งขณะนี้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้เตรียมความพร้อมของระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรองรับการใช้จ่ายไว้แล้วโดยประชาชนสามารถเตรียมเติมเงินเข้า G-Wallet ไว้ล่วงหน้าสำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24 ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการโดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทั้งนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26 ล้านสิทธิ์จึงขอเชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30 กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31 กรกฎาคมและขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปผู้ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ยังสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้ทั้ง4 สายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30 กันยายนนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4 สายระหว่างเวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาบริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกปลอดภัยช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
1: นายอัธวินรักตำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารรถ BKS ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30 กันยายนนี้รวมระยะเวลา4 เดือนณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีเดินรถ BKS จำนวน139 แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐ200 บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังและใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้5-10%ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารได้ทุกกรณีกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเอง ต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตัวรถโดยสารนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้

0: ารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584
1: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือพร้อมเร่งแก้ปัญหาด่านขนส่งทุเรียนและปัญหาฝุ่น PM2.5
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้หารือกับนายเฉินไห่พิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยใช้โอกาสนี้ขอให้มีการพิจารณาแนวทางการเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจและปล่อยสินค้าหรือขยายเวลาการทำงานของด่านในช่วงฤดูกาลผลไม้เพราะถ้าด่านทำงานได้เร็วขึ้นทุเรียนไทยจะถึงมือผู้บริโภคจีนในสภาพที่สดขึ้นคุณภาพดีขึ้นและสร้างมูลค่าให้สินค้าไทยได้มากขึ้นนอกจากนี้ได้หารือถึงประเด็นแนวทางการลดการเผาและแก้ปัญหา PM2.5 ซึ่งได้แลกเปลี่ยนกับฝ่ายจีนและศึกษาความสำเร็จโดยในพื้นที่ของจีนที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคเหนือของไทยเช่นมณฑลยูนานและกวางซีที่มีการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงเช่นชากาแฟและพืชทางเลือกอื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่ดีกว่าการทำเกษตรที่ต้องพึ่งพาการเผาซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอาชีพทางเลือกที่มีรายได้จริงให้กับเกษตรกรถ้าเกษตรกรมีทางเลือกที่ดีกว่าการลดการเผาก็จะเกิดขึ้นได้จริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าการค้าสินค้าเกษตรไทยกับจีนยังมีโอกาสอีกมากซึ่งไทยต้องทำงานให้มีความละเอียดมากขึ้นและแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพื่อให้เกษตรกรไทยได้ประโยชน์โดยหลังจากการหารือในครั้งนี้จะเดินหน้าติดตามงานต่อใน4เรื่องหลักได้แก่การหาทางออกให้สับปะรดเชียงรายแบบปอกเปลือกกลับไปส่งออกจีนได้การตรวจสอบเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าผ่านท่าเรือกวนเลยและสิทธิประโยชน์ทางภาษีการผลักดันแนวทางเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งทุเรียนผ่านด่านบ่อเต็นและบ่อหานและการขยายโอกาสส่งออกมันสำปะหลังและข้าวหอมมะลิไทยสู่ตลาดจีนชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2571ถึง2575โดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางพัฒนาพื้นที
3: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงหัวหน้ากลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571ถึง 2,575 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมภาคธุรกิจเอกชนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ทิศทางการพัฒนาพื้นที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคประชาสังคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่เยาวชนประชาชนกลุ่มเปราะบางและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดการประชุมหารือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัดและจังหวัดสามารถพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตพื้นที่ของตนเองได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน

0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
1: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สทนช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มต่างประเทศเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกเข้าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมยกระดับทักษะแรงงานไทยสู่ตลาดโลก
2: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ3มต่างประเทศคือมีงานมีเงินมีวุฒิเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในต่างประเทศเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วยังจะได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่มีค่าในต่างประเทศอีกด้วยปัจจุบันกรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและบริษัทชิมิสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานในภาคการเกษตรณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยนักศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมมาตรฐานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตรัฐบาลได้วางเป้าหมายไว้3ระยะโดยระยะสั้นจะขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพิ่มเติมส่วนระยะกลางมุ่งขยายตลาดแรงงานไปยังประเทศเป้าหมายใหม่เช่นเกาหลีใต้และไต้หวันและในระยะยาวจะผลักดันโครงการนี้ให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่สากลใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอาทิภาคการเกษตรและประมงการขนส่งและโลจิสติกทั้งนี้รัฐบาลคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาไทยได้พัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษามีรายได้ที่พึ่งพาตนเองได้และที่สำคัญคือเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ตำรวจนครบาลแถลงจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ยึดยาไอซ์และเคตามีนกว่า 1,700 กิโลกรัมพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ร่วมขบวนการ
3: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่พร้อมตรวจยึดยาไอซ์กว่า 1,600 กิโลกรัมและเคตามีนประมาณ50กิโลกรัมพร้อมรถพ่วงบรรทุกรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมูลค่ารวมกว่า210ล้านบาทโดยเป็นผลปฏิบัติการของกองกำกับการสวัสดิการเด็กและสตรีภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและชุดปราบปรามยาเสพติดหลังขยายผลจากคดียาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีผู้บงการอยู่ต่างประเทศลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปพักเก็บไว้ในโกดังพื้นที่จังหวัดสระบุรีก่อนกระจายส่งต่อให้เครือข่ายรายย่อยในพื้นที่ต่างๆ ดยใช้รถบรรทุกยางมะตอยดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดก่อนเข้าจับกุมบริเวณพื้นที่รอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์กับพิษณุโลกสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3รายขณะที่ผู้ร่วมขบวนการบางส่วนหลบหนีไปได้
4: จากการสอบสวนทำมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับในแต่ละครั้งเนี่ยได้ค่าจ้างนะครับประมาณ2ล้านบาทซึ่งในครั้งนี้ได้มาจากการขยายผลต่อเข้าติดตามนะครับจนสามารถจับกุมล็อตใหญ่ล็อตนี้ได้คนสั่งใหญ่เนี่ยก็มาจากต่างประเทศก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อว่าใครไปรับมาบ้างแล้วก็เครือข่ายไหนที่รับมาปล่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ำว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้กระจายไปสู่ชุมชนส่วนยาเสพติดที่หลุดเล็ดลอดไปแล้วก็มีการจับกุมเครือข่ายรายย่อยและผู้เสพในชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นการสกัดกั้นยาเสพติดล็อตใหญ่ไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหลังจากนี้จะเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายผู้รับยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Bangkok Pride Parade 2026ขับเคลื่อนแนวคิดกรุงเทพมหานครเมืองแห่งความเท่าเทียมประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเดินขบวนพาเหรดอย่างคึกคัก
5: บรรยากาศงาน Bangkok Pride Parade 2026ใจกลางกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลาประมาณ 16:15 นเป็นต้นไปเต็มไปด้วยความคึกคักและสีสันตระการตาโดยมีกองทัพประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาร่วมชมและร่วมเดินขบวนจนแน่นขนาดพื้นที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงเพลงและธงสีรุ้งที่โบกสะบัดตลอดเส้นทางโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทนฤมิตพรายจำกัดและคณะทำงานบางกอกพรายได้ร่วมกันเนรมิตถนนสีลมและพื้นที่โดยรอบให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและความเท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลัก Patch the World with Pride ที่มุ่งร้อยเรียงความแตกต่างด้วยสันติภาพประชาชนและความหลากหลายไฮไลท์ที่ดึงดูดสายตาผู้เข้าร่วมงานคือขบวนพาเหรดทั้ง6ขบวน6สีสันที่เคลื่อนผ่านกลุ่มฝูงชนอย่างยิ่งใหญ่ได้แก่ขบวนสีเขียวแห่งสมดุลขบวนสีฟ้าแห่งสันติและการอยู่ร่วมกันขบวนสีม่วงแห่งตัวตนขบวนสีส้มแห่งศักดิ์ศรีขบวนสีแดงแห่งความรักและขบวนสีเหลืองแห่งศิลปะและศรัทธาโอกาสนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปล่อยขบวนสีแดงออกจากประตูคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โดยแต่ละขบวนได้รับเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เข้าชมอย่างไม่ขาดสายซึ่งมุ่งหน้ามาบรรจบกันที่สนามกีฬาเทพหัสดินเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมเวทีพรายสเตทกันอย่างสนุกสนานยามค่ำคืนสำหรับเส้นทางเดินขบวนในวันนี้ได้รับการดูแลความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบนับเป็นหมุดหมายที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยในปีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference เป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียประกาศความพร้อมและศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในการเตรียมเข้าสู่การประมูลสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอย่าง World Pride 2030ในอนาคตอันใกล้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
9: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายน จุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านเห็นพ้องที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปหลังจากมีสื่อหลายสำนักรายงานว่าผู้นำสหรัฐได้ยื่นข้อเสนอการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดกว่าเดิมไปให้รัฐบาลอิหร่านพิจารณาประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำอีกว่าเป้าหมายสำคัญของสหรัฐสำหรับข้อตกลงใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านคือการหยุดยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยสิ้นเชิงและครบและการเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายชินจิโร่โคอิสุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนที่กล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังฟื้นฟูลัทธิทหารนิยมขึ้นมาใหม่และเรียกร้องให้ชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อต้านการกระทำดังกล่าวของญี่ปุ่นพร้อมอ้างว่าจีนเป็นฝ่ายที่ขยายกองทัพอย่างรวดเร็วโดยขาดความโปร่งใสซึ่งถือเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลอย่างมากต่อญี่ปุ่นและประชาคมระหว่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าเขารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้พบหารือกับพลเรือเอกตงจุนรัฐมนตรีกลาโหมของจีนระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีลาไดอะล็อกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่29ถึงวันที่31พฤษภาคมอย่างไรก็ตามนายโคอิซุมิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นในการเจรจากับจีนและประเทศอื่นๆเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
13: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
12: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
14: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
13: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
10: แต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงนะคะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทบาทค่ะสัปดาห์นี้ชวนคุยกันหน่อยโอ้โหฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะก็เลยหยิบมาคุยกันสักหน่อยหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าจะชวนคุยเรื่องนี้ซีรีส์จีนแนวตั้งค่ะฮิตทั่วโลกเลยเมืองไทยของเราก็เช่นเดียวกันนะคะล่าสุดนี่ก้าวไปอีกขั้นด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการสร้างซีรีส์กลายเป็นซีรีส์จีน AI ออกสู่ตลาดไปแล้วค่ะแม้ว่าถ้าจะดูจะชมกันเนี่ยจะทราบว่าอรรถรสอ่ะอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับซีรีส์ทุนใหญ่แบบเดิมแต่ว่าเริ่มได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้ละค่ะรายการของเราจะชวนไปมองพัฒนาการความบันเทิงซีรีส์จีนแนวตั้งนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศเวชภาดานักวรรณคดีนักวิจารณ์วรรณกรรมและอดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะจะได้คุยกับอาจารย์ในช่วงที่2นะแต่ว่าช่วงแรกก่อนที่จะพักเนี่ยค่ะฝากกันหน่อยวันนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินให้1รางวัล นะคะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณอมรรัตน์เย็นพินโยจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวพักก่อนช่วงหน้ามาคุยกันจากซีรีส์จีนแนวตั้งสู่ซีรีส์จีน AI กันค่ะ
7: ฉันได้แล้ว
8: ผมก็ได
7: ้ป้าก็ได
9: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ซื้อเลย
10: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
12: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
13: อยากถึงที่หมายเร็วไว
14: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
13: ลดการสร้างมลพิษ
14: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
13: กระดับคุณภาพชีวิต
14: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
13: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
7: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
15: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: เบา
10: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
12: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะซีรีส์จีนแนวตั้งสู่ซีรีส์จีน AI ขณะนี้จะเป็นยังไงนั้นนะคะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศเวชภาดานักวรรณคดีนักวิจารณ์วรรณกรรมและอดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะอาจารย์พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์ธเนศคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ก่อนที่จะไปถึงซีรีส์จีน AI อยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงซีรีส์จีนแนวตั้งค่ะเพราะว่าดิฉันเองก็เป็นคนนึงที่ติดเหมือนกันเวลาเครียดเรารู้อาจารย์ว่ามันรู้สึกมันไร้สาระยังฮึตอนจบรู้เลยแล้วรู้สึกแบบอุ๊ยมันพูดกันขนาดนี้มันขนาดนั้นเลยเหรอแต่ดูจบแล้วก็ชอบดูเหมือนคล้ายๆกับใครเครียดก็เลยมองว่าตอนนี้คงจะฮิตไปทั่วโลกแล้วอาจารย์มันมีจุดเริ่มต้นยังไงคะอาจารย์ซีรีส์จีนแนวตั้งเนี่ยค่ะ
2: เอาอย่าง
1: น
2: ี้ในส่วนตัวพออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่แล้วกันเนา
1: ะได้ค่ะ
2: ในส่วนตัวพี่เนี่ยเอาเล่าจากประสบการณ์การดูซีรีส์จีนแนวตั้งของพี่ก่อนเนา
1: ะ
2: คือจริงๆอ่ะพี่เริ่มดูละครคุณธรรมของไทยก่อน
1: ใช่หมดกันเลย
2: คุณธรรมของไทยก่อน
1: ค่ะ
2: สัก 2-3 ปีที่ผ่านมาละครคุณธรรมของไทยมันก็จะซ้ำกันนะพี่ก็เริ่มเบื่อแล้วพี่ก็อ่ะก็เว้นช่วงไปปรากฏว่าเฮ้ยมันมีซีรีส์จีนแนวตั้งเข้ามาเริ่มเข้ามาในฟีด YouTube ของพี
1: ่
2: พี่ก็ลองเปิดดูถ้าพี่จำไม่ผิดอะเรื่องแรกที่พี่ดูอะมันน่าจะเป็นเรื่องสินเฟยสินเฟยแบบลูกคนเล็กที่ถูกรังแกหรืออย่างเงี้ยเน
1: า
2: ะ
1: จะเป็นแนวนั้นแหละค่ะ
2: ถูกรังแกแล้วเธอก็ตัดขาดญาติตัดขาด
1: ถูกตัดขาดออกจากมรดกอะไรประมาณนี
2: ้เออแล้วก็แบบก็มีดราม่ากันระหว่างเนี่ยลูกตัวเอกในครอบครัวแล้วก็ในที่สุดก็พระเอกก็ได้ดีได้ดีเติบโตในสายธุรกิจใช่ไหม
1: กลายเป็นประธานกู้ไม่ใช่
2: อะไรแบบเนี้ย
1: ประธานเสริมค่ะ
2: แล้วก็ครอบครัวก็ล่มไป
1: ค่ะ
2: แรกที่ดูเรื่องนี้เรื่องแรกที่ก็เอออะไรวะแล้วก็แบบมันก็จะมีให้ดูมาเรื่อยเรื่อยพอเราเริ่มฟีดใช่ไหมมันก็จะเริ่ม
1: มันจะมาเรื่อยเรื่อยให้เราเลือก
2: เรื่อย
1: ใช่ไหมคะ
2: พี่ก็เห็นว่ามันมีแพลตฟอร์มพวกช็อตดราม่าพวกหลายหลายแพลตฟอร์ม
1: มีหลายแพลตฟอร์มแล้วก็บางทีอ่ะมันไม่ให้เราดูไม่จบใช่ไหมเราก็ใจแบบดูไม่จบอ่ะมันไม่มีอ่ะ
2: แล้วก็เสียเงินแล้วก็เสียเงิน
1: ค่ะ
2: พี่ก็เข้าไปเสียเงินอยู่สัก2แพลตฟอร์ม
1: โอ้โหลงทุนมาก
2: มันก็แพงมากเลยเนาะ
1: แพงค่ะ
2: แล้วก็ได้ดูแบบว่าไม่กี่เรื่องเองเพราะว่าอะไรที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยเราดูหน้าปกแล้วไม่เห็นน่าสนใจ
1: ค่ะ
2: ก็เลยเลิกดูไปช่วงนึงแล้วก็ไม่สมัครอะไรอีกแล้วจนทุกวันนี้เลือกดูฟรีนะ
1: ค่ะเหมือนกันมันจะขึ้นมาแล้วเวลาเราดูใน Facebook อ่ะมันก็พอเราขยับไปวิดีโออ่ะมันจะขึ้นมาให้เลือกพอเราดูนะอาจารย์มันก็จะมาแต่นางเอกซ้ำเดิมพล็อตเดิมแบบนี้เลย
2: เหมือนเดิมหมดทุกอย่าง
1: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้ที่ดูแพลตฟอร์มจาก YouTube แล้วก็รีวใช่ไหมแล้วก็บิลิแหละพวกเนี้ยที่มัน
1: อ๋อใช่
2: พอให้เราดูฟรีได
1: ้เราก็จะจำชื่อเรื่องแล้วก็ไปเสิร์ชดูบิลิฟรีค่ะ
2: อันนี้คือในส่วนของพี่เองเนา
1: ะ
2: คือประมาณปี67-68เนาะแล้วก็ส่วนบอกว่าเอ๊ะมันมีจุดเริ่มต้นยังไงมันจุดเริ่มต้นจากไอ้การรวมตัวกันนะมัดรวมระหว่างนิยายออนไลน์กับพฤติกรรมการดูเซฟวิดีโอในมือถือประมาณเป็นมาตั้งแต่ประมาณปี2019ซึ่งก็ประมาณเท่าไหร่6-7 ปีถูกไหมซึ่งก็น่าจะอยู่ใน TikTok นะ TikTok จีนนะไอ้เต่ายีนเนี่ยน
1: ะ
2: ก็เข้าใจว่าจีนบอกเป็นคนเริ่มต้นใช่ไหมเป็นคนจี
1: นเลยจีนเลยใช่เกาหลียังไม่มีเนาะตอนนั้นเรายังติดแบบเกาหลีซีรีส์เกาหลีเลยเน
2: า
1: ะ
2: อยู่ดีๆตลาดอันนี้ก็เข้ามาตีกระจุยเลยนะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็อ่ะอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นนะมันก็มาคอนเทนต์แบบเร็วๆกระชับแล้วก็ดูซ้ำๆ
1: แล้วเรื่องมันก็เดิมๆวนๆนะอาจารย์ถูกไหมคะสู่ยุค
2: ใน
1: ปัจจุบันที่ติดกันงอมแงมเนี่ย
2: แต่พี่จะบอกว่าถ้าถามว่าแบบไอ้เนี่ยมันเดิมๆซ้ำๆอ่ะแล้วทำไมคนดูยังดูกันอยู่อะไรเงี้ยเน
1: าะใช่คนยังชอบอยู่เลยแล้วก็รู้อยู่ประธานกู้ต้องชนะนางเอกจนแล้วก็พระเอกต้องรวยต้องประสบความสำเร็จ
2: ไอ้แซ่เนี่ยน่าจะเหมือนกันหมดเลย
1: ไซกูประธานกู้นี่เจอบ่อยมากประธานเซินประธานเซิน
2: คดีประเด็นของพี่คือจริงอยู่นะมันซ้ำๆพอดเรื่องเนี่ยแต่ว่าข้อดีของมันคือมันเดินเรื่องเร็วมากไม่ถึงชั่วโมงมันนะฟัดมันจะง่ายๆเลยไม่ต้องคิดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมการ ดูซีรีส์จีนแนวตั้งเนี่ยสำหรับคนที่ดูเยอะๆเนี่ยนะอย่างพี่นะพี่วางเอาไว้เลยแล้วก็แบบว่าทำงานอื่นไปด้วยฟังเสียงเหมือนละครวิทยุสมัยก่อน
1: อ
2: ่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: เส
1: ีย
2: งภาคมีอะไรต่างๆ
1: เสียงภาคนี่ก็จะแบบถ้าเสียงภาคดีก็ดีเนาะมันจะรื่นมากนะจังนะ
2: แต่ส่วนใหญ่มันไม่ดี
1: ใช่คือบางทีไม่เหมาะกับหน้าพระเอกเลยอะไรเงี้ยเราก็จะหงุดหงิด
2: เสียงภาคมันจะตีกันยุ่งไปหมดระหว่างเสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชายผ
1: ู้
2: ชายแม่เกิดเรื่องเสียงภาคอันนี้อีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นที่พี่เดี๋ยวรู้อยู่ว่าในความซ้ำของมันเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรน่าสนใจนะอยากจะชวนให้ไปดูดีๆอะไรเงี้ยนะเพราะว่าพี่เคยจัดเสวนาเรื่องจักรวาลแห่งเรื่องเล่าในซีรีส์ซีแนวตั้งเฮ้ยมันเป็นจักรวาลจริงๆนะมันมีแบบไม่รู้กี่แนวเยอะมากแนวย้อนยุคก็มีชิงอำนาจในวังองค์หญิงปลอมตัวนางกำนันสู้ชีวิตว่ามีหมดเลยน
1: ะ
2: แล้วก็มีแนวกำลังภายในเนาะฝึกวิทยายุทธไปล้างแค้นอะไรเงี้ยประลองยุทธแนวแฟนตาซีนี่เยอะมากเนา
1: ะ
2: แฟนตาซีแบบเทพเสียงตกสวรรค์ลงมามาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมืองมีแบบเวียนว่ายเวียนว่ายหลายชาติเหลือเกิน
1: ใช่ก็คือกลับชาติมาเกิดฉันเกิดใหม
2: ่
1: ฉันเกิดใหม่อีกครั้ง
2: แม่กลับชาติมาเกิดมีสองแบบคือแบบที่กลับชาติมาเป็นตัวเองเกิดมาเป็นตัวเองนะในย้อนหลังไปสักสิบปี
1: แล้วมาแก้แค้น
2: แล้วก็มาแก้แค้น
1: ค่ะ
2: แล้วก็กลับชาติไปเป็นใครก็ไม่รู
1: ้
2: ยุคนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นแล้วก็มีทั้งแบบแนวแก้แค้นใช่ไหมแนวแบบอะไรนะลูกจริงลูกแท
1: ้ลูกจริงลูกบุญธรรมแล้วทำไมเนาะจะงงมากเลยทำไมพ่อแม่ถึงรักลูกบุญธรรมมากกว่าลูกแท้นะ
2: จะพูดคำว่าไม่ต้องสนใจเหตุผลใดๆทั้งสิ้น
1: ก็ชอบดูจนจบ
2: พี่อยากจะใช้คำว่าตักกะมันป่วยตักกะป่วยทั้งเครื่องเลย
1: ใช่ค่ะ
2: นางเอกก็จะแบบว่าเธอเป็นศูนย์กลางจักรวาลอ่ะเธอนึกว่าเธอสวยแล้วก็แบบว่าพาเขาบอกว่าถ้าเธอไม่มาคุกเข่าต่อหน้าฉันจะไม่ให้อภัยนะพี่เอกก็ทำหน้าบอกว่าก็อยากกันเลยดิอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไมกูจะต้องมาคุกเข่าต่อหน้าเองด้วยเอาอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยนางเอกก็เหวอไปนะแบบว่าเธอมั่นใจในความสวยของเธออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายแนวมากนะแนวสืบสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆนะด้วยความที่มันจะเล่าเรื่องอะไรก็ได้เนี่ยมันเลยสนุกสำหรับพี่นะแต่คนที่สนุกก็แบบไม่รู้นะ
1: ตะกะมันป่วยแต่สนุกใช่ไหมจ๊ะ
2: สนุกสำหรับพี่นะพี่แบบเล่นอะไรแล้วเนี่ยที่สนุกกว่านั้นคือมันมีไอ้คำว่าเปิดระบบอ่ะ
1: ใช่มันเปิดระบบจะให้คุณได้คะแนนอะไรไป
2: ใช่ไหมให้รางวัลให้ทำภารกิจ
1: ทำภารกิจสำเร็จมีเสียงAI มา
2: เขาใช้คำว่าซี่ถงคือแบบเป็นเปิดระบบแล้วก็พี่ตีความการเปิดระบบของมันคือแบบมันมาจากการเล่นเกมออนไลน์แน่นอนเลยอ
1: าจจะเป็นไปได้เพราะคนจีนเขาก็จะอยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วนะคะ
2: แต่พี่ตีความอีกชั้นหนึ่งว่าไอ้ตัวระบบเนี่ยมันเหมือนเง็กเซียนฮ่องเต้เหมือนแบบเง็กเซียนที่จะประทานอะไรให้ได้ทุกอย่างประมาณนั้นซึ่งแบบอันเนี้ยเป็นเรื่องแบบถ้าเราดูรายละเอียดดีๆเนี่ยมันก็สนุกนะ
1: ค่ะ
2: อันนี้พี่มาอีกเรื่องนึงที่พี่เพิ่งดูเนี่ยซีรีส์จีน AI เนี่ย
1: นั่นน่ะสิเพิ่งมาตอนแรกก็คือสังเกตหน้าพระเอกนางเอกแล้วก็ตัวร้ายตัวโกมันคล้ายกันไปหมดนะตอนแรกนะ
2: ใช่ใช่ใช่มันจะเหมือนไปหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็เดินเหินอะไรต่างๆดูออกอะไม่ใช่มนุษย
1: ์การเดินการพูดอะนะ
2: ไม่เหมือนเลยแล้วก็พล็อตตอนนี้ที่เห็นมีพล็อตอยู่สามแบบก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: พล็อตแบบแฟนตาซีเลยเนาะอย่างเรื่องที่ดังมากเลยคือเรื่องอะไรนะ The Strange Mirror of the Mountain and Sea นะก็วันนี้เป็นแบบว่าเป็น AI ทำแน่นอนก็
1: ค
2: ือฉากเชิญอะไรต่างๆแบบพวกมังกรพวกตัวเอกตัวอะไรต่างๆสู้ทะลงทะเลอะไรเงี้ยนะโอ้ย AI ทำจากนั้นแหละแล้วก็หน้าตาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แน่นอนเนา
1: ะ
2: การเคลื่อนไหวการพากการอะไรต่างๆอันนี้พล็อตที่หนึ่งนะเป็นแฟนตาซีพล็อตอีกอันนึงคือแบบว่าทำร้านมีฝีมืออาหารทำร้านอาหารแล้วก็ถูกเขาโกงน
1: ะ
2: เธอก็มาเปิดร้านอาหารเองแล้วก็เลยไอ้เจ้าของร้านเดิมก็เลยเจ๊งไปกับอีกแบบนึงอีกพล็อตนึงที่เห็นบ่อยมากก็คือลูกสะใภ
1: ้
2: ถูกแม่ผัวบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ลูกสะใภ้ก็แก้แค้นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ3พล็อตแล้วมันเหมือนหมดเลยนะอันนี้ AI ทำแน่นอนแต่ก็ต้องมีแต่อีกเฮ้ยดูดีๆมันมีอะไรที่น่าสนใจเน
1: า
2: ะ
1: ของ AI นี่อะไรที่น่าสนใจอะคะอาจารย
2: ์เช่นเรื่องอาหารเนี่ยมันอยู่เรื่องหนึ่งที่ชอบมากเลยนะ
1: ค่ะ
2: มันเหมือนต่อต้านวัฒนธรรมอาหารฝรั่ง ต่อต้านวัฒนธรรมอาหารฝรั่งเจ้าของร้านพอเห็นแบบขายดีนะไอ้พระเอกเนี่ยมันเป็นเชฟมาตั้งนานละ3-3 ปีขายดีอยู่ร้านแบบฟูๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าเธอก็ไปเอาญาติเธอที่จบอะไรนะจบสูตรอาหารที่ฝรั่งเศสมาแล้วก็ไล่พระเอกออกไปแต่จังหวะที่ไล่เนี่ยก็จะบูลลี่กันว่าแบบอาหารฝรั่งของฉันนะที่ฉันได้เรียนมาเนี่ยโอ้นี่นะอุณหภูมิเนี่ยต้องวัดกันเป็นแบบอะไรนะเป็นหน่วยเลยอะเนา
1: ะ
2: แล้วก็เขาก็จะบูลลี่อาหารจีนว่าแบบแล้วก็โรคมีแต่น้ำมันนั่นนู่นนี
1: ่
2: แต่แล้วมันก็พิสูจน์ตัวเรื่องมันก็จะพิสูจน์ได้เห็นว่าอาหารฝรั่งขายออกขายไม่ออกในสังคมจีนและอันนี้เป็นเรื่องจริงด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงของวัฒนธรรมอาหารของจีนอันนี้ใครไปจีนเนี่ยจะรู้เลยว่าจีนเนี่ยยังรักษาวัฒนธรรมอาหารของจีนเนี่ยเหนียวแน
1: ่
2: นเหนียวแน่นมากแล้วก็มีการต่อต้านญี่ปุ่นก็มีนะทั้งซีรีส์จีนแนวตั้งกับเอไอก็เริ่มมีละก็คือแต่อันนี้จะแสงเพราะว่าจีนกับญี่ปุ่นมันก็มีปัญหากันมาตลอดอยู่นะเราก็รู้ใช่ไหมจีนเนี่ยจะผลิตซ้ำในเรื่องต่อต้านญี่ปุ่นเนี่ยออกมาชัดๆแต่ในซีรีส์จีนแนวตั้งมีแฝงจะเป็นแฝงแบบว่าญี่ปุ่นต้องการมาครอบครองเมืองต้าเซียแล้วก็แต่ว่าพระเอกก็ต่อต้านไปหรืออย่างเงี้ยไม่ให้มาครองมันจะมีดีเทลอะไรน่าสนใจเน
1: า
2: ะ
1: อย่างเงี้ยมันก็จะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าความยาวมันจะสั้นกว่าซีรีส์แนวตั้งทั่วไปใช่ไหมคะ
2: พี่ว่าพอกันเนาะ
1: พอๆกันใช่ไหมประมาณชั่วโมงนิดๆอะไรประมาณนี้เนาะ
2: นิดๆใช่ถามว่าดูเพลินๆไหมก็ดูเพลินๆเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะแยกไม่ออกนะแต่นางเอกกับพระเอกสวยหล่อแน่นอนจะ AI
2: แต่หน้าตาก็จะคล้ายกันหมดทุกเรื่อง
1: จะคล้ายกัน
2: AI นี่จะเหมือนคล้ายกันหมดทุกเรื่อง
1: ความนิยมของผู้ชมต่อซีรีส์จีนเนี่ยค่ะอาจารย์ซีรีส์จีน AI นะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างของเตยเนี่ยจะเข้าไปไม่ลึกถึงขนาดนั้นจะยังคงดูเป็นหนังซีรีส์จีนธรรมดากับซีรีส์จีนแนวตั้งใช่แต่ถ้าจีน AI เคยผ่านตาแต่ไม่เคยดูจบเลยจังอาจารย์มองว่าความนิยมของผู้ชมต่อซีรีส์จีน AI ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
2: คือตอนนี้ต้องแยกก่อนนะซีรีส์จีนที่มันเป็น40ตอน
1: ซีรีส์จีน เป็นหนังใหญ่ของเขาเออใช
2: ่ล่าหยกหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นส่วนหนึ่งเนา
1: ะ
2: อันนั้นก็คืออาศัยหน้าตาพระเอกเป็นแม่เหล็กเน
1: า
2: ะ
1: ใช่พระเอกนางเอกเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็ดูยาวอันนี้เธอต้องอุทิศเวลาดูยาวไปเลยไม่ต้องทำการ
1: หยุดเสาร์อาทิตย์ก็คือยิงยาวถึงแบบที่สองที่สาม
2: จะดูไปทั้งเรื่องเลยแบบที่สองคือซีรีส์จีนแนวตั้งที่เราคุยกันเนาะพอนี้พอเป็นซีรีส์จีน AI เนี่ยที่คิดว่าถามว่ามันจะเป็นยังไงหรอพอมันเป็น AI เนี่ยที่คิดว่าเสน่ห์ของมันไม่เหมือนกับซีรีส์40ตอนแน่นอนกับไม่เหมือนกับซีรีส์จีนแนวตั้งเพราะซีรีส์จีนแนวตั้งเรายังเห็นเป็นคนเรายังรู้สึกว่ามันมีอารมณ์มีอะไรต่างๆเนาะแต่ซีรีส์จีน AI อ่ะหน้าตาตัวแสดงก็ไม่มีอารมณ์หรอกอารมณ์ก็จะเป็นแบบว่าอ้างขึ้นมาใช่มั้ยมันก็ AI make ขึ้นมาเนาะเจนขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้ามันยังเป็นอย่างเงี้ยมันดูไปมันก็เบื่อมั้ยอ่ะ
1: ใช่
2: น่าจะเบื่อเน
1: า
2: ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันอารมณ์มันไม่ได้ใช่มั้ยบางท
2: ีมันไม่ได้อารมณ์อ่ะแล้วก็เอาเป็นว่าอย่างฉากรบเนี่ยที่เขาพูดกันว่าแบบซีรีส์จีน AI เนี่ยแหมมันสามารถเทียบจะอะไรนะเซนให้ดีฉากรบม้านี่แบบล้มลงไปแล้วแบบเหมือนจริงมาก
1: ค่ะ
2: ก็จริงนะเราก็ยังอยากจะดูซีรีส์อะไรที่มันเป็นแบบอะไรอะซีรีส์จริงๆเลยอะที่แบบว่าสามก๊กแล้วก็แบบ
1: โ
2: อ้ยกกองทัพกันมาเนา
1: ะ
2: อะไรเงี้ยคือพี่คิดว่า AI เนี่ยตอนนี้มันยังลองตลาดอยู่เนาะมันยังบอกไม่ได
1: ้
2: ว
1: ่
2: าคนจะชอบไหมคนอาจจะชอบเพราะว่ามันแปลกใหม่แต่ว่าถ้ามันยังซ้ำๆอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเบื่อไหม
1: นั่นน่ะสิอีกมุมหนึ่งก็แอบคิดนะว่าสมมติว่าเกิดไปชอบจริงๆเกิดติดจริงๆเหมือนการชมซีรีส์แนวตั้งอ่ะนักแสดงจะตกงานไปด้วยหรือเปล่านั่นสิคะอาจารย์
2: น่าจะตกไหมมันก็ตกกันทั้งวงการเลยทั้งหมดนั่นแหละ
1: ใช่ไหมคะ
2: วงการตั้งทั้งอะไรต่างๆใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แต่มันก็ใช้ซีรีส์จีน AI ยังไงก็คือมนุษย์เจนเข้าไปนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็จะลดปริมาณจำนวนคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหาว่ามันติดตลาดจริงๆเนี่ยมีระบบการสร้างจริงๆเนี่ยคนในอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยก็คงตกงานแหละแต่ว่าพี่คิดว่ามันเหมือนกับคำถามที่บอกว่าพอมี AI เข้ามาแล้วเนี่ยมี AI เข้ามาแล้วเนี่ยละครไทยจะเจ๊งไหมหรืออะไรไหม
1: ตอนนี้เตยไม่ได้ดูละครไทยเลยอันนี้ยอมรับด้วยตัวส่วนตัวนะ คนอื่นไม่ทราบ
2: ความที่ละครไทยแล้วก็มันก็เป็นอีกแนวนึงเนา
1: ะ
2: ก็แต่ละครไทยเขาก็มีความพยายามที่จะพัฒนาอะไรของเขาไปอย่างเช่น ที่ล่าสุดเนี่ยนะที่ของช่องวันก็ที่บอกว่าเขาใช้ชื่อว่าอะไรนะละครไทยแบบละครจริตไทยจริตไทยเขาก็มีความพยายามที่จะทำหรือเขียนบทอะไรที่มันแบบแปลกใหม่อย่างการเรียนการเรียนภาพอะไรเงี้ยใช่ไหมแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเนา
1: ะ
2: ที่เขาคิดว่าคือละครไทยถ้าไม่ปรับตัวก
1: ็อยู่ยาก
2: คนเลตติ้ง
1: นักแสดงรุ่นใหม่เรายังจะไม่ค่อยจะรู้จักกันซะด้วยซ้ำไปก็ต้องยอมรับว่าอย่างซีรีส์วายเนี่ยก็คือของไทยเราอะดังมากนะอาจารย์อันนี้เตยก็ต้องยอมรับว่าทำให้นักแสดงมีรายได้เป็นกอบเป็นกำเนาะ
2: ใช
1: ่มีอีเวนต์ออก
2: ซีรีส์วายมันก็เป็นอีกแนวนึงเนาะที่มีของตลาดไปอีกตลาดนึง
1: ใช่ค่ะ
2: เขาก็น่าสนใจไปอีกแนวนึงแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าวันหนึ่งมีแต่ละคร AI พี่ว่าไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเนาะเอางี้ตอนแรกที่บอกมีอีบุ๊กเข้ามาเนี่ยเนา
1: ะ
2: อีบุ๊กเข้ามาเนี่ยแล้วหนังสือเล่มอ่ะมันจะหมดไปไหม
1: ไม่จริง
2: คิดว่าหนังสือเล่มก็ไม่เห็นจะหมดไปเลย
1: งานสัปดาห์หนังสือคนเจนซีเต็มเลยใช่ค่ะ
2: คือหนังสือเล่มมันก็ยังมีเสน่ห์ของมันอยู่
1: ถูกต้องค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าต่อให้ AI มันจะแบบครองตลาดนะไอ้ซีรีส์ซีแนวตั้งมันก็คงต้องพัฒนามันไปรวมทั้งซีรีส์จริงๆเลยอ่ะซีรีส์40ตอนเนี้ยนะ มันก็ต้องไปหาวัตถุดิบเรื่องพล็อตเรื่องเนื้อเรื่องที่มันจะทำให้มันดังขึ้นมาพี่ว่ามันมีโอกาสและต่างคนต่างมีโอกาสในการพัฒนา ในแต่ละแนวของเขาไปเนาะ
1: ค่ะ
2: ประมาณนี
1: ้ก็ต้องไปดูว่าภาพรวมอนาคตก็จะเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะซีรีส์แนวตั้งที่เป็นที่ฮอตฮิตเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะอาจารย์หลังๆรัฐบาลจีนเขาควบคุมเนื้อหาบางส่วนอ่ะอย่างเช่นว่าจะมาให้นางเอกเป็นคนยากจนแล้วพระเอกเป็นคนรวยแล้วสุดท้ายแล้วนางเอกก็ได้แต่งงานกับพระเอกอันนี้เขาไม่ให้ออกมาซีรีส์แนวนี้แล้วอ่ะตัวนั่งอ่านข่าววันนั้น
2: แต่มันก็มีอยู่นะ
1: มันก็มีอยู
2: ่คือซีรีส์จีนแนวตั้งเนี่ยมันเวอร์แบบตัวเลขเงินอ่ะตัวเลขเงินเป็นล้านล้านอ่ะแสนแสนล้านอ่ะ
1: พระเอกให้เงินเซ็นทีนึงให้เธอไปแล้วล้านหยวนด้วยนะ
2: เอ
1: าไปคูณไปสิ
2: ใบหนึ่งนี่กี่อะไรกี่หยวนก็ไม่โอ้เป็นแสนหยวนอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
2: คือมันเวอร์วังมากแต่ว่าเราคนไทยเนาะเราดูแล้วก็จะขำๆอ่
1: ะ
2: แต่คราวนี้เราก็เข้าใจรัฐบาลจีนเหมือนกันว่าเอาจะปล่อยให้มันพูดอย่างนี้ไปแบบเป็นพันๆเครื่องเนี่ยมันก็สร้างมโนทัศน์เนาะ perception ให้กับคนจีนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนา
1: ะ
2: อยากกันง่ายขึ้นหรือเปล่าผมมันอยากกันแบบง่ายๆเลยเน
1: า
2: ะ
1: อย่างง่าย
2: ดูมือกันไปอย่า
1: เวลาแต่งงานก็แต่งงานกันง่ายๆพากันไปจดทะเบียนสมรสอ่ะ
2: ง่ายก็ง่าย
1: ค่ะ
2: แล้วก็เงินก็เยอะเหลือเกิน
1: เงินก็เยอะ
2: วาง
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็มีอันหนึ่งคือยากำหนัด
1: นั้นตลอด
2: ยาปลุกกำหนัด
1: ทุก
2: เรื่องทุกเรื่องเลยว่ะซึ่งพี่คิดว่าอันนี้จีนน่าจะที่เขาพยายาม
1: น่าจะตัดอันนี้พวกดีกว่าเนาะประหยัดกว่านี้ไม่ใช่อยากสั่งซื้ออะไรก็ซื้อหรือต้องมาใช้ยาอะไรพวกเนี้ยมันก็ควรจะเอาออกไปบ้างนะ
2: แล้วไอ้เส้นของการบูลลี่คนเนี่ยโอ้โห
1: สุด
2: จีนแนวตั้งนี่ดุเดือดมาก
1: ใช่ค่ะ
2: ดุเดือดมากเรื่องบูลลี่กันเนี่ยเราตอบกันจริงๆจังๆเลยนะ
1: นั่นแหละค่ะ
2: ตกขวาเลยนะ
1: ยังไงคงจะต้องกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าซีรีส์แนวตั้งแบบ AI ซีรีส์ AI จะเป็นยังไงนะคะในอนาคตเพราะก็ยังไม่มีใครทราบแต่ตอนนี้ก็ซีรีส์แนวตั้งก็มาแรงแล้ววันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย
2: ์พี่ว่ามันจุดอยู่ตัวพอสมควรแหละ
1: ค่ะท่านแนวตั้งน
2: ี้เป็นทางเลือกแหละพี่มองว่ามันเป็นทางเลือกของการเสพความบันเทิงอ่ะ
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ธเนศคะ
2: คร
1: ับค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: คุณครับ
1: คุยกันสนุกชวนคุยเรื่องซีรีส์จีนแนวตั้งแล้วก็เข้ามาสู่การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการสร้างซีรีส์เป็นซีรีส์ AI นะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศเวชพาดาค่ะนักวรรณคดีนักวิจารณ์วรรณกรรมและอดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็เป็น
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่องการแข่งขันบาสเกตบอล NBAซานอันโตนิโอสเปอร์สผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถ่ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาโกนทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถ่ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบแล้วเสด็จออกไปยังชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นรักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้เจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเสร็จแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระศรีวัชรูปาทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขปูชากถาจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกจากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศแด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาและทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาพระสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของ

มงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตน์ราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงความมหามงคลแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอทหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวานประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะเป็นพุทธบูชาต้นศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระสุกนิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569
ในวันเดียวกันนี้เวลา17 นาฬิกาพระบาท

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ประชาชนพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนวันที่3ถึง4มิถุนายนนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวัน
2: บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้สำนักพระราชวังปรับเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ซึ่งตลอดครึ่งวันนี้ประชาชนยังคงพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนางสาวสุชานันรัตนอมรคุณชัยอายุ63ปีกล่าวทั้งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงช่วยเหลือราษฎรในทุกด้านโดยไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3: รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านเป็นอย่างมากพระองค์ท่านก็ได้ช่วยประชาชนมาเยอะพยายามที่จะส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือทุกอย่างถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะเหนื่อยยากลำบากทั้งที่ท่านไม่ต้องมาเหนื่อยมาลำบากแต่ท่านก็ยินดีที่จะปฏิบัติรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านอย่างมากๆเลยค่ะ
2: ขณะที่นางบงกตวลีศักดิ์ชัยนันเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3: พระองค์ท่านทำอะไรไว้ให้พวกเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆตามพระราชดำริของท่านเนาะเราก็ซาบซึ้งค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของท่านทุกโครงการที่ท่านทำเลยไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าไหมหรืออะไรเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ทางต่างจังหวัดทำผ้าไหมเป็นคนสกลนครเขาก็กล่าวว่าบ้านก็มีอยู่มีกินก็เพราะพระองค์ท่านทำผ้าไหมที่พระองค์ท่านไปต่อแล้วตอนนี้ก็ยังมีเจ้าฟ้าหญิงท่านก็ทรงทำต่อนะคะเราก็จะสำนึกและไม่เป็นคนดีตลอดไปของแผ่นดินนี้ค่ะ
2: ขณะที่กรุงเทพมหานครสรุปภาพรวมประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพยอดสะสมตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปีที่แล้วรวมกว่า 790,000 คนสำหรับในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกติพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกส่วนวันที่3ถึง4มิถุนายนสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นิตยาคุณสิมรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่อง
4: บรรยากาศช่วงค่ำวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้าร่วมสวดมนต์และเวียนเทียนอย่างเนืองแน่นเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งบริเวณโพมณฑลตัตตมหาสถานมีการประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามและตระการตานอกจากนี้ทางวัดได้จัดกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร1ล้านจบและจุดประทีป1ล้านดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยและฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธานางสาวพิชามนกิจนิรันดร์วัย23ปีบัณฑิตจบใหม่จากคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ยังคงให้ความสำคัญกับการเข้าวัดทำบุญเปิดเผยถึงสาเหตุการร่วมมาทำบุญที่วัดเบญจมบพิตรเนื่องจากเป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งทางศาสนาประวัติศาสตร์และยังเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนเหรียญ5ในรัชกาลที่9นอกจากมิติความศรัทธาแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
5: ก็เลือกวันนี้เพราะว่ามีความสำคัญทางด้านศาสนาเราก็เติบโตเป็นพุทธมามกะใช่ไหมคะเราก็ให้ความสำคัญกับการเข้าวัดเพราะว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็หลังจากการทำงานหรือว่าในวันว่างเราก็เข้าวัดปกติก็เข้าวัดทำบุญอยู่แล้วไม่ใช่แค่วันสำคัญค่ะซึ่งวัดเบญจมบพิตรก็จะมีอยู่ในเหรียญ5ของในรัชกาลที่9ก็เป็นตาสำคัญก็ให้ความสำคัญกับวัดเบญ
4: ด้านนายสุรพลทรงพัชชัยอายุ70ปีชาวสมุทรปราการกล่าวว่าอาศัยกิจกรรมปั่นจักรยานในวันอาทิตย์พร้อมถือฤกษ์ดีเข้าสักการะพระพุทธชินราชและร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขาบูชาพร้อมให้มุมมองว่าการทำบุญในศาสนาพุทธนั้นยืดหยุ่นไม่จำกัดวันตายตัวและสามารถทำได้ทุกวันตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
6: และวันนี้วันวิสาขาบูชาก็เลยเข้ามาธรรมดาก็เข้ามาอยู่แล้วครับจุดประสงค์หลักก็มาไหว้พระพุทธชินราชครับมาทำบุญก็การทำบุญของศาสนาพุทธเราก็ตามสะดวกอยู่แล้วไม่ได้กำหนดวันเขามีวันอาทิตย์วันศุกร์อะไรแบบนี้ของเราสะดวกวันไหนก็ทำได้ทุกวัน
4: ทางนี้ประชาชนยังสามารถเข้าร่วมฟังธรรมเทศนาและร่วมสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
8: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 20:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคใต้ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่ยืนยันว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและหน่วยยามฝั่งของจีนดำเนินการในการปฏิบัติการลาดตระเวนบริเวณใกล้กับสันดอนสกาโบโรพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ในวันนี้โดยอ้างว่าการลาดตระเวนดังกล่าวถือเป็นมาตรการตอบโต้ที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับการละเมิดสิทธิ์ต่างๆและการกระทำยั่วยุทุกรูปแบบอย่างไรก็ตามกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้ประเทศใดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังนายกิลเบอร์โตแตโอโดโรรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มคลี่คลายลงภายหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ในวันนี้ที่ระบุว่าทหารอิสราเอลกำลังขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินไปยังพื้นที่อื่นๆในทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลาห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของที่มั่นทางทหารของอิสราเอลในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้กองกำลัง IDF ยังเปิดเผยว่าทหารอิสราเอลสามารถข้ามแม่น้ำลิตานีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2549ถ้อยแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังนายกรัฐมนตรีนาวาสซาลามแห่งเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพต่ออิสราเอลเจ้าหน้าที่ทางการบราซิลออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาผู้นำบราซิลประกาศขยายเวลาการใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมการปรับขึ้นราคาน้ำมันในบราซิลออกไปจนถึงวันที่31พฤศจิกายนออกไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลบราซิลในการรับมือกับความผันผวนของตลาดน้ำมันโลกที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเจ้าหน้าที่ทางการบราซิลยังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังบราซิลได้จัดตั้งกลไกชดเชยสำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าน้ำมันดีเซลเพื่อทดแทนมาตรการยกเว้นภาษีของรัฐบาลกลางบราซิลเป็นการชั่วคราวซึ่งมาตรการนี้จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันนี้ขณะที่นายบรูโน่โมเรตตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและงบประมาณแห่งบราซิลกล่าวว่ารัฐบาลบราซิลจะยังคงติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆหากความไม่แน่นอนในอนาคตพลังงานโลกยังคงยืดเยื้อต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ShopRite LPGA Power ที่สนาม Sea View Hotel and Golf Club พา71ในเมืองกาโลเวรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ2โปรพาวชเนตตีสุวรรณเสนทำได้อีก1อันเดอร์พา70สกอร์รวม3อันเดอร์พา139ขึ้นมารั้งอันดับ7ร่วมเท่ากับโปรเปียโนอภิชยายุบลที่รอบนี้ตีเกิน3โอเวอร์พา74ส่วนผู้นำเป็นของซูบินจูโปรสาวชาวเกาหลีใต้ที่ในรอบนี้เก็บเพิ่ม3อันเดอร์พา68สกอร์รวม8อันเดอร์พา134ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวศึกบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันตกรอบชิงชนะเลิศเกมที่7ซานอันโตนิโอสเปอร์เอาชนะโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แชมป์เก่าไปด้วยคะแนน111-103คว้าชัยในซีรีส์4-3เกมผงาดคว้าแชมป์สายตะวันตกพร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีทั้งนี้สเปอร์จะผ่านเข้าไปพบกับนิวยอร์กนิกส์แชมป์สายตะวันออกที่จะมีกำหนดเปิดฉากเกมแรกในวันที่3มิถุนายนนี้ ศึก World Superbike Championship 2026สนามที่6ในเรสแรกที่สนาม Motorland Aragon ประเทศสเปนก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยออกสตาร์ทจากกริด18ก่อนไล่อันดับขึ้นมาจนเข้าเส้นชัยในอันดับที่13แต่โดนปรับโทษหลังแข่งจบ2อันดับข้อหาทำให้นักบิดเพื่อนร่วมกริดเจออุปสรรคโดยไม่สมควรกลายเป็นจบอันดับที่15ทำให้ก้องมีเพิ่มเป็น3คะแนนในฤดูกาลนี้รั้งอันดับ23บนตารางคะแนนสะสมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกระหว่างวันที่3ถึง7มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาร่วมเป็นกำลังใจพร้อมกล่าวอวยพรโดยเน้นย้ำให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เล่นให้สนุกและมีความสุขเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและความทรงจำของตัวเองก่อนการเดินทางดรีมกันที่มาเอกปัชชาหัวเสาจากฮารุดอทชมุรีราชมงคลธัญบุรีวีซีกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้ติดทีมชาติเป็นครั้งแรกและจะพยายามอย่างเต็มที่ใน4เกมสัปดาห์แรกหากได้รับโอกาสลงสนาม
10: ก็ทำให้รู้สึกหายเหนื่อยค่ะตั้งใจซ้อมมาระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะก็ดีใจค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ค่ะก็เต็มทีมมาพร้อมที่สุดค่ะก็จะทำให้เต็มที่ใน4แมตช์ที่เราจะเจอค่ะ
9: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 นวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 นวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 นและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 นสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในการแข่งขันรวมถึงสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาให้แก่นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026ระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้ที่เมืองเมดันจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับทัวร์นาเมนต์ทีมชาติในรุ่นเยาวชนที่ทาง AFF จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของเด็กในการแข่งขันต่างๆสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาอาทิการพนันการโดนบูลลี่การโดนคุกคามทางเพศเป็นต้นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแก่นักฟุตบอลในชาติต่างๆที่เข้ามาร่วมการแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันทัพช้างศึก U19 ในวันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา 16:00 นวันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา 20:00และวันที่8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา 20:00 สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศปรับใช้กติกาใหม่หลายข้อสำหรับฟุตบอลโลก2026เพื่อป้องกันการถ่วงเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินโดยกำหนดให้นักเตะที่ถูกเปลี่ยนตัวต้องออกจากสนามภายใน10วินาทีขณะที่การทุ่มบอลและการเตะจากปากประตูต้องดำเนินการภายใน5วินาทีนอกจากนี้ผู้เล่นที่ได้รับการปฐมพยาบาลต้องออกจากสนามก่อนกลับมาเล่นอีกครั้งส่วน VAR จะมีอำนาจตรวจสอบจังหวะใบเหลืองที่2และลูกเตะมุมได้เพิ่มขึ้นรวมถึงอนุญาตให้เฉพาะกัปตันทีมเท่านั้นที่สามารถสื่อสารกับผู้ตัดสินได้ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อประโมท
11: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติสักอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึก เรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมมาทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
12: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
13: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
12: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
14: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมเดินทางกันอยู่คนละเส้นทางบนโลกใบนี้โลกใบนี้ใหญ่โตมโหฬารครับเราจะทำให้โลกใบนี้สงบได้อย่างไรมีกลไกอะไรทุกวันนี้ที่เราเชื่อได้ว่าถ้าเกิดเรื่องใหญ่โตความขัดแย้งที่ไม่มีใครประเทศใดประเทศหนึ่งจะคุมได้เนี่ยเรามีกลไกของโลกที่จะแก้ไขป้องกันอย่างไรหลังสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่ League of Nationsสันนิบาตแห่งชาติแล้วก็ไม่สำเร็จมากลายเป็น UN สหประชาชาติซึ่งคิดว่า190กว่าประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่วันนี้เนี่ยน่าจะต้องพยายามป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้กลไกแห่งนี้รู้สึกจะอ่อนปวกเปียกลงไปเยอะมากเลยคำถามใหญ่คือสมมุติว่าวันนี้ไม่มี UN ไม่มีสหประชาชาติโลกมันจะไปทิศทางไหนโลกเปลี่ยนสีวันนี้ต้องชวนคุณวิกรมมาวิเคราะห์ขณะที่ท่านอยู่เมืองจีนผมอยู่แถวนี่แหละทวีปอเมริกาเหนือนี่แหละครับแล้วก็เป็น2จุดที่กำหนดทิศทางของอนาคตโลกด้วยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์หยุ่นครับวันนี้ผมมีคำถามอยากจะถามคุณสุทธิชัยนะ
1: ครับ
2: ไอ้โลกเราเนี่ยมันสงบสุขมาตั้งแต่หลังสงครามเวียดนาม
1: หลังสงครามเวียดนามหลังสงครามเย็นสงครามเย็น
2: ใช่ฉะนั้นเมื่อสงครามเวียดนามจบแล้วก็สงครามเย็นก็จบสิ่งที่ถามว่าโลกเรานี่มันคืออะไรเอ่ยโลกเรามีสันติสุขคุณชายดูนะสนธิสัญญานะเซ็นกันสงครามเย็นเนี่ยปรากฏว่ามนุษย์ก็เกิดมีความมั่นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้งบประมาณกลาโหมก็ไม่ใช้เมื่องบประมาณกลาโหมไม่ใช้ก็ทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะกลาโหมมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับทางเศรษฐกิจมันจะเป็นเฉพาะกิจให้กับไอ้บริษัทที่ทำอาวุธกำไรแล้วก็มีเง
1: ิน อเมริกาเขารวยที่ขายอาวุธนะคุณลูกหลง
2: คราวนี้ประเด็นที่ผมกำลังมองอยู่นะคุณวิชัยคำถามก็มีอยู่ว่าถ้าเกิดโลกเราไม่มีเวทีที่จะให้คนที่มีปัญหามานั่งคุยกันเนี่ยเราจะทำยังไงคุณวิชัยวันนี้เกิดความขัดแย้งวันนี้รู้สึกไหมว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางก็ดียูเครนก็ดีมีใครมาช่วยไกลเกลี่ยมีใครมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้บ้างเท่าที่เฮียยุนเห็นเนี
1: ่ยไม่มีก็ท่านประธานาธิบดีทรัมป์จะตั้งบอร์ดออฟพีซซึ่งท่านบอกว่าเดี๋ยวก็จะมาแทนสหประชาชาติได้แต่ท่านเป็นคนตั้งนะท่านเป็นนั่งหัวโต๊ะเองนะแล้วท่านก็จะตัดสินใจว่าจะเชิญประเทศไหนมาร่วมด้วยนะหรือไม่นะแล้วประเทศที่มาร่วมนี่จะต้องจ่ายตังค์ด้วยนะ
2: เพื่อแกจะเอาเงินเนี่ย
1: พันล้านเหรียญนะเพื่อแกจะเอาไปทำอะไรที่กาซาเนี่ยแล้วก็ไปทำโน่นทำนี่ที่อื่นๆฉะนั้นเรื่องนี้ก็เดิมทีเรานึกว่าคงจะไปยังดูเดือดรุนแรงไม่เอาราชาประชาชาติแต่มันก็ไปไม่ถึงไหนไงล่าสุดนี่รัฐมนตรีต่างประเทศมาโคโรบิโออเมริกาบอกว่านี่นะ UN ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะเรื่องสงครามอิหร่านแสดงว่า
2: ทรัมป์รู้แล้ว
1: ไปไม่ไหวเพราะว่าอยู่ดีๆตัวเองเนี่ยจะไปกำหนดทั้งโลกต้องเป็นซ้ายหันขวาหันตามที่อเมริกาต้องการเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันก็เลยกลับมามีคำถามว่าที่คุณวิกรมตั้งอะถ้าโลกนี้ไม่มีสหประชาชาติหรือถ้าสหประชาชาติเป็นอัมพาตทำงานไม่ได้เนี่ยโลกนี้มันจะเป็นอย่างไร
2: วันนี้เฮียยุนคิดว่าโลกเนี่ยจะอยู่ในสถานภาพแบบไหนถ้าเกิดว่าคนมันเกิดมีปัญหากันแล้วไม่มีนะคนกลางเช่น UN ในอดีตมาแก้ไขปัญหาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยมันจะวุ่นวายหูดังตับไหมกัน ใช่ไหมเพราะว่าไม่มีคำว่ากฎเกณฑ์เอาแต่ตามอารมณ์
1: ใช
2: ่อะไรมันจะเกิดขึ้นถ้ามันไปทำตามอารมณ์เอายกตัวอย่างวันนี้คุณวิชัยเห็นไหมว่าสงครามเวียดนามมาเนี่ยไอ้ที่จะมีสงครามใหญ่ๆอะไรอย่างกับเวียดนามเกาหลีหรือ สงครามโลกเนี่ยก็ไม่เกิดถูกต้องไหม
1: ใช่
2: แต่วันที่ทรัมป์เข้ามาแล้วก็มาประกาศกฎป่าฉันจะไปจับคนนี้ฉันจะไปยึดตรงนั้นฉันจะไปถล่มแต่ตรงนี้ได้ยังไงเขามีกฎเกณฑ์อะไรใช่ไหมเราทำอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะฉะนั้นเราก็บอกว่าเอถ้าเกิดเราไม่มีที่ที่จะให้เป็นเวทีให้กับคนที่กำลังทะเลาะกันมาสามารถพูดคุยกันได้เอไอ้โลกมันจะเป็นยังไงมันไม่วุ่นเป็นอะไรลิงแก้แหหรือลิงติดแหอะไรก็ไม่รู
1: ้
2: ถ้าว่ามันยิ่งทำยิ่งยุ่งไห
1: ม
2: วันนี้ผมถามคุณวิชัยว่าสิ่งที่นะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีองค์กรสหประชาชาติมาเป็นตัวกลางถึงแม้ว่าองค์กรสหประชาชาตินี่จะก่อตั้งแล้วก็สนับสนุนโดยอเมริกันก็แล้วแต่ใช่ไหมแล้ววันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยโอ้ยตายแล้วผมตอนนี้ผมเริ่มมีความกังวลนะ
1: กังวลว่า
2: วันนี้ดูสิถ้าเกิดว่าวันนี้เรื่องของยูเครนผู้ริชัยวันนี้มันยิงกันไปยิงกันมาเข้าไปสู่แถวมอสโกแล้วนี่ไอ้โดรน
1: ใช่ใช่ล่าสุดนี่ลุยไปถึงกลางกรุงมอสโกบ้านอพาร์ตเมนต์เศรษฐีเลยนะ
2: โอ้แล้ววันนี้ถ้าไม่แก้ไขกันได้แล้วมีบอร์ดออฟพีซคุณรู้ใจคิดว่าบอร์ดออฟพีซเนี่ยจะทำอะไรได้บ้าง
1: ไม่น่าจะทำอะไรได้เพราะว่าทุกอย่างอยู่ใต้ทรัมป์คนเดียวไง
2: แล้วอีก็บอกว่าเป็นประธานตลอดชีพนะ
1: จริงเหรอ
2: เอ้ยมีเขาบอกว่าเอ้ยอัวเป็นประธานเนี่ยนะเป็นประธานตลอดชีพเลย
1: เ
2: ขาทำอะไรของเขาเขาไม่อับอายเขาไม่มีความรู้สึกกระดากใจ
1: ต่อมาเขาถือว่าเขาเป็นพีซเมกเกอร์ไงเขารอรางวัลสาขาสันติภาพนะโนเบลอ่ะฉะนั้นแกหยุดสงครามไปแล้ว8-9สงครามแต่แกมาสร้างสงครามใหม่ที่อิหร่านที่ทั้งโลกวุ่นวายกันหมดเนี่ยแกมาเปิดสงครามเองนะไอ้เกมเนี้ย
2: ผมดูแล้วนี่จะไอ้การที่บอกว่าเราคุณทิชัยนี่คิดว่ามีโอกาสแก่ตายไหม
1: ใคร
2: คุณทิชัย
1: เอ้าเขาก็ต้องพยายามแก่ตายอย่าตายด้วยวิธีอื่นสิ
2: แต่วันเนี้ยถ้าเกิดว่าโลกมันวิปริตโลกมันเกิดมีสงครามโลกมันมีกัมมันตภาพรังสีนักออกมาเงี้ยคุณชัยคิดว่าได้แก่มีโอกาสแก่ตายไหม
1: โอ้มีโอกาสที่ไม่ถึงตายเพราะแก่ตายเพราะกัมมันตภาพรังสีตายเพราะสงครามตายเพราะไปเดินเข้าไปในทุ่นระเบิดอย่างนั้นเหรอ
2: เออใช่ไหมฉะนั้นผมยังมองไม่ออกว่าในโลกนี้มันจะมีเวทีอะไรที่จะมาทำหน้าที่ได้แบบ UN มีไหม
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: ไม่มีทุกวันนี้มองไม่
2: แล้วไม่มีแล้วโลกเราจะทำยังไงถ้าเกิดว่ามันยังปะทะกันอยู่อย่างเงี้ยยูเครนก็ขยายไปเรื่อย
1: อ
2: ิหร่านก็ลบไปเรื่อยอัวไม่ยอมแพ้หรือแล้วเดี๋ยวจะไปตัดเคเบิลสายใต้น้ำอะไรต่อมีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะถามว่าอันนี้มันมีความสงบสุขที่ไหนแล้ววันนี้เขาบอกว่าคนอิหร่าน37ล้านคนนะยินดีจะให้ชีพ
1: 37ล้านคน
2: นะ
1: 37ล้านคน
2: แล้วพวกนี้พรีชีพแล้วโอ้โหตายวันนี้ก็จะไปแล้วดูอิหร่านที่อยู่ในอเมริกามีกี่คนแล้วอิหร่านก็ไปพรีชีพอยู่ในอเมริกา
1: ใช
2: ่ยุโรปนะฉะนั้นวันนี้ผมก็กำลังมองอยู่นะคุณทิชัยบอร์ดออฟพีซเนี่ยจะทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนข้อหนึ่งอันที่สองถ้าไม่มี UN เนี่ยนะเป็นเวทีที่จะให้คนเนี่ยมาคุยมาแก้ปัญหาด้วยกันเนี่ยคุณทิชัยคิดว่าโลกเราจะเป็นยังไงโลกเราไม่เละเป็นโจ๊กหรือเนี่ย
1: เละสงครามโลกครั้งที่สองตอนเกิดมันไม่มีองค์กรอย่างนี้ หลังจากความเสียหายเกิดจากสงครามโลกครั้งที่สองมันน่ากลัวเขาถึงจะรวมตัวกันมาตั้งตอนแรกก็เป็น League of Nations ก่อนก็เรียกว่าสันนิบาตแห่งชาติทั้งโลกมารวมตัวกันแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอเมริกาสภาคองเกรสไม่อนุมัติเขาก็เลยมาคิดสูตรใหม่เรียกเป็นว่า United Nations ก็แล้วกันแล้วก็ให้มีคณะมนตรีความมั่นคง15ประเทศที่เป็นแกนการบริหารสมาชิกทั่วโลกมาวันนี้ท่านนับได้ก็คง190กว่าประเทศ
2: ทั่วโลกอ่ะ
1: 15ประเทศเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแต่5ประเทศใน15นี้เป็นสมาชิกถาวร permanent ก็เรียก perm 5Permanent members of the SC Security Council UN Security UNSC 5ประเทศยักษ์เนี่ยมีสิทธิ์วีโต้ซึ่งเขาตกลงกันหลังสงครามโลกครั้งที่2ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งใน5 Perm 5หรือ Permanent 5เนี่ยถ้าใช้สิทธิ์วีโต้มตินั้นๆก็จะตกไปเพื่อให้เห็นว่ามันต้องมีฉันทามติร่วมกันนะคุณจะไปคุยกันให้รู้เรื่องนะอย่าแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะก็ข้อนี้มันทำให้เราเห็นว่าโลกต้องรวมตัวกันมาอำนาจก็มีจีนรัสเซียสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสใช่ไห
2: ม
1: ห้าประเทศนี้ที่มีสิทธิ์วีโต้ก็ผ่านมาปีนี้จะเป็นปีที่80 194เก้าตั้ง
2: 80
1: ไม่ถึง70กว่าปีซึ่งก็ผ่านมามันอาจจะไม่สมบูรณ์ที่สุดนะมันอาจจะไม่ใช่องค์กรที่ตอบป้องกันความขัดแย้งในทุกเรื่องแต่อย่างน้อยที่สุดมันเป็นกลไกเดียวที่มีอยู่นะที่จะป้องกันหรือเจรจาหรือเป็นคนกลางได้นะ
2: ใช่วันนี้มีใครมั่งถ้าเกิดว่าไม่มี UN ถ้าโลกวันนี้ไม่มี UN เนี่ยโอ้คุณชัยคิดว่ามันจะวุ่นวายหูดับตับไหม้เลยไห
1: ม
2: อันที่หนึ่งอันที่สองคนที่สร้าง UN มาก็คืออเมริกันกับยุโรปใช่หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
2: โดยที่จะมากำหนดไอ้นู่นไอ้นี่นะให้กับนานาชาติเนี่ยก็อาศัย UN เป็นคนที่ทำไมมาแสดงข้อคิดแล้วก็สรุปผมเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นห่วงนะคุณวิชัย
1: กังวลระดับโลกแล้วนะเนี่ย
2: วันนี้เนี่ยเรา74แล้วนะถ้าเกิดว่าโลก
1: เนี่ยก่อตั้ง1945เลยครับหนึ่งคือสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันจบเดือนกันสิงหาใช่ไหมล่ะที่อเมริกาไปทิ้งระเบิดปรมาณูใส
2: ่
1: ฮิโรชิมาสิงหาใช่ไหมล่ะสองลูกสงครามก็จบในเดือนสิงหากันยาตุลาครับตั้งเลยครับเพราะก็ประชุมกันหลายรอบและก็ตกลงว่ามันต้องมีและมันก็มีสิ่งที่เรียกว่า UN Charter กฎบัตรที่ทุกคนจะต้องทำตามใช่ไหมครับ
2: เนี่ยวันนี้เมื่อก่อนเรามีเวทีเรามีองค์กร UN เพื่อที่จะทำให้เกิดแบบว่าเสรีภาพแล้วก็สันติภาพวันนี้ที่ดูสิ UN อ่อนแอไปเยอะเลยนะ
1: ใช่
2: อ่อนแอไปเยอะเพราะโดนทำตื้
1: ม
2: แล้วคำถามว่าแล้วต่อไปจะทำยังไงถ้าเกิดว่าไม่UN ไปไม่รอดเพราะ UN นี่จะไปได้ก็ต่อเมื่อมีงบประมาณใช่ไห
1: ม
2: อเมริกาเนี่ยเป็นตัวโผ UN แล้วก็ใช้ UN เนี่ยเป็นกวนตัวกดดัน
1: ใช
2: ่นะสถานการณ์ต่างๆวันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดมากเลยนะคุณวิชัยว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้เกิดขึ้นมาจริงๆนะเราเนี่ยประเทศไทยเราจะทำกันเนี่ยดูไม่ต้องมากอ่ะคุณวิชัยเห็นไหมว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชามีใครมาไก่เกลี่ยมันเป็นเรื่องแต่เราหมายความว่าไม่ใช่ทรัมป์ไม่ใช่จีนแต่เป็นองค์กรอย่างกับ UN หรืออะไรเนี่ยนอกจาก
1: ไม่มี
2: แล้วไม่มีใช่ไหม แล้วคุณชัยคิดว่าไอ้บอร์ดออฟพีซเนี่ยมันจะทำหน้าที่แทน UN ได้อย่างนั้นไหม
1: ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันตั้งโดยมหาอำนาจฝ่ายเดียวนี่ประเทศอื่นที่เขาเป็นสมมติเขาเป็นสมาชิกถาวร UN อยู่อะรัสเซียจีนฝรั่งเศสเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเหรอคุณอยู่ดีๆคุณยึดการความเป็น UN ไปได้ด้วยตัวเองได้เหรอไม่ได้ไม่ได
2: ้ฉะนั้นทางออกจะทำยังไงโลกมันยิ้มมันจะต้องอยู่ในความสงบสุขคุณวิชัยคิดว่าในประสบการณ์ที่คุณวิชัยดูโลกใบนี้มาแล้วเนี่ยคิดว่านายกอไก่หรือนายขอไข่มีคนไหนที่จะเข้ามาดูแลแก้ไขสันติภาพและความสงบสุขของโลก
1: มันก็ต้องอยู่มันต้องกลับไปสร้างความแข็งแกร่งให้กับ UN นั่นแหละมันไม่มีทางอื่นครับ
2: เพราะ UN เนี่ยมีประเทศไหนที่จะมาทำงานนี
1: ้ก็หลักๆในประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรประเทศนี้ก่
2: อ
1: นต้องไปคุยกันเลยว่าเอายังไง
2: เ
1: พราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมารอบนี้มันก็ทำให้ UN ลดความสำคัญไปเยอะทรัมป์มาถึงก็ลดค่าใช้จ่ายลดเงินหนุนนะไปให้กับองค์กรสหประชาชาติเยอะมาก
2: เ
1: มื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เลยขาดแคลนทรัพยากรความสำคัญ UN ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวกลางความหวังนะโดยเฉพาะประเทศเล็กๆอ่ะประเทศแอฟริกาเนี่ยหนึ่งประเทศหนึ่งเสียงใช่ไหมเวลาโหวตเนี่ยเขาก็รวมตัวกันเขาสามารถโหวตในเรื่องที่เขาคิดว่าสำคัญแต่ว่าพอไม่มีองค์กรอะไรเขาก็เสียงเขาก็จะหายไป
2: เห
1: มือนก็จะกลายไปมีแต่ยักษ์ที่ตัดสินแล้วก็ยักษ์ก็ไม่ถูกกันก็เลยไปทำสงครามอย่างกรณีสงครามอิหร่านเนี่ยถ้ามันเกิดอย่างนี้ตูมเนี่ยปกติมันต้องมาที่ UN ใช่ไหมครับ
2: อ
1: ยู่เป็นตั้งกรรมการถ้าว่าเฮ้ยคุณรบกันเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนคุณหยุดก่
2: อ
1: นมันก็ต้องประกาศ UN ceasefire ใช่ไหมครับหยุดยิงโดย UN สั่งแล้ว UN ก็ต้องได้รับการเห็นชอบโดยสมาชิก5หลักก็คือจีนรัสเซียอเมริกาฝรั่งเศ
2: ส
1: อังกฤษนี่แหละนะที่จะต้องเป็นคนดูแลให้แน่ใจว่าสงครามอย่างนี้ไม่เกิดเพราะว่าการที่อเมริกากับอิสราเอลอยู่ดีๆไปถล่มโจมตีอิหร่านอีกประเทศหนึ่งโดยไม่ได้ประกาศสงครามด้วยนะไม่ได้ประกาศสงครามอะไรด้วยเพียงแต่บอกว่าคุณมีท่าทีว่าคุณกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ฉะนั้นเราต้องระงับยับยั้งคุณโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ได
2: ้ใช
1: ่แล้วถ้ามีการตกลงกันเนี่ยก็จะต้องมีทหารที่มาจาก UN นะเป็นคนรับรองความเป็นกลางที่เรียกว่าพวกบวกสีฟ้าที่เรียก UN
2: Peace ใช่
1: Peacekeeperแต่ตอนนี้เราไม่มีตอนนี้อเมริกากับอิสราเอลเป็นคนถล่มโจมตีอิหร่านตลอดและอยู่ดีๆอิหร่านไปปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยถ้า UN มีบทบาท UN ก็ต้องมาบอกว่าไม่ยูทำไม่ได้นะมันมีกฎหมายเรียกว่าด้วย UN Convention on the Law of the Sea น
2: ะ
1: มันมีกฎหมายอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะที่ช่องแคบก็ดีเกาะก็ดีทางน้ำก็ดีเนี่ยเป็น สมบัติสาธารณะนะฉะนั้นคุณทำไม่ได้นะมันถ้าอย่างนั้นเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของ UN ก็จะมาป้องกันวิกฤตที่เราเจออยู่ขณะนี
2: ้อืมใช่ใช่ใช่วันนี้ผมเป็นห่วงอยู่สองเรื่องนะคุณวิชัย
1: อืม
2: ผมคงไม่ได้แก่ตายพี่รู้ไหมเนี่ยผมดูแนวโน้มของโง่เฮงของแต่ละประเทศนะที่เขากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยคำว่ากัดหรือคำว่าจิตใจไม่เหมือนกับในอดีตนะใน UN เมื่อ40ปีที่แล้ว
1: ห
2: รือ30ปีที่แล้วยูเอ็นเมื่อก่อนนี่ขลังนะ
1: ใช
2: ่จะทำอะไรชาวบ้านก็นับถือชาวบ้านก็รับฟังแต่วันนี้มีใครเขาจะรับฟังมั้งอ่ะยูเอ็น
1: ใช่
2: ฉะนั้นวันนี้ วันนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรากำลังมองว่าไม่มีคนที่เป็นมหาอำนาจจะมาเป็นผู้นำแล้วก็ทำอย่างยุติธรรมฉะนั้นเราก็ร้องเพลงรอไปก่อนนะให้ทั้งคนที่จะเข้ามาแทนเนี่ยจะสามารถที่จะเข้ามาเข้าใจนะว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีองค์กรแบบอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงแต่เท่าที่ดูนะของอ้วก
1: อ้วกเหร
2: ออ้วกนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราไม่สิ้นหวัง
1: ครับ
2: นะเราก็ต้องมาหาลู่ทางนะเฮียหยุ่นใช่ไหมให้เกิดเป็นแนวโน้มนะของการที่จะอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็อยู่กันอย่างนะมีความสุขได้ยังไง
1: เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วเราจะปล่อยให้โลกอยู่ในภาวะปั่นป่วนที่ไม่มีกติกาสากลไม่ได้
2: เออใช่
1: แล้วแต่ละประเทศจะตีความกฎหมายระหว่างประเทศตามความพอใจตัวเองก็ไม่ได้นะ
2: ไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เราเป็นคนไทยเออเราจะเตรียมตัวยังไงกับไอ้สิ่งที่ถ้าเกิดว่ามันเกิดไม่มีตัวกลางอย่าง UN เนี่ยมาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวไงคุณวิชัยคิดว่าไปอยู่แถวดงกะเหลี่ยงไหมล่ะ
1: แล้วนี่ว่าจะปลอดภัยเหรอไปอยู่แถว
2: ดงกะเหลี่ยงแดนมีใครไปยุ่งกับเขาอ่ะคุณวิชัยกับผมนี่น่าจะอยู่กับกะเหลี่ยงได้นะ
1: ได้
2: ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่มามองตรงนี้แล้วเรามาดูว่าโอ้โหไม่มีใครที่จะมาควบคุมดูแลได้อันนี้ผมว่าซีมองเทคนะ
1: ซีมองเทคทั้งโลกเลยนะ
2: เออใช่ไหมแล้วความสูญเสียความเสียหายเนี่ยจากอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็จะทำไมอ่ะมันเติบโตอย่างไม่หยุดเลยนะเพราะว่าตัวจักรที่เป็นตัวจักรสำคัญเนี่ยที่เคยทำงานแล้วประสบความสำเร็จมาอย่าง UN เขาไม่เอาละWHO เอ่ยสันติสัญญาแถวปารีสเอ่ยอะไรว่าไม่เอาอ่ะว่าไม่เอาแล้วอยู่กันยังไงฮะยายุน
1: เออลำบากครับเราถ้ารุ่นเราไม่ได้แก่ตายแล้วก็รุ่นหลังก็อาจจะอายุสั้นกว่าเรานะ
2: วันนี้เขาก็มองเออผมพอดีสองวันนี้ก็เจอผู้ใหญ่หลายคนในประเทศจีนก็บอกเฮ้ย
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆใช้โอกาสในวันหยุดราชการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาการสัญจรทางน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานได้ศึกษาและวางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อกระจายน้ำอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภครวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีแม่น้ำสำคัญ2สายได้แก่แม่น้ำน่านและแม่น้ำยมในโอกาสนี้ได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการบางระกำโมเดลซึ่งมีการปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้เร็วขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากและได้ขยายพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมกว่า 327,000 ไร่นอกจากนี้กรมชลประทานยังได้เตรียมก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกในลักษณะอาคารควบคุมระดับน้ำ9ช่องระบายปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำน่านได้ประมาณ 44.33 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 20,000 ครัวเรือนชวนันท์มาลีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการสัญจรทางน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาร่วมกับกรมเจ้าท่าเพื่อติดตามปัญหาการสัญจรทางน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งในตำบลท่าบอนและตำบลปากแตรทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบปัญหาทางขึ้นลงเรือประมงตื้นเขินและแนวหินเขื่อนบางส่วนชำรุดกีดขวางทางน้ำส่วนเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพบท่อระบายน้ำบางจุดชำรุดจึงกำชับให้เร่งซ่อมแซมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่ในพื้นที่ตำบลปากแตะประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยาวกว่า700เมตรพร้อมผลักดันโครงการก่อสร้างแนวกันคลื่นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนรวมถึงพิจารณาข้อเสนอชาวบ้านเรื่องการวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและลดความรุนแรงของคลื่นลมย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาโดยตรงเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางน้ำการสนับสนุนอาชีพประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งไปพร้อมกันกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งยอดรวมผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตจำนวน252คน
8: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกประจำวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตมีผู้สมัครจำนวน252คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวาจำนวน10คนเขตคันนายาวจำนวน9คนเขตภาษีเจริญจำนวน9คนเขตยานาวาจำนวน8คนและเขตพญาไทจำนวน7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีกำหนดเปิดรับสมัครจนถึงวันพรุ่งนี้1มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาชนันทิดาสังทองรายงาน
0: ปิดไฟ

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: ตัวสำคัญจะนำไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นพี่น้องลูกหลานให้พยายามช่วยกันสร้างคุณงามความดีอย่าเป็นคนเนรคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองคนเราเกิดมาก็มาสร้างของสองอย่างคือมาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ประเทศบ้านเมืองอย่างหนึ่งเกิดมาให้เกิดมาสร้างคุณงามความดีให้ประเทศชาติบ้านเมืองอย่าไปก่อความเดือดร้อนในแก่ประเทศชาติบ้านเมืองในรูปหลานนี้พยายามสร้างคุณงามความดีเอาไว
1: ้ที่ท่านยังอยู่ก็ใช้ธรรมะใช้ในสิ่งที่ให้มานะฮะได้เคาะหัวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นถนัดผู้นำชาติบ้านเมืองรัฐมนตรีทั้งหลายหรือว่าคนยากจนหรือใครก็แล้วแต่ก็ยังให้หลวงพ่อคูณได้เคาะหัวให้เคาะศีรษะนะครับที่ว่าจะได้เป็นสิริมงคลสิ่งนั้นก็คือเรื่องของการให้นะครับการให้เหมือนกับสติให้สติเคาะเพื่อให้สติเตือนใจในเรื่องของการทำความดีและมีธรรมะมีเรื่องของการได้ให้ธรรมะนั้นช่วยกล่อมเกลาขัดเกลาจิตใจท่านก็แม้จะยากจนอย่างที่ว่าแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองสังคมจากที่ตอนท่านยังได้นะครับได้อยู่ในสมณะนะครับแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็หลังจากที่ได้มรณภาพแล้วสังขารแล้วก็ยังเหลือแต่คุณความดีแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็ทุกๆรูปที่เป็นพระที่มีวัดปฏิบัติที่ดีเราก็คงจะได้ทราบกันตามเรื่องราวประวัตินะครับเรื่องนำมาในวันวิสาขบูชาในช่วงต้นของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมฤดีควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับไปพุทธมณฑลมาเมื่อช่วงบ่ายๆนะฮะฝนตกที่บ้านแหละแต่พุทธมณฑลก็โปรยปรายลงมาตอนนี้หนักเลยที่บ้านผมนะฮะที่ไหนตกกันบ้างนะครับก็แจ้งกันมาให้ทราบกันสำหรับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับเราก็เดินทางกันด้วยบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมะแล้วก็เรื่องราวที่เป็นคำสอนในการนะครับปฏิบัติของทางพระสงฆ์องค์เจ้าและก็ธรรมะปฏิบัติต่างๆที่เราได้มีการศึกษาร่ำเรียนแล้วก็พระท่านก็ได้มีการได้เผยแผ่ธรรมะเหล่านี้เอาไว้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเราก็ต้องดูกันในสิ่งต่างๆที่เราได้รับในสิ่งที่เกิดกรรมสอนเหล่านี้ 2,500 กว่าปีนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452กำลังดูไลฟ์ชื่อเพลงกันอยู่ในคืนวันนี้แล้วก็คือวันนี้ก็เดี๋ยวคงจะกำลังดูว่ารัศมีมณีนินวันนี้จะเข้ามาหรือเปล่านะฮะถ้าเข้ามาก็สามทุ่มครึ่งแต่ถ้าไม่เข้ามาแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็มีเรื่องราวของแวดวงวรรณกรรมมาฝากกันเช่นเดิมนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นประจำนะฮะแล้วก็ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นี่ครับกำลังดูงานกำหนดการที่พี่เจนส่งสมพันธ์ก็ส่งมาโอ้โหงานเยอะมากกันนักเขียนซีไรไทยลาวมาเลเซียเป็นการประชุมและเสวนานะฮะ15ปีบ้านนักเขียน20ปีนักเขียนซีไรกนกพงษ์ส่งสมพันธ์มีค่ายวรรณกรรมประทับมือนักเขียนภาพบันเทิงจากศิลปินต่างๆและอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีด้วยนางเอกหนังตะลุงจากวิทยานาฏศิลป์คอนเสิร์ตหุบเขาฝนโปรยไพรครั้งที่206-7 มิถุนายนที่หลาดใต้หนวดควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งผมจะไปดำเนินรายการที่นั่นด้วยนะครับเราไม่ได้เชิญหรอกครับแต่ตั้งใจจะไปขอเข้าไปขอพี่เจนไปก็เลยก็จัดนั่งเครื่องบินไปลงที่จังหวัดตรัง6-7ไปอยู่ที่ควนขนุนพัทลุงนะครับก็พบปะเรื่องของนักเขียนศิรายไทยลาวมาเลเซียนะฮะกองทุนกนกพงษ์สมพันธ์ก็เชิญเข้าร่วมงานนะครับ6-7 มิถุนายนที่พิพิธภัณฑ์บ้านนักเขียนห้องเรียนสีสันศิลปะหลาดใต้โหนดพัทลุง วาระ15ปีบ้านนักเขียนและ20ปีนักเขียนศิไรกนกพงษ์สงสมพันธ์ที่เสียชีวิตไปนะครับนักเขียนหนุ่มตลอดกาลนะฮะวันที่6มิถุนายนเสวนาเวทีใหญ่สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปนำโดยลิมสวีทินมาเลเซียไพฑูรย์ธัญญาจากไทยเรวัชพันธุพัฒน์ทองใบโพธิสารจากสปป.ลาวและพลังเพียงพิรุณประเทศไทยบุญทนองสมใส่ผลสมใส่ผลหวานฉุกนะสปป.ลาวปิติทิวาชนนะครับโดยมีนฤทธิ์ภพจิระโพธิรัตน์นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและบอร์ดวรรณกรรมศิไรดำเนินรายการนะฮะเรามีการเลี้ยงต้อนรับในช่วง 5:30 นะครับแล้วก็โอ้โหหลายโซนเทเตอร์โฮมสเตย์ทั้งสายก็คึกคักน่าดูที่หลักใต้โนดเพื่อแถลงข่าวข้อตกลง MOU ระหว่างไทยลาวมาเลเซียมีอาจารย์ธนิษฐ์ศิกินดีศิลปินแห่งชาติและศิลปินนานาชาติขึ้นเวทีแสดงเปลี่ยนวัฒนธรรมถ่ายทอดรายการช่วงทนดนตรีด้วยนะครับถ้าทางเพจของที่จะรับชมได้เนี่ยนะฮะรับชมได้ที่ทางเพจในวันนั้นเนี่ยนะครับเพจบ้านนักเขียนนะครับฮะสำนักพิมพ์นาคอนอ๋อสำนักพิมพ์นาคอนได้ครับก็จะมีเพจด้วยแล้วผมก็จะถ่ายทอดมาที่เพจของถนนดนตรีด้วยนะครับสำหรับงานกิจกรรมแล้วก็หุบเขาฝนโปรยไพรครั้งที่20จากคุณถนนจังหวัดพัทลุง 3:19 นาทีกับเพลงเกี่ยวกับธรรมะอีกสักเพลงหนึ่งของนางหงานะครับแล้วเดือนหน้านี้นางหงาก็จะมาถนนดนตรีไลฟ์อีกครั้งหนึ่ง3ปีติดต่อกันนะครับเพราะว่าต้องถือว่าเป็นต้นฐานของตำนานของบทเพลงเพื่อชีวิตเราก็ต้องให้เกียรติกับนางหงาแล้วก็วงคารวาลน้อยมาในครั้งนี้กับดวงดาวเดียวได้นะครับวัฏสงสารครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:30 น.นะครับครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยนะฮะทีมงานของเราคุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองระกิจหลักการจันทร์วัชรวงศ์สว่างสมเกียรติเทมณีมริภาเสียมแสนเตือนใจชมาในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนัดเดินทางนะครับก็มีในไลน์เขาส่งภาพของคอนเสิร์ตคาราบาวนะฮะล้อมวงมัน71ปีที่เมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับภาพข้างหลังจอโอ้โหอลังการมากของถนนดนตรีของมิบาทไปเทียบเคียงได้ขนาดโปรดักชั่นจอ LED ขนาดใหญ่แล้วก็มีภาพสวยๆเยอะแยะนี่นะครับเราก็มีจอของเราอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนี่แหละครับแต่ก็คงจะไม่ถึงอลังการเท่ากับงานที่เมื่อวานเขาจัดขึ้นนะฮะล้อมวงมัน71ปีตัวตนของคาราบาวนี่แหละครับก็ของเราก็เอาตามสถานะของเรานะฮะที่เรามีพื้นที่นะครับมีสถานที่ประมาณ 1,000 ที่นั่งแล้วก็มีเวทีเล็กๆมีจอ LED เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ปีเครื่องเสียงนะที่น้องๆมาช่วยกันของ Sound Space ก็จะไม่อลังการเหมือนอย่างของดับล้อมวงมันที่เขาก็มีบัตรที่เขาเก็บบัตรด้วยของเราชมฟรีนะครับก็ชมฟรีกันมา2ปีกว่าแล้วเกือบ3ปีครั้งนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายที่เราจะได้นะครับทำงานร่วมกันจะได้มีโอกาสได้พบได้เจอกันในปีสุดท้ายสำหรับทนดนตรีหลายครับแล้วก็จะบันทึกรายการออกอากาศทางช่อง NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์ต้นเดือน4ทุ่มถึง5ทุ่มครับเสาร์ที่1และ2ของเดือนวันละชั่วโมงก็ติดตามกันได้ครับตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วที่จะมีรายการมาออนแอร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้หยุดไปหลายเดือนก็กันนี้จะกลับมาโดยท่านตรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญโชติที่ได้อนุมัติให้ถนนดนตรีได้มาเดินทางต่อไปเอาจริงๆแล้วอยากให้ทำต่อด้วยซ้ำไปแต่ว่าปีหน้าก็เราไปเป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยเป็นสามัญชนคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกันนี่แหละครับก็จะไม่มีโอกาสที่จะต้องคือในระบบราชการเราก็คงจะมายุ่งวุ่นวายอะไรไม่ได้นะฮะแล้วเขาก็ต้องมีสายงานทางบัญชาแล้วก็เป็นเหมือนคนข้างนอกที่จะมาคอยเติมเต็มซัพพอร์ตหรือว่ามีอะไรที่เราจะประสานงานช่วยได้เราก็จะช่วยกันไปอาจจะเป็นเรื่องของศิลปินว่าเรื่องอื่นก็คงจะต้องให้ปล่อยให้ทางน้องๆคนรุ่นใหม่ๆเขาได้ทำหน้าที่กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนตัวโครงการอนุมัติเรื่องของงบประมาณเรื่องของการจัดจ้างเรื่องของเงินยืมบ้างแล้วก็รวมไปถึงการเบิกการจ่ายการตรวจรับอะไรต่างๆยุ่งยากนะครับเบิกกันแต่ละครั้งแม้ทั้งข้าวอาหารที่เป็นข้าวกล่องที่จะทั้งดูแลทีมงานแล้วก็ศิลปินเนี่ยหาต้องเซ็นลายเซ็นกันอย่างละเอียดเสื้อยืดที่คุณได้รับแจกในวันที่จัดคอนเสิร์ตที่เรานำมามอบให้กันทุกครั้งจับรางวัล นั้นนะครับละเอียดมากเลยต้องเซ็นกันทุกครั้งด้วยฉะนั้นจึงต้องรบกวนว่าเวลาที่เราแรนดอมชื่อแล้วก็บัตรที่ได้รับรางวัลก็ช่วยกันปอลงทะเบียนหรือว่าลงไปรับเสื้อก็ช่วยแจ้งตามเลขประจำตัวประชาชนแล้วก็ได้เซ็นชื่อไว้ให้ด้วยก็จะเป็นพระคุณยิ่งอีกอันหนึ่งมีผู้ฟังผู้ชมนะครับสะท้อนมาเรื่องเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเบียร์ไม่ให้นำเข้าเด็ดขาดก็มียังมีลักลอบเข้าไปนะฮะก็ช่วยกันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันช่วงที่ศิลปิน ที่เป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมมากๆอย่างเช่นคาราบาวหรือทั้งนังงาเองก็เหมือนกันนะแล้วก็ทั้งนังงาด้วยแล้วก็ทั้งพี่แอดด้วยคาราบาวด้วยอาจารย์ธนิตในที่มาในช่วงเดือนต่อๆไปแล้วก็ปิดท้ายมาริโฮนาก็รบกวนเรื่องเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์นั้นงดนำเข้าเอาไว้ข้างนอกไม่ให้นำเข้าโดยเด็ดขาดหรือว่าเครื่องดื่มทุกๆชนิดด้วยกันน้ำอะไรก็ไม่ให้เข้าเพราะว่าจะทำให้ห้องประชุมหกเลอะเทอะก็เป็นเรื่องที่ต้องลำบากแม่บ้านแล้วก็รวมไปถึงว่าเราก็อยู่อีกครั้งที่จะต้องล่ำลากันในปีสุดท้ายก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ได้กำหนดไว้ด้วยครับเพลงที่คุณขอมาในแบบฟอร์ม Google ของสนดนตรีผู้รู้ครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 44นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคืนนี้รัศมีมณีนิลเงียบเลยนะครับสงสัยไปวิ่งหรือไปติดฝนที่ไหนไม่แน่ใจก็พอดีกำลังดูเรื่อง78ปีนางาแล้วก็เมื่อวาน71ปีของพี่แอดนะฮะวันก่อนที่เราก็74นางสิเผือกกับปลาเขียวเนี่ยนะครับโอ้โห70ขึ้นกันแล้วนะฮะวัยเลข7เหมือนผมก็ขนาดผมยังเลข6เลยนะฮะเลข6เข้ามาแล้วก้าวเข้ามาแล้วรู้สึกแปลกๆเหมือนกันแต่ก่อนจำได้ว่าทำงานใหม่ๆนี่แหมวัยเลข2 เลข2เลข3ไล่เข้ามาก็มีแรงทำต้องทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ในสิ่งต่างๆก็จะได้ฝากไว้กับความทรงจำเหมือนกับที่ถนนดนตรีเราได้ทำหน้าที่กันมาแป๊บเดียวก็3ปีของถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็ในความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเราก็อยู่ด้วยกันตรงนี้มา31ปีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะก็ปีนี้ก็เราคงจะเป็นปีสุดท้ายของการทำหน้าที่ของถนนดนตรีไลฟ์แต่ส่วนของรายการวิทยุถ้ายังเดินหน้าต่อเดินทางต่อก็พร้อมยินดีที่จะทำหน้าที่กันต่อไปด้วยนะครับ0816346452นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาตอนนี้มีขอสัญญาณนะฝนจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ลอยลมบนด้วยทัศนะบอกว่าเป็นพี่ผม10ปีก็ดีครับขณะผมเลข6พี่ก็เลข7นะครับบอกสาวสุราษฎร์นะฮะตังเกจากวุฒากาศนะครับก็ขอมานะฮะก็ได้ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมอบให้ผมเลือกเพลงนี้มาฝากกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกหมาก

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนะครับตอนนี้นั่งดูภาพต่างๆของงานในวันที่ถนนดนตรีไลฟ์เราจัดในวันศุกร์แล้วก็มีผู้ที่ส่งภาพกันมาเยอะแยะนะภาพทั้งอาจารย์สีเผือกแล้วก็มงคลดันเกวียนแล้วก็ภาพของพี่เขียวคาราบาวซึ่งก็ทางความรู้สึกก็คือได้เป็นการได้มาพบกับเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งก็ทุกคนก็เหมือนกันว่าอยากจะให้ความเป็นเพื่อนเหล่านี้นะครับความรู้สึกเหล่านี้ได้เก็บนำความรู้สึกไว้ว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายก็เป็นเพื่อนชีวิตกันไปสำหรับถนนดนตรีนะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกันครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลา2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณูปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับสายการบินไทยขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงเส้นทางบินจากเมืองหลักสู่เมืองรองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงคมนาคมร่วมกับสายการบินไทยขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงเส้นทางบินจากเมืองหลักสู่เมืองรองมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการท่องเที่ยวของภูมิภาค
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้หารือร่วมกับหน่วยงานด้านการบินและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางบินและยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศโดยในระยะแรกเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานภูมิภาคเช่นกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเช่นสุราษฎร์ธานีและหัวหินจากประเทศต้นทางที่สำคัญได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเพื่อยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่โดยมีเมืองรอง7จังหวัดเป้าหมายได้แก่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่และร้อยเอ็ดซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำแผนงานรองรับการขยายตัวของการเดินทางในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเน้นย้ำประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ
9: นายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือบวท.เปิดเผยว่าบวท.ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินทางนี้ข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญมากต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจนสามารถออกประกาศเตือนนักบินหรือ NOTAM ได้ถึง 1,225 ฉบับส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม มีการออกประกาศไปแล้ว593ฉบับซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังพบว่ามีบางพื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตและมีรายงานว่านักบินพบเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นมาสูงถึง 12,000 ฟุตซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานให้ประสานงานแจ้งขออนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าบำเพ็ญเพื่อใช้ลงทะเบียนและขออนุญาตจุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วปฏิพลสถาปมารายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพเตรียมทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนเมืองพร้อมลดค่าเช่าลดราคาบ้านตลอดปีนี
10: ้นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนเมือง7แห่งเพื่อยกระดับคุณภาพอากาศและสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยควบคู่กับการบริหารจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยได้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปแล้ว34โครงการและมีแผนขยายเพิ่มเติมอีก15โครงการและพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Charging ในโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานควบคู่กับการดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องอาทิการลดค่าเช่า 300-500 บาทต่อเดือนตลอดปี2569และลดราคาบ้านสูงสุดร้อยละ20และสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด40ปีครอบคลุมกว่า60โครงการเคหะทั่วประเทศรวมถึงพัฒนาโครงการรองรับสังคมผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

จุดพักของนักเดินทางนันหนาคารวาน78ปีแล้วก็วงดวงดาวเดียวดายกับคารวานน้อยที่จะมาสืบสานงานของตำนานของบทเพลงวิชีวิตอีกในเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ๆน้องรุ่นใหม่ๆกันเพลงที่คุณขอมาจากหาดใหญ่สิง9518ในGoogle Form นี่นะครับก็มอบให้ในต้นชั่วโมงที่2ของทนดนตรีภูมิยศรุ่งสมัยและคุณสุภฤทธิ์ธรรมรดีควบคุมเสียง0816346452ที่ขอเพลงเอียงฮะสันกลาแล้วก็คนเลวไปเวอร์ชันแม่น้ำจากสกลนครเดี๋ยวขอไปค้นก่อนนะขอแบบลึกๆคนเลวที่เป็นงานที่กนกพงศ์ทรงสมพันธ์ได้นะฮะถ่ายทอดขึ้นจริงๆที่มาที่ไปก็ตั้งแต่ที่แม่น้ำเอามาร้องเนี่ยแล้วก่อนที่จะมาเป็นมาริโคนาเนี่ยผมก็ฟังมาตั้งนานแล้วก็ชอบอ่ะไม่รู้หรอกว่าเป็นงานกนกพงศ์เขาเป็นคนเขียนเอาไว้กำลังจะดูว่าเดี๋ยวจะเป็นข้อมูลด้วยนะครับซึ่งก็จะไปทำหน้าที่พิธีกรในอาทิตย์หน้าวันที่6แล้วก็7มิถุนายนนะฮะที่คนขนุนลาดใต้โนดจังหวัดพัทลุงก็ไปวันที่6พร้อมด้วยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีแล้วจะมีงานตั้งแต่วันที่5อาจจะเป็นค่ายวรรณกรรมแล้วก็ศิลปะแล้วก็มีเสวนาวิชาการด้วยเปิดค่ายของนักเขียนกันแต่ละฐานก็มีฐานเรื่องสั้นการเขียนเรื่องสั้นร่วมสมัยโดยพลังเพียงพิรุณนักเขียนซีไรส์นิรัติสัยหล่ออรุโนไทยนักแปลศิรพรเชษฐสุราชนักเขียนนักวิชาการแล้วก็พานุพงศ์คงจันทร์กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยฐานบทกวีหัวใจแห่งบทกวีร่วมสมัยวิสุทธิ์ขาวเนียมศิลปินศิลปาธรพินิจนินรัตน์อดีตอุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและอมรศักดิ์ศรีสุขกลางกรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยฐานสารคดีทุกสังคมต้องมีเรื่องเล่าของตนเองจตุพลบุญพรัตน์บรรณาธิการรางวัลคุณนิลวรรณปิ่นทองธีระจันทิปานักวิชาการวัฒนธรรมสถาบันทักษิณคดีศึกษาสุธามาสนสงขลาเลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและมีลงพื้นที่วิถีวัฒนธรรมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์งานแล้วก็ช่วงค่ำเทคนิคการทำต้นฉบับเพื่อส่งประกวดรางวัลเช่น7 Book Award โดยจตุพลบุญพรัตน์พินิจนินรัตน์วาสนาชูรัตน์และอโนชาปัทมดิลกที่แจ้งขั้นตอนการสร้างงานและส่งงานโดยวาสนาชูรัตน์และอโนชาปัทมดิลกแล้วก็ช่วงค่ำสถานการณ์โดยทีมภาษาไทยโรงเรียนพัทลุงค่ายศิลปะสินสร้างสุขเพ้นผ้าบาติกนะฮะนี่ก็เป็นพิธีกรประจำวันนันทพรใบสยะสุวรรณแล้วก็วันที่6นี่เนี่ยค่ายวรรณกรรมและเสวนานานาชาติกับนักเขียนสีไรนะฮะมีมโนราพิญโยสองหิ้งและคณะด้วยตอนช่วงสายๆแล้วก็เสวนานานาชาติวรรณกรรมอาเซียนไทยลาวมาเลเซียนะฮะเยอะแยะเลยดร.ลิมสวีทินนักเขียนศิไรมาเลเซียแล้วก็ทองใบโพธิสารนักเขียนศิไรและนายกสมาคมนักประพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปิติทิวาชนนักเขียนศิไรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัญญาพันธะพาณิชย์นะฮะนักเขียนศิไรลาวแล้วก็บุญทนองสมใส่ผลนักเขียนศิไรประเทศลาวไพฑูรย์ธัญญาศิลปินแห่งชาติและเรวัชพันธ์พิพัฒน์นะฮะโอ้ยรายละเอียดเยอะจริงรายละเอียดกิจกรรมเพียบเลยอาทิตย์ผมมาเดินรายการซะด้วยนี่นะครับอ๋อ3คนเลยนะฮะพิธีกรแล้วมีล่ามภาษาด้วยนะครับดร.บุญจงฟุกล่ามภาษามลายูดร.ดุษฎีปัญญาล่ามภาษาอังกฤษนะครับโอ้โหไปถูกงานเลยงานนี้อาสาสมัครไปเลยโอ้งานใหญ่ไปเลยวันที่7ก็จะมีการประทับมือศิลปิน
แห่งชาตินะฮะมีผู้ว่าราชการจังหวัดมากล่าวเปิดด้วยตอน10โมงครึ่งนะครับครับก็ประกาศเกียรติคุณประทับมือศิลปินแห่งชาติแล้วก็ต่างทางมาเลเซียและลาวด้วยนะครับครับก็คร่าวๆนี้ก่อนนะฮะโหรายละเอียดเยอะมากเดี๋ยวผมต้องไปดูเขาไม่ได้ยังไม่ได้ดูกำหนดการเขาเท่าไหร่นักละเอียดมากนะคนนอกข้อนะครับแล้วก็ตามด้วยคนลุงหลังจรัญมโนเพชรครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
2: สี่ทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีเพลงคนเลวที่ร้องโดยวงแม่น้ำผมยังไม่ได้ใส่ไว้เดี๋ยวติดข่าวไว้ก่อนนะครับที่ขอมาทาง0816346452ทางจังหวัดสกลนครบอกสัญญาณวันนี้ไม่ค่อยชัดเลยฝนมันตกนะครับเดี๋ยวขอเวลาไปนะฮะไปหาให้แต่ก่อนผมก็ฟังจากวงแม่น้ำเป็นอันดับแรกนะครับยังไงก็คิดกันเพลงนี้ดีจังเราไม่รู้หรอกว่าเป็นปลายปากกาของกนกพงษ์ทรงสมพันธ์แล้วก็ได้ฟังที่ผับบ้านไม่แดงที่แม่น้ำเล่นอยู่แล้วน้านิยุทธ์ทรงสมพันธ์พี่ชายของกนกพงษ์เขาเล่นเพลงนี้อะไรเพลงนี้ดีแฮะเนื้อหาเรื่องราวดีจังแล้วหลังก็รู้ว่าอ๋อเป็นงานเขียนของกนกพงษ์ทรงสมพันธ์แล้วทางหมู่แม่น้ำก็นำมาแล้วหลังจากนั้นก็มาลีคนน้าก็นำมาถ่ายทอดต่อจนกระทั่งเป็นที่รู้จักกันติดข่าวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้หลังจากกลับมาจากพัทลุงแล้วจะมานำเสนอให้วงแม่น้ำมีเพลงดีๆหลายเพลงครับสายน้ำอะไรจำไม่ได้แล้วเพลงทรายอย่างเงี้ยนะครับเพลงทรายเพลงทรายรู้สึกทางวงแม่น้ำน่าจะมีอยู่เดี๋ยวจะลองเปิดดูก็วันที่26มิถุนายนครับในถนนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีเมื่อวันศุกร์ที่ถนนดนตรีไลฟ์นักสิเพือกบอกทุกคนก็71 74กันเนี่ยหลายคนก็ศิลปินเนี่ยก็ร้องงงงงทกยาพกอะไรทั้งอุปกรณ์แล้วก็ปวดกระดูกกระเดี่ยวเพราะว่าหลังปลูกทับเส้นประสาทนั่งก็ต้องร้องก็ต้องนั่งแล้วก็หยุกยาก็เต็มเลยแล้วก็ต้องมีหมอนวดประจำตัวสำหรับพี่แววคนดันเกวียนเนี่ยนะฮะเพราะว่านั่งปวดหลังปวดคอกันแล้วก็ทุกคน70ป่ากว่าแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าตั้งงานนี่จะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยบ้าง78แล้วนะฮะอาจารย์สิเผือกบอกว่าคนนี้เขามีต่อมฮอร์โมนพิเศษนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนผมต่อมฮอร์โมนพิเศษของนักงานก็เลยอยากจะได้รับสิ่งที่เป็นความลับของนาครับบ้างเดี๋ยววันที่26ต้องถามกันหน่อยนะฮะว่าทำยังไงดูแลไงกำลังกายก็ออกอยู่แล้วครับแต่ว่าก็เหมือนกับแกก็ยังใช้ชีวิตที่มีดื่มมีสูบบ้างแล้วก็ยืนเล่นดนตรีให้เราได้ถึง 3-4 ชั่วโมงบางทีถึง5ชั่วโมงก็มีบางวันหรือบางหลายครั้งที่ทนสภาพอากาศเย็นไปเล่นอยู่ตามในอนุสรณ์สถานหรือว่างานของสหายคนเดือนตุลาที่อยู่ในฐานที่มั่นต่างๆในอดีตก็เล่นกันทีแบบโอ้โหยิ่งเจอมิตรสหายที่คนที่เคยเข้าป่าด้วยกันแล้วก็เล่นเพลงถ้าชาวบ้านชอบเนี่ยทีเล่นสุดใจเลยที่สี่ห้าชั่วโมงวงของคาราวานเนี่ยบางทีบอกโหแทบแย่เลยเพราะนาแกเล่นแล้วปล่อยแล้วบางทีหลายๆครั้งก็มักจะไม่ค่อยได้มีเตรียมเพลงชื่อเพลงเอาไว้หรือว่าเตรียมเพลงไว้ก่อนคือนึกขึ้นไหนก็ร้องเล่นขึ้นไหนได้ก็ทำก็ใส่ก็ร้องตามที่แต่มีความทรงจำบางทีก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็บางครั้งนักดนตรีก็ต้องตามให้ทันเพราะว่าไม่ค่อยมีคิวเพลงเหมือนกันครับในดนตรีเวลาที่เราเชิญน้ามานะก็ไม่บอกล่วงหน้าหรอกว่าจะเล่นเพลงอะไรให้เตรียมคิวก็เขียนมาแล้วเราก็มานั่งรอหน้างานก่อนไม่กี่นาทีก็ถึงจะบอกมาว่าจะขึ้นเพลงนั้นจะเริ่มเพลงนี้ก็ไปตามอารมณ์เหมือนกับเพลงนี้ที่คุณขอมาดอกไม้ให้คุณครับ

เสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของสาวไทยทรงดำนะครับทางเพชรบุรีแต่ว่าก็พี่ลินกีตันชลีนี่แหละครับก็จงจะได้สัมผัสกันเพลงที่ชื่อว่าดอกไม้บุรพาฮะกีตันชลีแต่เสียงที่แบบมาแล้วมาเข้ากับดนตรีออเคสตราด้วยนะครับเพลงที่ผมเลือกมาฝากนะครับวันนี้วันนี้หลายเพลงครับอาจจะไม่ได้อยู่ในที่คุณได้ขอมาหรือว่าได้แจ้งมาทาง Google Form นี่แหละครับแล้วก็มาสักครู่ที่ทาง0816346452บอกว่าไม่มีทางแถวคลอง8มองไม่เห็นพระจันทร์ทางนี้ก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าอะไรก็ฝนมันตกนะฮะถามว่าตกไหมที่นี่ตกหนักเลยครับเมื่อตอนช่วงบ่าย3ก่อนจะไปทำหน้าที่ถ่ายทอดสดเป็นผู้บรรยายที่พุทธมณฑลก็ตกจังหนักเลยก็ดีครับเย็นดีนะฮะทำให้ต้นไม้ชุ่มชื่นเห็นต้นไม้ดอกไม้ที่หน้าบ้านโดยเฉพาะลีลาวดีที่สีขาวเนี่ยเป็นพวงขาวพวงเนี่ยนะครับเพราะชูช่อโฉงสวยแล้วก็ให้ร่มเงาให้กับคนที่เขาเดินผ่านไปมาไม่แดดไม่ร้อนเวลาที่หน้าร้อนหรือว่าแดดแรงๆจะเป็นร่มเงาที่อยู่หน้าบ้านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนที่เขาจะต้องเดินออกไปหน้าซอยนะฮะทุกวันนี้ก็เดินตลอดทั้งวันแทบไม่ไหวเวลามันร้อนจริงๆเมื่อวานมีผู้ฟังที่ขอเพลงไว้ทาง Google Form คุณกัลยาแล้วผมไม่ได้เห็นที่ในไม่ได้อ่านนะฮะก็ขออภัยด้วยก็เลยต้องมาขอชดเชยให้ในคืนนี้ก็แล้วกันผิงดาวแล้วก็แสงจันทร์ครับ

วันนี้มีขอตรงกันทั้ง Google Form ที่ขอแสงจันทร์แล้วก็ทั้ง0816346452และในไลน์ของถนนดนตรีคุณตุ้มพัทยาบอกพัทยานาเกลือฝนตกแล้วก็ภาพพระจันทร์อยู่เหนือน้ำน่าจะเป็นทะเลมั้ยครับแล้วก็เขียนว่าแสงจันทร์สวยจริงๆแต่ว่าวันนี้พระจันทร์มองไม่เห็นเพราะว่ามีเงาของเมฆมาบดบังครับก็จากฝนที่ตกลงมาเมื่อช่วงบ่ายๆนะครับเดินทางกันนะฮะแล้วก็เพลงที่คุณขอมาทาง Google Form แบบฟอร์มที่ให้ไว้แล้วก็ทาง0816346452ทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 1467ส่วนดังจากจังหวัดก็ตามคลื่นความถี่ของวิทยุแห่งประเทศไทยในพื้นที่ดังนั้นมาริโอน่าก็จะมาปิดท้ายให้กับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เธอเดินทางมาเมื่อปีแรกนะครับปีที่3ปีสุดท้ายก็มาริโอน่าจะมาปิดท้ายให้ในการอำลาก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราได้รับมอบหมายทำหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งการใช้พื้นที่ให้กับประชาชนได้มาใช้บริการของพื้นที่ของทางพังราชการห้องออดิโทเรียมที่ตึกอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่แล้วก็บันทึกนะครับรายการเพื่อออกอากาศทางช่อง11 NBT และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในถนนดนตรีแล้วก็ทางโซเชียลที่มีผู้ติดตามอยู่ทางเพจของถนนดนตรีแล้วก็เพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องราวของอื่นๆคือศิลปินได้มาพบมาปะจะเจอกันแล้วเรื่องของผู้ฟังผู้ชมได้มาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมาเจอกันในทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางปิดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณขอมาทางสุราษฎร์ธานี0816346452ที่พี่เขียวคาราบาวได้มาทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี้นะครับสัญญาหน้าฝนอาจจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ใช้งานมากกว่า50ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ใช้งานมากกว่า50ปีเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมขอให้ชุมชนร่วมดูแลสมบัติของชาติน
8: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์อำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังรับฟังเสียงสะท้อนจากบุคลากรในพื้นที่ว่าโรงเรียนมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงอาคารเรียนปฐมวัยหลังเดิมซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า57ปีปัจจุบันสภาพโครงสร้างทั้งพื้นไม้ฝ้าเพดานและหลังคาเสื่อมโทรมผุพังเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากกระทบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแล้วยังเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรอีกด้วยทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังดังกล่าวทันทีพร้อมเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของนักเรียนคือหัวใจสำคัญที่สุดตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพพร้อมกันนี้ยังได้ฝากถึงประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนเพราะโรงเรียนคือสมบัติของทุกคนการสร้างพื้นฐานการศึกษาที่ดีให้กับลูกหลานคือการสร้างพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
2: ด้านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการยืนยันกระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์โดยกล่าวอ้างว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการขอเรียนยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จไม่มีมูลความจริงและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐจึงขอความร่วมมืออย่าลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันไพลอตโปรเจกต์ยกระดับรายได้เกษตรกรไทยเร่งรัดเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเปิดตลาดคุณภาพสูง
9: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาถกถาพิเศษบนเวทีการประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ภาคประจำปี2569ว่าแม้ตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาสแรกจะขยายตัวได้ดีถึงร้อยละ 2.8 จากแรงหนุนด้านการลงทุนและการส่งออกแต่ภาพรวมยังเป็นการเติบโตแบบกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มในธุรกิจขนาดใหญ่ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของประเทศยังคงฟื้นตัวช้าและมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกเพียงร้อยละ 17-20 เท่านั้นนอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการสนับสนุน SME อย่างรอบด้านทั้งการขยายตลาดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเวทีนานาชาติอย่างไทเฟกซ์ควบคู่กับการปลดล็อกข้อจำกัดด้านแหล่งทุนผ่านระบบการประเมินกระแสเงินสดและการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนในมิติการค้าระหว่างประเทศรัฐบาลมุ่งรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนพร้อมเร่งผลักดันไพลอตโปรเจกต์นำร่องด้านเกษตรแปรรูปเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกับการใช้วัตถุดิบในประเทศปฏิพลสัทธพรมารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ช่เลยครับศีลธรรมเหนี่ยวนำใจสาธุชนก็ขอให้ยึดไว้เรื่องของศีลและก็ธรรมนะฮะทั้งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันต่างๆก็ไม่ใช่เพราะวันพระอย่างเดียวนะครับก็ทุกๆวันด้วยก็แล้วกันเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมเป็นตัวรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมฤดีควบคุมเสียงทางห้องส่งที่วิภาวดีรังสิตผมอยู่ที่บ้านที่หนองแขมซอยเพชรเกษม79และตอนนี้ก็มันสัญญาณเน็ต

มือนกับมันมีอะไรมากวนคุณป๋องสุภเลิศก็บอกน่าจะเป็นเพราะฟ้าลงนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเดินทางกันทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะครับบทเพลงเพื่อชีวิตที่ทำหน้าที่กันมา31ปีแล้วนะครับแล้วก็ในถนนตรีไลฟ์กับทางช่อง NBT ช่อง11ในวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ก็วันละชั่วโมงตอนนี้ก็กลับมานะครับกลับมาออนแอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่หลายๆเดือนตั้งแต่ดีออนไลน์โปรเจกต์ก็ไม่ได้นำเสนอเลยก็คราวนี้ก็จะกลับมาตามคำสั่งของท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวริต0816346452นะครับแล้วใน Google Form ของทนนดนตรีก็มีที่ขอเพลงกันมาหลายเพลงอาจจะยังไม่ได้เปิดในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าก็กำลังค้นหาอยู่เพราะว่าบางเพลงนี้หายากอย่างเช่นเพลงเอี้ยงของสังกะลาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวต้องขอไปขุดค้นมาก่อนนะครับเมื่อวานก็มีคันไทยที่ติดค้างไว้ในเพลงวันนี้มี Imagine นะคุณเจ้าคุณขอโอ้โหจากเชียงใหม่มาไงเนี่ยได้ครับงั้นหลังจากสาธุชนแล้วผมเลือกเดือนเพ็ญที่เป็นงานของพี่ป้อมพี่โตมาฝากกันและ Imagine ของจอห์นเลนนอนครับ

พลงที่คุณอ้อยเอเจเขามานะครับแล้วก็ขอบคุณคุณอ้อยเอเจและขอบคุณผู้ที่นำข้าวของขนมมาให้ถนนดนตรีแล้วผมก็ได้นะครับแจกไปกับทางศิลปินแล้วก็ทางนะฮะทีมงานทุกท่านด้วยก็ขอบคุณมากๆครับที่เราได้พบได้เจอได้มีโอกาสที่มานะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันมีคนได้ส่งภาพของดวงพระจันทร์อยู่นะฮะมาให้ดูด้วยชมในไลน์ด้วยแม่ดีจริงๆอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บนที่สูงๆที่เหนือทางเหนือแหละครับเจ้าคุณนะฮะทางเชียงใหม่แต่เดี๋ยวนี้สื่อสารกันได้มั้ยนะครับเห็นกันหมดไปทั่วโลกก็จะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะสื่อสารทุกคนเป็นสื่อได้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวทำได้ทุกสิ่งอย่างนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้นะฮะแต่มันก็มีโทษอยู่ก็ระมัดระวังด้วยสำหรับเรื่องมิจฉาชีพก็ในไลน์ก็บอกขอเพลงนี้มาซึ่งก็จะอยู่ในทนดนตรีไลฟ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขใช้ชื่อตอนนี้จากบทเพลงนี้มาเป็นชื่อของการเดินทางในเดือนกรกฎาคมทะเลใจครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 40นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายกันผมกำลังส่งภาพที่เพื่อนรักนักออกแบบคุณจอกวสันต์วงสว่างออกแบบแบนเนอร์ป้ายโปสเตอร์ป้ายแบนเนอร์ป้ายต่างๆเนี่ยนะครับของถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางแล้วก็มีผู้คนไปถ่ายรูปกันเยอะเลยนะฮะคราวนี้ก็ถ่ายรูปกันเก็บกันไปเต็มเลยนะครับก็เลยส่งมาให้เขาก็แอบชื่นใจคนทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วบอกว่าไม่เคยจะของคนออกแบบไม่เคยได้ถ่ายสักทีก็อยู่ไกลนะฮะก็ไม่ได้มาร่วมงานก็เอาไว้คงจะได้มากันตรงนี้เป็นช่วงสุดท้ายเลยนะครับกำลังจะให้เขาคิดออกแบบว่าป้ายอำลาของถนนดนตรีไลน์นี่จะในเดือนสุดท้ายมาริโฮน่านี่เราจะเอาอะไรดีจะอำลาหรือว่าจะรวมไปเป็นป้ายเดียวกันกับทางมาริโฮน่าเลยนะฮะว่าเอามิตรภาพผูกดวงใจแล้วก็กอดคอกันร้องเพลงนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาคอนเซปต์นี้แล้วจะภาพแบบไหนยังไงก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆนึกคิดไปนะครับว่าเราจะเอาภาพอะไรที่จะเป็นการสื่อความหมายกันก่อนจะล่ำลากันไปกับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้นะครับครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับสายลมจากวงนั่งเล่นนะฮะเห็นบรรยากาศแบบชิวๆหลายคนก็แบบบรรยากาศจะสบายๆฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงนะฮะอากาศเย็นๆแตกต่างจากเดือนที่แล้วอย่างสิ้นเชิงเดือนที่แล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงถ้าบ้านหรือที่พักของใครนี่ไม่มีแอร์นี่นะโหผมก็เพิ่งจะทราบว่าคือยังมีนะมีที่พักที่บางคนเช่าแล้วไม่มีแอร์ใช้เปิดพัดลมบางคนก็ไม่มีพัดลมเนี่ยโอ้อย่างเช่นเคยคุยกับรปภ.ที่เขาทำงานน้องบางคนแบบบางทีของเขาก็บางทีเขาก็ไม่มีพัดลมต้องมาลงมานั่งอาศัยแอร์ข้างล่างหรืออาศัยพัดลมข้างล่างที่ก็เป็นที่รวมอยู่ข้างล่างหรือว่าบางทีก็อาศัยเปิดหน้าต่างอย่างนี้นะครับโอ้โหสาหัสจริงๆนะถ้าอยู่ปัจจุบันนี้ไม่มีแอร์เนี่ยก็ผมก็ค่าไฟเดือนนี้ก็โหยังกับโรงงานอุตสาหกรรมหมื่นกว่าบาทเพราะว่าลูกสาวลูกชายเขาอยู่บ้านกันทั้งหมดเลยเปิดช่ำทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เอาหาเงินจ่ายค่าไฟกันไปครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใช้คนละครึ่งพาสกันแล้วใช่ไหมครับใครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ได้ใช้ถ้ายังไม่ลงทะเบียนยังมีสิทธิ์อยู่นะครับยังไม่หมดใช่ไหมฮะยังมีเหลือสิทธิ์ที่จะได้ใช้เข้าใช้สิทธิ์ได้นะครับก็ผมลงทะเบียนได้วันที่2เพราะว่าเขาตรวจสอบก่อนสำหรับที่เราส่งเข้าไปแล้วก็มีสแกนใบหน้าสแกนห้าปากลืมตาอะไรด้วยนะครับแต่ดีเขาสะดวกดีไม่ระบบไม่ล่มมาช่วงวันแรกแต่คนที่ไปที่ไม่ได้มีระบบโทรศัพท์แล้วไปที่แบงค์หรือว่าไปที่หน้าแบงค์เลยเนี่ยก็ลำบากนะเห็นว่าชุลมุนอยู่เหมือนกันต้องวางรองเท้าเข้าคิวกันคนเฒ่าคนแก่ต่อไปต้องหาทางที่จะให้ความสะดวกกับคนที่เขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบรุ่น Android หรือว่าไม่ได้มีระบบที่ผูกไว้แล้วต้องไปใช้แบบแมนนวลหรือว่าต้องไปที่หน้าแบงค์เนี่ย ต้องหาทางที่จะช่วยเหลือกลุ่มเหล่านี้กันต่อไปว่าจะทำยังไงให้หาทางไม่ต้องเดินทางกันมาบางคนต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่บางคนก็เดินทางมาค่ารถก็ต้องหลายร้อยบาทกว่าจะไปกลับกว่าจะได้เงินกันมาแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายกันอีกนะครับแต่ยังไงก็รัฐบาลก็จ่ายให้60แล้วก็40ก็คงจะพอที่จะได้พอใช้จ่ายกันได้ไปบ้างสำหรับผ่อนเบาเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายอย่างน้อยก็เดือนละพันก็ยังดีนะฮะครับเพลงที่จะมอบให้ในช่วงนี้นะครับงานของเอกพจนาพิทักษ์คาเฟ่โพเทรีครับ

ช่วงท้ายของโทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีในคืนวันอาทิตย์ที่หลายคนก็ได้พักผ่อนที่จะมีวันหยุดต่อเนื่องจากการชดเชยวันวิสาขบูชาในวันพรุ่งนี้แล้วก็ทำงานอีกหนึ่งวันแล้วก็วันที่สามแล้วก็เป็นวันหยุดในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในช่วงท้ายก็มีเพลงที่ได้ไม่ครบทั้งหมดบางเพลงเป็นเพลงเร็วๆก็เลยไม่ได้เปิดนะครับที่ขอมาจากทั้งวุฒากาศทั้งเกแล้วก็ลอยลมบนเพลงก็คงจะต้องสลับกันไปสำหรับการติดตามรับฟังนะฮะขอบคุณมากที่ติดตามทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 800 SK 891และ 1467 KHz ของวิทยุแห่งประเทศไทยวันที่26มิถุนายนเราพบกันในการเดินทางของจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางาคารวาและขวะคารวาน้อยและดวงดาวเดียวดายกันจะเปิดลงทะเบียนก็จะแจ้งให้ทราบในเพจของทนดนตรีและก็ทางรายการด้วยส่วนอาทิตย์หน้าผมไม่ได้อยู่จะนำบรรยากาศบันทึกการแสดงทนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายอาจารย์สิเพื่อและพี่เขียวคาราบาวมาฝากกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์จะถ่ายทอดสัญญาณถ้าสัญญาณชัดเจนจากทางเพจที่บ้านนักเขียนในงานกนกพงศ์ทรงสมพันธ์20ปีแล้ว15ปีบ้านักเขียนด้วยก็ติดตามกันได้นะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าจากพัทลุงขุนขนุนคือวันนี้ขอบคุณทีมงานคุณเมฆกันแก้วณรงศักดิ์นิยมทองหรือจิตลังการจันทร์วสันต์วงสว่างเอกพงศ์มฤพาเทียมแสงเตือนใจเชิญในเมืองและสมเกียรติแท่นมณีนะครับแอดมินช้างน้อยนักเดินทางและผมประโยชน์รุ่งสมัยและคุณสุภฤทธิ์ธรรมดีลาคุณไปก่อนถนนดนตรีจะกลับมาเดินทางกันสัปดาห์หน้าเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: เอาชนะจิตใจของตนเองได้แล้วยังสามารถเอาชนะจิตใจของพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยที่ตอนนั้นน่ะโอ้โหมีจิตใจโหดเหี้ยมมากจนได้ฉายาว่าจันทาโศกคืออโศกผู้โหดเหี้ยมไปเห็นสามเณรนิโครธเดินบิณฑบาตอยู่เกิดอึ๊กขึ้นในใจว่าโอ้สมณะนี่ทำไมสงบแท้เนาะเอาชนะจิตใจของพระเจ้าอโศกได้ให้เรียกสมณะนี้เข้าพบฟังเทศฟังธรรมแล้วท่านก็เอาชนะจิตใจของตนเองได้กำจัดความอาหังการความโหดเหี้ยมความโหดร้ายเป็นธรรมาโศกคือจากจันทาโศกราชพระเจ้าโศกผู้โหดเหี้ยมกลายมาเป็นธรรมโศกราชพระเจ้าโศกผู้ทรงธรรมได้แล้วก็เอาชนะจิตใจของตนเองได้จากความอาฆาตจากความไปบาดบาดมั้งปรับเปลี่ยนแก้ไขได้เอาชนะความคิดของตัวเองทุกฝั่งความคิดของเราเนี่ยมันมีความสำคัญถ้าเราคิดผิดพูดผิดทำผิดคิดแบบนี้ไปเป็นสัตว์นรกคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าเราคิดจะทำร้ายคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาความคิดแบบนี้เป็นความคิดของสัตว์เดรัจฉานจิตเหมือนสัตว์เดรัจฉานถ้าเราคิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขาในสิ่งที่เราไม่มีเป็นความคิดแบบของเปรตหรือถ้าเรากลัวความคิดของตัวเราเองกลัวความชั่วของตัวเราเองก็กลัวจะไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นอสุรกายความกลัวแบบนี้กลัวอย่างเป็นอกุศลแต่ถ้าเรามีความคิดรับผิดชอบการกระทำของเจ้าของความคิดรับผิดชอบนี้เป็นแบบของมนุษย์สร้างเหตุสร้างผลสุขพอๆกับทุกข์หรือถ้ามีความคิดแบบให้คิดให้คิดดีพูดดีทำดีอันนี้ไปเป็นเทวดาอยู่ในชั้นดาวดึงบ้างชั้นดุสิตบ้างหรือถ้าคิดเมตตาปราณีมีกรุณามีความใหญ่หลวงขึ้นมาท่านก็คิดแบบเป็นพรหมหรือที่ยิ่งไปกว่านั้นนะทุกฝั่งเราฉลาดในความคิดของเรารู้เท่าทันความคิดแล้วปล่อยวางได้รู้เท่าทันความคิดแล้วปล่อยวางได้นั่นคือเย็นนะเย็นเฉพาะตนนิพพานทุกฝั่งท่านจึงเรียกว่าเย็นเป็นนิพพานชั่วขณะนั้นชั่วขณะนั้นที่เราสามารถที่จะนำทางของเราเนี่ยรู้จักความคิดของเราแล้วนำทางจิตใจของเราให้ไปสู่นิพพานได้ชั่วขณะชั่วขณะทำอยู่บ่อยๆทำอยู่บ่อยๆเป็นนิพพานจริงๆได้เลยเป็นนิพพานไปทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านฟังช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับเครื่องบรรณาการคือการพัฒนาทางจิตใจทางวิญญาณสามารถที่จะเอาชนะความคิดในจิตใจของตนเองนำทางตนเองไปสู่เส้นทางที่สดใสคือตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างรักษาตนให้พ้นจากภัยในวัฏฏะในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6 นาฬิกากับชลธรจันยาครับ

0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
2: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
3: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกโดยเน้นตรวจสอบความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชน
9: ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยไปเดินทางไปที่ตลาดสดธนบุรีถนนบรมราชชนนีเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามระบบการใช้สิทธิ์ของประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอีกทั้งยังเป็นการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ค้าและประชาชนรวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบการใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพปฏิพลสัตพรมารายงาน
0: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมหลังต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
10: นายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้พบว่าทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่ 58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้ 64 บาทต่อกิโลกรัมโดยผู้เลี้ยงสุกรยังไม่สามารถผลักดันราคาไปสู่ระดับต้นทุนที่ 70-72 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนของผู้เลี้ยงสุกรได้แม้อุปสงค์การบริโภคจะปรับตัวดีขึ้นก็ตามโดยภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นราคายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
0: ชลประทานพังงาเฝ้าระวังการระบายน้ำคลองนาเตยคุมระดับน้ำป้องกันน้ำท่วมอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน
11: ายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายโครงการชลประทานพังงาติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการบานระบายน้ำโครงการฝายคลองนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอย่างใกล้ชิดหลังจากพื้นที่ตำบลบางทองเคยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569ที่ผ่านมา ปัจจุบันระดับน้ำเหนือสันฝายอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตรียมเปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงจนล้นตลิ่งบริเวณหน้าประตูน้ำคลองบางทองและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่โดยขณะนี้ระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: น้ำจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าต้อนรับเดือนมิถุนายนครับวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569แรม1ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมอานนท์นันตสุคนครับ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: สวัสดีครับพี่กบครับเวียนมาเจอกันอีกรอบ
1: ใช่ในรอบปีน
0: ี้ในรอบอุ๊ยน่าจะเกินปีมั้ยไม่แน่ใจหรือเปล่า
1: ปีที่แล้วเราได้อยู่ด้วยกันคร
0: ั้งนึง
1: ปีละคร
0: ั้
1: งก็พอ
0: ครับก็ต้อนรับวันหยุดยาวแล้วกันหลายๆคนหยุดกันมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้กับวันหนึ่งเป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชานะครับผมก็ต้อนรับทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 81989กิโลเฮิรตซ์นะครับ FM 105ด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็ Facebook Live Fan Page ข่าวยามเช้าอีกด้วยวันนี้เราไม่ได้มากัน2คนนะครับพี่โกบมีพี่ป๋องสุภฤกษ์อยู่กับเราในวันนี้ด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิลพี่บดพี่แดนก็ตื่นเช้าอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะครับ
1: วันนี้เราปลุกคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายคนตื่นเต้นที่จะใช้ตังค
0: ์6เริ่มใช้ได้ตั้งแต่6โมงแล้วเพิ่งไม่กี่นาทีก็คือเริ่มใช้ได้แล้ว
1: น่าจะมีคนไปตลาดนะไปซื้อของนั่น
0: ใช้เลยเช้านี้
1: นะคะร้านค้าต่างๆเมื่อวานฉันไปเซอร์เวย์ที่ตลาด
0: เป็นไงครับ
1: ไปตลาดสด
0: แถวจังหวัดปทุมร้านไหนร้านไหนร่วมบ้าง
1: เขาก็ติดก็ติดโครงการช่วยไทยพลาสติดป้ายหมดเลยทุกร้านค้าในตลาดเลยนะแสดงว่าก็ตื่นตัวกันนะคะวันนี้เราก็อย่าลืมเติมเงินก่อนนะ
0: เติมเงินเข้าจีวอลเล็ตก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไปสแกนแล้วไม่มีเงินอยู่ในจีวอลเล็ตก็ใช้ไม่ได้นะ
1: ใช่ต้องมีเงินก่อนนะคะ
0: อย่างของผมเนี่ยตั้งใจจะใช้กับรถไฟฟ้า BTS MRT เพราะว่านั่งมาทำงาน
1: เห็นไหมคุณประหยัดตั้งเยอะแน่
0: ใช่นะคะจ่ายแค่ 40%
1: ปกติแล้วนั่งมาประมาณเท่าไหร
0: ่ปกตินั่งราคาเต็มเนี่ย42หรือ43บาทเนี่ยแหละนะจากต้นทางไปลงห้วยขวางตรงนี้นะครับ
1: นี่ก็40 กว่าบาท40กว่าบาทเพราะว
0: ่
1: า 50% มันก็20กว่าบาทละ
0: ใช่
1: น่าจะอยู่ที่10กว่าบาท
0: โอ้โหบอกคลิปแบบนี้รู้สึกสบายใจอ
1: นุบอกว่าฉันอยากไปกลับที่ทำงานกับ
0: ไม่เป็นไร
1: ที่บ้านสักหลายรอบไม่เป็นไรใช่ไหม
0: ครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงพี่กบคุณผู้ฟังเพราะว่าพออย่างเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณบ่ายเย็นๆเนี่ยโอ้โหฝนเอาเรื่องอยู่นะฝนหนักอยู่แล้วก็ในกรุงเทพและปริมณฑลเองหลายพื้นที่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีน้ำท่วมขังเป็นน้ำรอการระบายหลายจุดอยู่เหมือนกันแต่ว่าแป๊บเดียวน้ำมันก็ไปนะครับแต่ว่าโอ้โหก็ประสบปัญหาทั้งคนที่ออกไปเที่ยวกันเพราะวันหยุดยาวเนอะ
1: ใช่
0: คนไปเที่ยวกันก็เจอเรื่องของน้ำก็ลุยน้ำกันไปนะครับแต่ก็มีเรื่องของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่ามีผลถึงวันนี้นะวันที่1มิถุนายนก็คือเรื่องของฝนตกหนักนะครับหนักมากบริเวณประเทศไทยก็คือในโซนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งของอันดามันนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงแล้วก็ร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนพี่น้องประชาชนในประเทศไทยทั่วทั้งทุกภาคต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยแรงอยู่นะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนช่วงที่ฝนตกก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะเหมือนที่คุณต้นบอกนะคะว่าวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยฝนจะเยอะหน่อยนะคะมากที่สุดของทุกๆภาคนะคะคืออันดามันเนี่ยจะสูงสุดคือ 70% แต่ถ้าเป็นอ่าวไทยเนี่ยลดหลั่นลงมาเหลือแค่ 60% เท่านั้นค่ะส่วนภาคเหนือนะคะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย 40% ค่ะภาคกลางภาคตะวันออกนะคะรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยวันนี้ 60% ใครจะไปไหนก็เช็คสภาพอากาศแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมค่ะ
0: แล้วก็วันนี้น่าจะไม่แน่ใจว่าจะมีคนลาเพิ่มอีกวันไหมเหมือนหยุดยาวเนอะถ้าลาเพิ่มอีกวันก็จะกลับกันวันพุธ
1: มันแหว่งอยู่อันนึงอะวันหนึ่งอะ
0: เออนะบางคน
1: น่าจะมีนะ
0: น่าจะมีน่าจะมี
1: ส่วนใหญ่ก็เดินทางไกลไงบางทีกลับบ้านต่างจังหวัดระยะทางการก็ลาเลยแล้วกันแต่ว่าก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ใครที่ขับรถก็ต้องระมัดระวังด้วย
0: ใช่แล้วก็เผื่อใครที่อาจจะไม่อยากเจอรถติดในวันพุธก็อาจจะกลับ วันนี้เลยอะไรแบบนี้นะครับยังไงก็เผื่อเวลาในการเดินทางสักนิดหนึ่งนะครับนอกจากนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับเขามีการออกประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันนี้แหละ1มิถุนายน69เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยและเขาก็เตือนนะครับว่าจากการวิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงก็อย่างโซนของภาคเหนือคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกระยองจันทบุรีและตราดนะครับตะวันตกก็คือกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้ก็คือชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่เฝ้าระวังสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่จะเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ระบายน้ำไม่ทันรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับฝนตกหนักสะสมได้มากนักยังไงต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมขังรอการระบายด้วยครับ
1: ค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็ต้องไปบริหารจัดการให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าต่อแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่เราก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำเพราะว่าพอถึงหน้าแล้งเนี่ยจะได้มีน้ำไว้ใช้นะคะไปติดตามการบริหารจัดการลุ่มน้ำน่านแล้วก็ยมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของคุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการแล้วก็ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวง

0: เนี่ยก็ได้มีการเตรียมก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกด้วยค่ะในลักษณะที่เป็นอาคารควบคุมระดับน้ำในเป็นระดับน้ำขนาด9ช่องระบายค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างอยู่นะคะซึ่งถ้าหากว่ามีการก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยได้ประมาณ44ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรค่ะก็จะใช้ประโยชน์ได้ทั้งครัวเรือนทั้งหมดเนี่ย 20,000 กว่าครัวเรือนนะคะในส่วนแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบึงราชนกแล้วก็คลองรับน้ำสาขาเนี่ยก็เตรียมฟื้นฟูขุดลอกด้วยค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำไว้ค่ะจากนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยก็ได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกเพื่อชมการบริหารจัดการการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำค่ะแล้วก็ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะด้วยการใช้นวัตกรรมการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งแล้วก็เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการผลิตจุลินทรีย์ย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตรด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
1: เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพราะจริงๆต้องบอกว่าแม้ว่าปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอลนินโญเนื้อฝนอาจจะตกน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องจริงๆก็ประมาทไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะมีช่วงนึงที่ทางกรมอุตุเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีฝนตกชุกมานิดนึงช่วงสิงหาก
0: ร
1: กฎาค
0: ม
1: สิงหากันยา
0: ซึ่
1: งเป
0: ็
1: นช่วงหน้าน้ำซึ่งต้องยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำกันอยู่นะครับแล้วประเทศไทยเราเองนี่ก็ถือว่าเจอเรื่องของอุทกภัยมาทุกๆปีไม่ว่าจากทั้งฝนตกหนักเองหรือแม้กระทั่งมีพายุเข้ามาอะไรแบบนี้ยังไงก็ต้องรับมือกันอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมกันกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งเขาจะจัดกันตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะมีจัดขึ้น3พื้นที่ที่แรกคือวัดราชาธิวาสวิหารที่นี้นะครับ 1-3 มิถุนายนก็คือตั้งแต่วันนี้นะสามารถชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการแสดงโขนหุ่นกระบอกโนรารวมถึงการเสวนาวิชาการเปิดให้ชมโบราณสถานและศิลปกรรมนะครับโดยในวันที่1ช่วงเช้าเนี่ยจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัคหายุสมธรรมนะครับณพระอุโบสถแล้วก็มีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำด้วยนะครับส่วนใครที่จะเที่ยวในเมืองก็มีเหมือนกันที่พารากอนนะครับหรือว่าสยามพารากอนที่เวลาเราเรียกกันนี่แหละนะครับ2-7มิถุนายน69ก็ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยในวันอังคารที่2ก็คือวันพรุ่งนี
0: ้
1: 5โมงเย็นเดี๋ยวท่านนายกอนุทินเขาจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการด้วยนะครับส่วนที่บริเวณท้องสนามหลวงเดี๋ยวเขามีกิจกรรมกันก็คือช่วง7โมงเช้าจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับอันนี้น่าจะเป็นในช่วงวันที่3เนอะแล้วก็จะมี5โมงครึ่งตอนเย็นก็จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพันพุ่มส่วนเวลา 19:29 นาทีก็จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งในส่วนของส่วนภูมิภาคเองที่สารกลางจังหวัดเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมกันส่วนในต่างประเทศเองก็ตามสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสุลก็จะมีการจัดพิธีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐครับร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนนี้เลยทั้งการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระรามาธิปพระนามาภิไธยสทแล้วก็ผ้าระบายสีขาวนะครับร่วมจัดสถานที่การรวมไปถึงการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ด้วยพร้อมเครื่องราชสักการะรวมไปถึงจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลตลอดเดือนนี้เลยรวมไปถึงการเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านทางเว็บไซต์และก็สื่อออนไลน์ของหน่วยงานด้วยนะครับ
0: ค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่หลายคนตื่นแต่เช้าเลยเตรียมที่จะไปใช้เงินละจีวอลเล็ตเติมหรือยังนะคะต้องเติมนะ
1: ต้องเติมก่อน
0: คุณต้นบอกว่าต้องเติมก่อนนะเดี๋ยวไปกดแล้วสแกนแล้วไม่ได้
1: ไปกดสแกนแล้วเราไม่มีเงินในจีวอลเล็ต
0: ตกใจ
1: ตกใจทำไมใช้ไม่ได้นะครับ
0: ไม่ได้ต้องเติมก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอสแกนไปปุ๊บก็จะตัดอัตโนม
1: ั
0: ติรัด จ่ายให้60เราจ่ายแค่40นะคะ 40% อ่ะวันนี้นะคะทางด้านของคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วันนี้นะคะเป็นวันแรกอย่างเป็นทางการค่ะเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่

0: 6โมงเช้านะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนี้ล่ะค่ะแล้วก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้าย่อยทั่วประเทศด้วยค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะก็เชื่อว่าหลายคนที่ผ่านได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะมีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้ว
1: หลายโครงการแล้วนะที่ใช้กันนี้นะ
0: ใช่นะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเหมือนที่เราได้คุยไปแล้วนะคะแล้วก็ให้ไปกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ค่ะสำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายนะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยเราใช้จ่ายด้วยการเติมเงินผ่าน G Wallet เติมเงินเข้าไปใน G Wallet จากนั้นเนี่ยร้านค้าเขาจะเตรียมไว้พร้อมให้เราไปสแกนร้านค้าเนี่ยก็จะใช้เป็นแอปถุงเงินเราใช้แอปเป๋าตังค์นะคะเพื่อสร้าง QR Codeแอปถุงเงินเนี่ยเขาจะสร้าง QR code ให้เราใช่ไหมแล้วเราก็ไปสแกนนะคะเราสแกนผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะด้วยระบบคำนวณเนี่ยเขาจะคำนวณอัตโนมัติเลยตัดอัตโนมัติเลยค่ะยกตัวอย่าง
1: เช่นสมมติเราคือวันนึงเนี่ยมันใช้ได้200บาทสูงสุด
0: จะไปกินข้าววันเนี้ย
1: ใช่สมมุติ200บาทนะครับเราใช้เต็มอัตราเลยนะกรณี200บาทเราเติมเอง133บาทเท่ากับว่าวันนึงเราซื้อของได้มากที่สุดเนี่ยคือ333บาทนะครับสมมติวันสมมติผมใช้100บาทสมมุตินะจะซื้อของ100บาทรัฐเขาก็จะให้ผมมา60
0: เราจ่ายเอง
1: 40บาท
0: นะคะเพราะฉะนั้นอย่าใช้เกิน200บาทแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่หมดล่ะ200บาท
1: จริงๆใช้ไม่หมดถ้าภายในเดือนนี้นะภายในเดือนเดียวกัน
0: ไม่สามารถไปทบได้
1: เดือนเดียวทบได้ถ้าเป็นในเดือนนี้นะพี่กบหมายถึงภายในเดือนนี้ใช่แต่หลังจากนี้สมมติข้ามเดือนไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ทบให
0: ้อ๋อหมายถึงว่า 1,000 บาทคุณใช้ให้หมด1เดือนนะ
1: ใช่ใช่
0: มันไม่สามารถยกที่เหลือเป็น
1: สมมติ 1,000 มิถุนาเนี่ยต้นใช้ไปแค่900สมมตินะ900เหลือ101ในมิถุนาของผมเนี่ยมันไปทบกับกรกฎาคมไม่ได้ใช่แต่ภายในเดือนเดียวกันได้อย่
0: าเส
1: ีย
0: สิทธ
1: ิ์แต่จริงๆจริงๆต้องบอกว่าหลายคนคืออย่างในเพจสวท
0: ช
1: เองไม่ถึงสิ้นเดือนหรอกนะแล้วก็หลายคนก็คำนวณกันว่าตกลงแล้วฉันต้องเติมเท่าไหร่อะไรไงจริงๆบอกว่าไม่อยากให้กังวลมากนักเนื่องจากว่าเงินใน G Wallet เนี่ยเราสามารถโอนกลับคืนเข้าสู่บัญชีธนาคารเราได้ถ้าสมมติว่ามัน
0: ไปเลยเผื่อไว้ก่อน
1: นะครับดีกว่าแบบขาดแล้วเหมือนหักจำนวนเต็มจริงเราไปหรืออะไรแบบนี้แล้วแต่ท่านจะบริหารจัดการและกันพูดดีกว่า
0: ก็คำนวณดีๆนะคะเพราะฉะนั้นโครงการเปิดให้ใช้สิทธิ์แล้วนะคะวันนี้วันแรกค่ะไปจนถึง30กันยายนปีนี้ค่ะ
1: ครับก็ไปใช้สิทธิ์กันสำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์นะครับส่วนใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำกันอีกสักนิดนึงแล้วกันหลายท่านไม่ต้องตกใจว่าทำไมเข้าไปเป่าตังหรือใช้ไม่ได้หรืออะไรยังไงซึ่งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาจะเติมวงเงินซื้อสินค่าให้ คือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีวงเงินซื้อสินค้าให้ตามปกติเนี่ยจะมี300บาท
0: ใช
1: ่แต่เดี๋ยวเนี่ยตั้งแต่วันนี้แหละ1มิถุนายนเนี่ยรัฐเขาเพิ่มให้อีก700บาทรวมแล้วเนี่ยท่านจะได้วงเงินซื้อสินค้าเนี่ย 1,000 บาทท่านสามารถไปใช้จ่ายตามร้านธงฟ้าได้นะครับ
0: ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ใช่มั้ยแต่ว่าคือต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนเหมือนก
1: ัน
0: ก็ไม่สามารถเอาไปทบยอดได้
1: ถูกต้องนะครับไปกันที่อีก1เรื่องยังพอมีเวลาก่อนตีของร้องข่าวนะครับดูเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งหลายคนเจอกันพี่กบเคยเจอไหมเวลาแบบว่าไปซื้อของออนไลน
0: ์ไม่ตรงปก
1: ไม่ตรงปกด้วย
0: เจอบ่อยเหมือนกันเจอบ่อยเหมือนกันแล้วก็เสียความรู้สึก
1: เนอะใช่ไหมแบบเหมือนของผมเนี่ยเคยเพื่ออันนี้ยกเคสของเพื่อนแล้วกันอันนี้คือตลกมากเนื่องจากว่าเพื่อนอ่ะคือจริงๆมันก็ไม่ make sense เท่าไหร่ละคือเพื่อนกดสั่งทีวีในใช่กดสั่งทีวีในแอปหนึ่งนานแล้วอันเนี้ยเกิดขึ้นประมาณ 2-3 ปีแล้วสั่งทีวีในแอปหนึ่งแล้วราคามันคือหลักไม่ถึง 1,000 บาทแล้วก็รู้สึกว่าทีวีอะไรราคาเจ็บถูกไหมทีวีอะไรมันราคาไม่ถึง 1,000 บาท
0: มันเป็นมินิหรือเปล่าหรือว่ามันโดน
1: หรือมันอะไรยังไงอะไรเงี้ย
0: พี่มิดหรือเปล่า
1: แล้วพอของส่งมากลายเป็นว่าเป็นกล่องแค่แบบกล่องประมาณใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกนิดเดียวเองอ่ะก็เลยมันก็เลยรู้ตัวแล้วว่าน่าจะโดนหลอกแล้วแหละเอออันนี้มันก็ไม่ตรงปกเกินไป
0: แต่เวลานะดิฉันน่ะเคยเจอข่าวแบบนี้ดิฉันกลัวมากเลยเวลาจะซื้ออะไรถ้ามันถูกเกินความเป็นจริงเนี่ยต้องไปดูก่อนนะบางทีเนี่ยเขาจะมีหมายเขตข้างล่างเล็กๆนะว่าขนาดไซส์ คุณเคยเจอไหม
1: เสื้อผ้าพวกเสื้อผ้าอะไรแบบนี้หรอ
0: ไม่ใช่เสื้อผ้าของใช้
1: เป็น
0: ชั้นวางของด้วยความที่เราไม่ได้ดูไงเวลาเขาโชว์น่ะ
1: กล้องมันรูป
0: กล้องมันอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ตั้งอย่างนี้มันก็ใหญ่ไงไอเราก็นึกว่าโอ้มันใหญ่ใส่ของได้ไม่อ่ะมันเป็นแบบไซส์เนี่ยที่เขาใส่แหวนใส่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่าทำไมมันถูกจังอ่ะทำไมมันแค่39 บาท
1: พอ
0: ดีนะไม่กดสั่งหลายตัว
1: โอ้โหเรามากันเป็นเซตเลยนะใส่แหวนได้เยอะเลยนะ
0: เยอะเลย
1: ไม่ซึ่งต้องระวังเนื่องจากว่าเรื่องแต่เรื่องนี้หลายหน่วยงานเขาก็พยายามจะแก้ปัญหาให้เรานะครับล่าสุดสคบเองเขาก็เตรียมใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในการอุดช่องโหว่พวกสัญญาการขนส่งแบบไม่เป็นธรรมแบบนี้นี่แหละแล้วก็ทำในส่วนของบริษัทขนส่งเองที่ส่งของมาและกลายเป็นว่าของพังแบบน
0: ี
1: ้หรือของหายของหายมันบอกว่าค้างอยู่ที่บริษัทขนส่
0: ง
1: แล้วก็หาไม่เจอนะหายไปไหนไม่รู้
0: บางทีอย่างเคสของดิฉันเองที่เจอกับตัวเองนะ
1: ค
0: ะสภาพกล่องเนี่ยเหมือนไปเจอสงครามมา
1: เยินเลยใช่ไหม
0: แล้วก็มีสภาพกล่องเนี่ยเราจะรู้ว่ากล่องถูกเปิดหรือไม่ถูกเปิดถูกไหมถูกเปิดไปแต่ว่าของมันไม่หายหรอกแต่ว่าไม่เข้าใจว่าเปิดทำไม
1: ใช่ไหมนะซึ่งเรื่องนี้เองทางนางสาวสุภมาอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านดูแลสคบเนี่ยท่านก็บอกว่าปัญหาจากการใช้บริการเรื่องของบริษัทขนส่งพัสดุของเอกชนสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนนะโดยสคบเขารับเรื่องร้องเรียนมาว่าของทั้งแตกหักชำรุดหายระหว่างทางก็มีรวมไปถึงปฏิเสธความรับผิดชอบด้วยนะแล้วก็ได้รับเงินชดเชยต่ำกว่ามูลค่าจริงซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลเองที่เขาให้ความสำคัญเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยในช่วงของการซื้อของออนไลน์แบบนี้เขาเลยสั่งการสคบตรวจสอบช่วยเหลือผู้เสียหายเต็มที่จากการซื้อสินค้าออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยธุรกิจแบบนี้มันเติบโตขึ้นแล้วผลักดันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้บริการขนส่งพัสดุมากขึ้นพอมีการส่งของออนไลน์มากขึ้นมันก็เกิดปัญหาเรื่องของมาตรฐานในการบริการการรับประกันสินค้าก็ถือว่ามีปัญหาเพิ่มมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้สคบเองก็พยายามสร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมายให้กับประชาชนเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อแบบนี
0: ้
1: ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา616บริษัทขนส่งต้องรับผิดชอบนะครับถ้าของสูญหายเสียหายหรือส่งช้าก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงมาตรา625ก็กำหนดให้มีการตั้งเพดานชดเชยขั้นต่ำไม่เกิน 2,000 บาทเช่นไม่เกิน 2,000 บาทเป็นโมฆะเว้นแต่ผู้ส่งจะตกลงยินยอมอย่างชัดแจ้งบริษัทจึงนำเพดานนี้มาอ้างจ่ายต่ำกว่าความเสียหายจริงโดยอัตโนมัติไม่ได
0: ้
1: ซึ่งปี68ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้กว่า258เรื่องแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมามีถึง166เรื่องรวม2ปีกว่า400กว่าเรื่องเลยนะครับส่วนใหญ่คือเรื่องที่สินค้าหายระหว่างทางซึ่งสคบเองจะประสานความร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะเป็นตัวแทนประชาชนครับสะท้อนปัญหานี้ส่วนแนะนำประชาชนก็อย่าลืมรักษาสิทธิ์ของตนเองถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อนะครับขณะที่แพ็คของร้านค้าเขาก็เซฟตัวเองเนอะแพ็คของก็ถ่ายไว้เพราะว่าเผื่อบางทีเกิดจากบริษัทขนส่งไงเราแพ็คมาอย่างดีแต่ว่าปัญหามันเกิดจากการขนส่
0: ง
1: ส่วนผู้รับเองก่อนแกะก็ถ่ายวิดีโอเอาไว้ใช่นะครับแล้วก็ถ้าสมมติถ้ามันเจอปัญหาแบบนี้จริงๆก็ร้องเรียนติดต่อไปที่สคบได้1166หรือว่าแอปพลิเคชัน AC ขออภัย OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่ก็ได้ครับ
0: จริงๆแล้วก็เห็นด้วยนะคุณต้นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่โควิด19เข้ามาเราอ่ะคนไทยทั่วโลกแหละก็หันมาใช้บริการ delivery สั่งของออนไลน์กันมากขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสั่งไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานแล้วก็บางทีนะนัดส่งของสังเกตไหมว่าคนส่งอ่ะอย่างสมมติว่าเขาไปรับของมาเขาก็อยากได้ยอดการส่งของเยอะๆแต่ปรากฏว่ากดรับอ่ะสังเกตไหมเราจะไปเช็คได้นะไทม์ไลน
1: ์
0: เขากดรับไว้แล้วแต่เขาไม่มาส่งมันที่ผ่านไป 4-5 วันอย่างเงี้ย
1: อ
0: ย่างเงี้ยแหละก
1: ็
0: ถ
1: ึ
0: งใช่อย่างเงี้ยแหละถึงต้องมีการร้องเรียนได้นะคะแต่ว่าถ้าร้องเรียนไปแล้วก็อยากให้เรื่องเนี่ยมันเดินหน้าได้เร็วด้วยนะคะ
1: ครับผมอ่ะโอเคตอนนี้6นาฬิกากับอีก28นาทีเดี๋ยวเรา
0: 29แล้ว
1: 29แล้วไวจังนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วกันนะครับไปติดตามตีคองร้องข่าวกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
2: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าว เสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแน่วมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่สมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานเนื่องในวันวิสาขบูชาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เนื่องในวันวิสาขบูชานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ครับโดยมีพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับแล้วการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้นั้นก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาพุทธศาสนสถานสำคัญภายในวัดถ้ำเสือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งยกระดับวัดถ้ำเสือให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ด้วยครับซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวนั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาก็สามารถร่วมสนับสนุนเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์อันจะนำมาสู่การเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณชนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรให้ทางกระทรวงมหาดไทยมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อเชิญไปปลูกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568 เมื่อวันที่11พฤษภาคม2568ครับก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของราชอาณาจักรไทยและประชาชนชาวไทยซึ่งที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วและเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วไทยเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสัพพสิริมงคลของประเทศชาติกันต่อไปและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก็เช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานมหาดไทยจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศก็ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วครับจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของจังหวัดต่างๆโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานเลยครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569ในเวลา20นาฬิกา39นาทีและก็ได้มีประชาชนประสบกรณิกรไทยได้เข้าร่วมพิธีกันด้วยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวต่อไปครับพี่น้องไปกันที่เรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40คือรัฐออก60ประชาชนออก40เขาเริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40กันแล้วขั้นตอนใช้งานก็ง่ายง่ายง่ายง่ายผ่าน G Wallet รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รัฐบาลออก60ประชาชนออก40อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนทั้งหลายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศไทยแล้วครับสำหรับประชาชนก็เริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและก็ตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code และประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติครับก่อนที่จะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ครับอย่างเช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐก็จะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทครับในขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐก็จะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทครับโดยภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับโดยวงเงินนั้นจะมีการตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ครับใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการผลักดันอุตสาหกรรมการบินไทยโดยนายกรัฐมนตรีชู EEC อู่ตะเภาเมืองการบินพร้อมรองรับไทยเป็น Aviation Hub และก็โลจิสติกของอาเซียนกันด้วยครับเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการบินไทยนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะและก็ได้พบและก็ให้ข้อมูลศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนในหลายเวทีเลยทีเดียวก็พบแล้วครับว่าเอกชนฝรั่งเศสที่ได้ให้ความสนใจอุตสาหกรรมการบินของไทยก็ด้วยที่ตั้งที่ทำให้ไทยนั้นมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินหรือ Aviation Hub นี่แหละครับและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนได้ โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้นำเสนอศักยภาพด้านการบินของประเทศไทยทั้งในการประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรปการหารือกับสหพันธ์นายจ้างของฝรั่งเศสซึ่งก็มีผู้แทนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า38บริษัทเลยทีเดียวครับและการพบหารือกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสนั้นก็พบกันเป็นรายบริษัทครับโดยอุตสาหกรรมการบินศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ์รวมถึงโลจิสติกส์ชั้นสูงก็เป็นหนึ่งในสาขาที่ได้รับความสนใจอย่างชัดเจนโดยจุดแข็งของประเทศไทยด้านการบินไม่ใช่เพียงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่ก็อยู่ที่ความพร้อมของระบบรองรับทั้งห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่สนามบินอู่ตะเภาเมืองการบินภาคตะวันออกระบบรางท่าเรือโครงข่ายโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมตลอดจนแรงงานที่สามารถยกระดับทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงแล้วในขณะที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสก็มีความแข็งแกร่งด้านการบินด้านอวกาศและด้านระบบป้องกันประเทศและนอกจากนี้ฝรั่งเศสเองยังมีความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีขั้นสูงกันด้วยจึงสอดรับกับทิศทางที่ประเทศไทยต้องการยกระดับ EEC ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐบาลก็ได้มีการผนึกกับการบินไทยเปิดเกมเชื่อมเมืองหลักสู่เมืองรองดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวของภูมิภาคด้วยครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคย้ำอีกทีนะครับผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของผู้มีภาคครับผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการโดยล่าสุดนั้นนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางบินและยกระดับการเชื่อมต่อการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้หารือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแล้วครับในการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมไปถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพอย่างเช่นจังหวัดกระบี่สุราษฎร์ธานีและหัวหินกันด้วยจากประเทศต้นทางที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงครับก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเรียกว่าบินตรงมากระบี่มาสุราษฎร์มาหัวหินได้เลยจากประเทศต้นทางมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงไม่ต้องมาต่อเที่ยวบินกันอีกให้มันเสียเวลาครับนี่แหละครับคือการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสร้างการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงแล้วนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อททที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับเพื่อที่จะสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกันด้วยพร้อมยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปอุดช่องโหว่สัญญาการขนส่งที่มันไม่เป็นธรรมหลังก็มีการพบว่าบริษัทขนส่งหลายที่ทำพัสดุพังบ้างทำพัสดุของลูกค้าสูญหายกันบ้างโอ้ยมีกันหลายกรณีหลายรายการเลยทีเดียวที่เป็นอย่างนี้ครับเอ้าก็ต้องไปถามที่ไหนล่ะเรื่องนี้สคบดูแลโดยใครก็ดูแลโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละ ได้ออกมาเปิดเผยว่าในขณะนี้นั้นปัญหาจากการใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างเลยทีเดียวโดยทางสคบได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากมายก่ายกองครับทั้งสินค้าแตกหักบ้างสินค้าชำรุดบ้างสูญหายระหว่างทางบ้างรวมไปถึงการถูกปฏิเสธความรับผิดหรือได้รับเงินชดเชยต่ำกว่ามูลค่าจริงครับตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในยุคการค้าออนไลน์แบบนี้จึงได้มีการสั่งการด่วนด่วนด่วนและด่วนและครับบอกว่าให้ทางสคบนี่แหละไปเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเต็มที่และก็ได้สั่งการให้สคบเร่งสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแก่พี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อความไม่รู้โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา616บริษัทขนส่งนั้นต้องรับผิดเมื่อพัสดุสูญหายเสียหายหรือส่งมอบล่าช้าและมาตรา625ยังกำหนดให้การตั้งเพดานชดเชยต่ำเช่นไม่เกิน 2,000 บาทอันนี้เป็นโมฆะครับเว้นแต่ผู้ส่งจะตกลงยินยอมอย่างชัดแจ้งบริษัทจึงนำเพดานนี้มาอ้างจ่ายต่ำกว่าความเสียหายจริงโดยอัตโนมัติทำไม่ได้ครับตามมาตรา625และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าให้รักษาสิทธิ์ของตัวเองของตนเองด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขณะแพ็คและก็เปิดกล่องพัสดุทุกครั้งครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานและหากพบปัญหาและก็ตกลงกับบริษัทขนส่งเหล่านี้ไม่ได้ประชาชนก็สามารถร้องเรียนได้ที่ไหนกันบ้างล่ะครับพี่น้องเอ้ามาฟังกันจดกันไว้ดีๆเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่น้องประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนของสคบเขาแหละหมายเลขคือ1166 1166ครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยครับพี่น้องและไปกันที่โครงการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนกันหน่อยโดยแจ้งกันมาล่าสุดแล้วครับว่าทางรัฐบาลเขาเดินหน้าเรียนได้งบจบได้งานโอ้โหยคำมันคล้องจองครับบอกว่าเรียนได้งบอ้าวจบได้งานเรียนได้งบอ้าวจบได้งานเขาดันโครงการ3มมาต่างประเทศ3มต่างประเทศส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานญี่ปุ่นมิถุนายนนี้สร้างรายได้ระหว่างเรียนและก็เพิ่มทักษะสู่ตลาดแรงงานโลกกันด้วยครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องประชาชนเพื่อลูกหลานของพี่น้องประชาชนท่านใดจะเข้าร่วมโครงการสมัครยังไงหรือว่ามีรายละเอียดยังไงเอ้ามาฟังกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเอ้าเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มต่างประเทศ3มมาต่างประเทศคือ3มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีงานมีเงินมีวุฒิครับเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้เรียนศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนกันด้วยพร้อมได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศด้วยครับโดยทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนี่แหละเขาร่วมกับมหาวิทยาลัยซาวอีสต์บางกอกและบริษัทชิมิสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนด้วยกันเข้าฝึกงานทางด้านซัพพลายเชนภาคการเกษตรในประเทศญี่ปุ่นแล้วครับภายในเดือนมิถุนายน2569นี้พร้อมเตรียมความพร้อมในด้านภาษาญี่ปุ่นทักษะการทำงานวัฒนธรรมมาตรฐานแรงงานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆกันด้วยเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและก็สามารถปรับตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพแหละครับแล้วก็ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้3ระยะด้วยกันครับนั่นก็คือโดยระยะแรกระยะสั้นครับระยะสั้นนี้จะเร่งขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกพร้อมจัดทำคู่มือมาตรฐานครับ ส่วนระยะที่2คือระยะกลางระยะนี้เขามุ่งขยายตลาดสู่ประเทศเป้าหมายใหม่อย่างเช่นเกาหลีใต้และไต้หวันควบคู่กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาครับและระยะที่3ระยะสุดท้ายคือระยะยาวอันนี้ระยะยาวจะมีการผลักดันโครงการ3มอต่างประเทศ3มหาวิทยาลัยต่างประเทศให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่ตลาดสากลโดยประเทศเป้าหมายนำร่องและสาขาที่มีศักยภาพรองรับในโครงการอันได้แก่ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันครับซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังนั่นก็คือนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภาษาและวิชาชีพมีรายได้และประสบการณ์ระหว่างฝึกงานและเป็นการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกกันด้วยพร้อมทั้งเสริมศักยภาพในการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวพี่น้องที่รักทั้งหลายต้องบอกว่าลาไปอีกแล้วหมดเวลากันอีกแล้วต้องร้องเพลงลาซะหน่อยว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสำหรับวันนี้ผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: 6นาฬิกากับอีก51นาทีนะครับยังอยู่กับข่าวยามเช้ากับทางเรา2คนนะครับพี่กบแล้วก็น้องต้นนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเมื่อวานมีการเดินขบวนของบางกอกพลายมันนะครับ
1: ซึ่
0: งต้อนรับเดือนพลายมันแล้วเดือนนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็จริงๆมีจัดกันหลายจุดอันนี้จุดนึงที่นำมาเสนอคือจุดของ M Quartier ขออภัยตรงM Sphere ก็คือใกล้ๆ M Quartier นั่นแหละนะครับผมตรงนั้นก็จะมีติดกันทั้ง M Quartier M Sphere นะตรง BTS พร้อมพงษ์นะครับเมื่อวานนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็มีการสร้างปรากฏการณ์ของการเดินขบวนบางกอก Pride Parade 2026เขามีธีมนะครับ Patch the World with Peace People Pride ตอบย้ำภาพลักษณ์ของไทยในการที่บอกว่าเป็นจุดหมายปลายทางสุดเฟรนลี่ของกลุ่ม LGBTQIA+นะครับแล้วก็โชว์ศักยภาพคือเตรียมพร้อมที่กรุงเทพของเราเนี่ยจะสู่การเป็นเจ้าภาพในการจัด World Pride 2030ด้วยขบวนในภาพเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากแล้วก็โอ้หลากสีสันแบบสนุกสนาน
1: เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันสดชื่นแล้วมันดูแล้วมันแบบยิ้มออกอ่ะดูไปก็ยิ้มตามไป
0: เนอะเราเป็นขบวนแบบยิ่งใหญ่มากแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยช่วงบ่ายช่วงเย็นจะมีฝนตกมาสักนิดนึงนะครับซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเนอะที่ไทยพร้อมเปิดรับทุกความรักในทุกตัวตนทุกความรู้สึกแล้วก็เดินหน้าร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเลยสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยครอบคลุมแล้วก็มีความหมายซึ่งก็ถือว่าเป็นการยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพโดยใช้ความหลากหลายความปลอดภัยและเสน่ห์ของไทยเนี่ยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนนะครับจริงๆประเทศไทยเราเองนี่ถือว่าเปิดมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เปิดทุกความหลากหลายมากๆนะครับในประเทศในแถบบ้านเราเนี่ยแหละหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดขนาดเราเนี่ยถือว่าเสรีเรื่องนี้มาก
1: ไทยอิสระเกือบท
0: ุ
1: กเร
0: ื่
1: อง จริงๆนะคะเป็นประเทศที่น่าอยู่แล้วสังเกตไหมว่าเวลาโซนยุโรปมานะคะฝรั่งมังค่ะญี่ปุ่นไทยจีนอะไรก็ไม่มีไทยจีนหรือประเทศอื่นนะคะ
0: ไทยอยู่แล้ว
1: เขาชอบมาเมืองไทยแต่ว่าเมืองไทยพอมาปุ๊บจะเห็นรอยยิ้มของคนไทยยิ้มสยามยิ้มสวย
0: แล้วต้อนรับหมด
1: ใช่นะคะอะไรก็แล้วแต่เรายิ้มไว้ก่อนพูดได้ไม่ได้ภาษาอังกฤษยิ้มไว้ก่อนค่ะเขาเลยเรียกว่าเสน่ห์ของเมืองไทยผลไม้ก็ถูกนะคุณ
0: ท
1: ุเรียนฟีเวอร์มากตอนนี้จริงๆแล้วอยากเอาข่าวทุเรียนมาเล่าได
0: ้ได้เอาเข้ามาเอาเล่าข่าวทุเรียนได้แต่อย่าเอาทุเรียนเข้ามาเลย
1: ไม่ได้ค่ะไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวพอพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วฉันอยากจะให้ทุกคนเนี่ยโอ้โหนี่เตรียมปักหมุดเลยค่ะเพราะว่าถ้ำนาคาเตรียมเปิดแล้วนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะฤดูกาลการท่องเที่ยวถ้ำนาคากรีนซีซั่นค่ะเปิดแล้วนะคะวันนี้ผู้พิชิต100คนแรกเนี่ยรับไปเลยค่ะของที่ระลึกLimited Edition นี่เป็นยังไงล่ะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคุณทางด้านของอุทยานแห่งชาติภูลังกาค่ะตอนนี้นะคะก็ได้จับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีนะคะขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมไทยค่ะก็ออกมาเชิญชวนนะคะบอกว่าอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยร่วมพิชิตเส้นทางศรัทธาท่ามกลางความสมบูรณ์ของพื้นป่าฤดูฝนค่ะกิจกรรมมีมากมายเลยนะคะต้อนรับในช่วงฤดูการท่องเที่ยวสีเขียวนี้ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าชมถ้ำนาคาหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาตินะคะตลอดเดือนพฤษภาคมเลยแล้วก็มีการเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์ First 100ก็คือผู้พิชิตถ้ำนาคานะคะ100คนแรกเนี่ยสามารถเดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬท่านจะได้รับเลยค่ะสิทธิพิเศษนะคะรับของที่ระลึก Limited Edition เป็นชุดนาคากรีนซีซั่นคอลเลกชันนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยผ้าโพกหัวแล้วก็มีผ้าคลุมไหล่ดีไซน์พิเศษเลยนะคะผลิตเฉพาะกิจกรรมในปีนี้เท่านั้นค่ะซึ่งไม่มีการวางขายที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปพิชิตเองสนใจไห
0: ม
1: คุณอย่าร
0: อมีแรงก่อน แต่น่าสนใจ น่าสนใจ เป็นที่น่าไปอีกที่หนึ่งจริงๆก็วางแผนอยากไปอยู่เหมือนกัน
1: เนี่ยเขาบอกว่าสำหรับกติการับสิทธิ์เนี่ยนักท่องเที่ยวไปรับสายรัดข้อมือนะคะก็คือริสแบนนี่แหละค่ะที่จุดพิชิตด้านบนถ้ำนาคาจากนั้นเนี่ยสามารถนำมาแสดงเพื่อรับของที่ระลึกได้ทันทีค่ะที่บูธของททสำนักงานอุดรธานีบริเวณทางขึ้นอุทยานนั่นแหละค่ะนอกจากนี้นะคะเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นด้วยนะคะ คะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการ เกิดการพำนักระยะยาวนะคะคือลองสเตย์นี่แหละทางโครงการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเลยภายใต้แคมเปญนี้แหละค
0: ่
1: ะ First 100 Stay Travelไปเที่ยวกัน
0: เป็นอีกที่ที่เป็นแลนด์มาร์คของเขาเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็นอกจากถ้ำนาคาอันนี้เป็นข้อมูลจากทางปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวณัฐริยาทวีวงศ์นะครับเขาบอกว่าจริงๆจากสถิติการรวบรวมจากนิตยสารหรือว่าสถิติระดับนานาชาติเนี่ยไทยเราเองเนี่ยคว้ารางวัลหรือว่าการจัดอันดับสถานที่เที่ยวเนี่ยหลายที่เหมือนกันนะพี่กบเกาะกระดานของจังหวัดตรัง
1: โอ้อันนี้น่าไป
0: อันนี้ระดับยกย่องเป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดในโลกเลยนะเห็นภาพแล้วอันนี้ก็อยากไปเหมือนกันหมู่เกาะลันตากระบี่ก็คว้า Green Destination Story Award ของเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาของน่านกับเมืองเก่าตะกั่วป่าพังงาก็ได้เหมือนกันเชียงคานจังหวัดเลยนี่ก็ได้เหมือนกันได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ตนะครับท่องเที่ยวชายทะเลระดับโลกเชียงใหม่ก็ได้เกาะสมุยก็ได้กรุงเทพของเราก็จัดอันดับจาก Flop Travel Guide 2025ถึง2026จุดหมายปลายทางแบบ Luxury ชั้นนำของโลกด้วยเออ
1: โอ้ยน่าไปนะ
0: หลายๆที่ก็ถือว่าไปเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นหมุดหมายต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาติเองด้วยเหมือนกันนะครับ
1: เราในฐานะที่เป็นคนไทยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนะคะแขกบ้านแขกเมืองที่มาเที่ยวเมืองไทยนะคะอย่าให้เสียชื่อค่ะ
0: ครับผมอ่ะ6นาฬิกากับอีก58นาทีเดี๋ยวเราเตรียมตัวส่งต่อให้กับข่าวพัก7โมงเช้านะครับคุณชลธรกับคุณธนิษฐารอเราอยู่แล้ววันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานเดี๋ยวเราลากันไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 720,000 รายทั่วประเทศ
1: ทางการอิหร่านยังคงไม่วางใจสหรัฐในการเจรจายุติความขัดแย้งหลังผู้นำสหรัฐจะยื่นข้อตกลงฉบับใหม่ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026สัปดาห์แรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายนนี้และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง30กันยายนนี้ขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 720,000 รายทั่วประเทศ
2: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนโดยประชาชนสามารถเติมเงินเข้า G Wallet เพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platform โดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี
3: ้ตอนที่เราทำคนละครึ่งที่ยืมเครื่องมือมาเนี่ยเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่วันนี้พอไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจเราก็พยายามปรับเห็นได้ว่าบางร้านก็จะต้องไม่ได้เข้าร่วมโครงการเที่ยวนี้เน้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องของช่วยค่าครองชีพนะครับก็พยุงเศรษฐกิจแต่ละเครื่องมือถูกใช้ไว้ตามวัตถุประสงค์ของตัวเองแต่วันนี้ไทยช่วยไทยพลัสต้องเร่งทำครับเป็นวิกฤตเราก็เลยยืมเครื่องมือมาก็เอามาปรับนะครับให้เร็วที่สุดในเรื่องนี้
2: นายกฤษณะโตวาประชาชนย่านลาดพร้าวที่ได้รับสิทธิ์โครงการกล่าวว่าได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันแรกและวางแผนเพื่อใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเชื่อว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
4: ลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกเลยครับก็รอประมาณสัก7 โมง 7 โมงครึ่งอีกทีนึงตื่นมาจริงๆก็ลงทะเบียนได้เลยครับได้รับการยืนยันสิทธิ์เลยก็คงจะใช้จ่ายแบบปกติครับแต่ก็คงเลือกร้านที่เข้าโครงการนะครับเพราะว่าจะได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากน้อยแค่ไหนก็คงเป็นเรื่องของการกินอาหารกลางวันหรือว่าการซื้อของใช้เข้าบ้านเข้าห้องเงี้ยครับคงช่วยได้กึ่งนึงเวลากินข้าวก็อาจจะประหยัดมากขึ้นประมาณนี้ก็ไม่อยากให้มันล่มบ่อยๆเนาะเวลาใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ยมันก็ลำบากเวลาคนที่เติมเงินเข้า G Wallet ไปแล้ว
2: ขณะที่นางหัดหวังร่วมกลางแม่ค้าร้านกับข้าวย่านห้วยขวางบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้ร้านค้ารายย่อยรู้สึกมีความหวังส่งผลดีต่อยอดขายของร้านค้าและเตรียมพร้อมต้อนรับลูกค้า